0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปภ.เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์สูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือนนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการซึ่งประสบผลสำเร็จในการขยายความร่วมมือรอบด้าน
1: อิหร่านประกาศจะตอบโต้อย่างรุนแรงต่อภัยคุกคามรอบใหม่ของสหรัฐที่ประกาศจะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดที่สุดต่ออิหร่านศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติที่เมืองกูชิงประเทศมาเลเซียพูนสิริสิริมงคลปั่นคว้าแชมป์ครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อเตรียมเงินทดรองราชการสำหรับจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์สูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือน
2: ทุกภาคส่วนระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลและยานพาหนะเข้าปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านทันทีหลังระดับน้ำลดลงโดยเฉพาะการเก็บกวาดดินโคลนขยะฉีดล้างทำความสะอาดเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนและระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วนายชนันท์วงศ์สวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยว่าเตรียมยกระดับระบบเตือนภัยด้วยเทคโนโลยีทั้งระบบแจ้งเตือนผ่านมือถือเซลล์บอสแคทระบบเตือนภัยอัตโนมัติเฉพาะจุดรวมถึงการนำเทคโนโลยีวันแมปและระบบจำลองสถานการณ์น้ำมาจัดทำฐานข้อมูลพิกัดความเสี่ยงเพื่อให้เป็นตัวชี้วัดในการแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที
3: แต่ละจุดเนี่ยมันจะมีความลึกที่แตกต่างกันแล้วเวลาน้ำมาปริมาณฝนกับระยะเวลาเนี่ยแจ้งเตือนเพิ่มเติมได้เลยว่าอันนี้เลนบอกแล้วอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้เองฮะการเตือนก็ต้องมีเตือนหลายแบบเซลล์บอดแคสต์เตือนทางโซเชียลมีเดียบางอย่างคือเตือนหลายช่องทางเพิ่มเติมว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะทีนี้เราก็ต้องดูแล้วแหละว่าเส้นทางในการสื่อสารบางอย่างในบางจุดทำได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีการทำตรงนี้ให้ละเอียด
2: ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ประสานกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขอขยายวงเงินทดรองราชการฉุกเฉินเป็น100ล้านบาทพร้อมเตรียมบูรณาการงบซ่อมแซมบ้านเรือนจากปภ.ประมาณ 88,000 บาทร่วมกับงบสมทบจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกประมาณ 49,000 บาทเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า33หลังคาเรือนที่เสียหายหนักเช่นเดียวกับนายธีรพัฒน์ทัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้เร่งสำรวจความเสียหายและเตรียมเงินทดรองราชการจ่ายเงินเยียวยาสูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือนซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิม 49,500 บาทเพื่อดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้เร็วที่สุด
4: ก็ได้คุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วท่านบอกว่าท่านได้เตรียมไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาตามระเบียบทางราชการแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะมีการชดเชยเนี่ย 88,600 บาทโดยภาพรวมนะครับแต่ขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านว่ามีอุปกรณ์อะไรเสียหายบ้างอันนี้ขึ้นอยู่การสำรวจ
2: นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวเพิ่มเติมว่าได้สั่งการให้ทุกอำเภออบต.และเทศบาลเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรกกันทีประเภทเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องมือประกอบอาชีพเครื่องครัวที่ได้รับความเสียหายวงเงิน 6,700 บาทโดยจ่ายเป็นเงินสดทั้งนี้ผู้ประสบภัยยื่นคำร้องได้ที่อบต.เทศบาลและท้องที่ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านนฤมลอุดมพรรายงาน
1: และในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอาทินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่จะได้นำข้อมูลมาจัดทำแผนช่วยเหลือหลังน้ำลด
0: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการ17จังหวัดภาคเหนือเตรียมพร้อมทุกมิติรับมือสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากคาดการว่าจะมีฝนตกหนักอีกระลอกในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำยมและแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้น
5: กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดการสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกมากบางแห่งช่วงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปซึ่งจะมีกลุ่มฝนระลอกใหม่ตกซ้ำในพื้นที่เดิมของลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำยมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจึงได้ประสานให้ทุกหน่วยงานในส่วนกลางและพื้นที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและเพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือกำชับให้ดำเนินการใน6มาตรการหลักประกอบด้วยการบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์เตรียมความพร้อมทุกมิติยึดหลักการปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดียวเตรียมพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยและอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อส่งกำลังสนับสนุนหากสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้านนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดพื้นที่ภาคเหนือให้ติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำในแม่น้ำต่างๆอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังคนและเครื่องจักรให้พร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงโดยเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความเดือดร้อนของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการซึ่งประสบผลสำเร็จในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือรอบด้าน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาเสร็จสิ้นการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับทั้งสองประเทศแล้วโดยการเยือนออสเตรเลียมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเศรษฐกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีและความมั่นคงพร้อมสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยเชื่อมโยงกับภาคเอกชนออสเตรเลียส่วนการเยือนนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมขยายความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนนอกจากนี้มีการลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และเอกสารความร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมด้านวัฒนธรรมการศึกษาความร่วมมือระหว่างตำรวจและภาคเอกชนสะท้อนผลการสำเร็จของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนิวซีแลนด์กับประเทศไทยถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในช่วงค่ำวันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
0: ์ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำภาคเอกชนไทยรายใหญ่ร่วมเจรจาธุรกิจกับนิวซีแลนด์ผลักดันมูลค่าการค้าเติบโต3เท่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์ในงานเจรจาจับคู่ธุรกิจณนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ต่อยอดความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA 3ฉบับพร้อมนำเอกชนไทยรายใหญ่ร่วมเจรจาธุรกิจกับนิวซีแลนด์ผลักดันมูลค่าการค้าเติบโต3เท่ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาหารพลังงานและเทคโนโลยีโอกาสนี้ไทยได้ประกาศความพร้อมในการต้อนรับนักลงทุนด้วยนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและชูมาตรการ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดอาเซียนกว่า700ล้านคน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ความมั่นใจโครงการ THAI Passport รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอย่างเคร่งครัดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่ามีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการ THAI Passport แล้วกว่า1ล้านสิทธิ์จากเป้าหมายทั้งหมด5ล้านสิทธิ์ซึ่งระบบจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคม2569นี้โดยโครงการนี้เน้นเปิดโอกาสให้ผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้าน AI สามารถเข้าถึงเครื่องมือทดลองใช้งานและพัฒนาทักษะได้อย่างเป็นขั้นตอนสำหรับด้านความปลอดภัยของข้อมูลตามเงื่อนไขในสัญญากำหนดให้ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPA และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัดโดยมีการใช้ระบบตรวจจับและปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหว
0: กรุงเทพมหานครตรวจข้อมูลบุคคลต่างด้าวที่สวมสิทธิ์บัตรชมพูครบ50เขตแล้วพบมีบ้าน13หลังใน9เขตมีผู้พักหนาแน่นเกินเกณฑ์เตรียมตรวจสอบเชิงลึกพิสูจน์ความผิดปกติเป็นรายกรณีพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักงานเขตทั้ง50เขตตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎรและรายงานจำนวนบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่มีบัตรสีชมพูหมายเลข7ครบถ้วนแล้วจากข้อมูลพบว่าใน50เขตมีจำนวนบุคคลที่มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหมายเลข7รวมแล้วทั้งสิ้น 16,634 คนในบ้าน 1,066 หลังและจากการลงรายละเอียดรายเขตพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มีการพักอาศัยเป็นไปตามเกณฑ์ปกติแต่มีอยู่9เขตที่ตรวจพบว่ามีบ้านซึ่งมีคนต่างด้าวถือบัตรสีชมพูหมายเลข7อาศัยอยู่เกิน16คนต่อหลังรวมทั้งหมด13หลังซึ่งได้รับรายงานจากสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องว่าสถานที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นโรงงานหอพักหรือบ้านเช่าแรงงานขั้นตอนต่อจากนี้กทม.จะเข้าตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้งเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมเปิดมุมมองใหม่ของการพัฒนาสังคมไทยในงาน Social Development Expo 2026หรือ SDX 2026มหกรรมด้านสังคมครั้งใหญ่ของประเทศระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Co-creating a better society ร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันเพราะการพัฒนาสังคมไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่สามารถมีส่วนร่วมกันได้ภายในงานพบกับ3โซนสำคัญตั้งแต่ Co-protect เรื่องของสิทธิสวัสดิการและการคุ้มครองทุกคนทุกช่วงวัย Co-develop การพัฒนาศักยภาพสร้างอาชีพและการเปิดโอกาสใหม่ๆ Co-create การรวบรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่พิเศษกว่านั้นปีนี้ยังมีพื้นที่มหกรรมด้านคนพิการระดับประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและการออกแบบพื้นที่ตามหลัก Universal Design เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงงานได้อย่างเท่าเทียมรัฐบาลขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันคิดร่วมกันสร้างร่วมกันออกแบบสังคมไทยที่ดีขึ้นไปด้วยกันในงาน SDX 2026 วันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่เมืองทองธานีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: บ้านที่แข็งแรง

0: มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านพร้อมเน้นย้ำว่าด้วยความพร้อมทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศรวมทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศและมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์กองทัพอิหร่านจะตอบโต้ภัยคุกคามรอบใหม่ของศัตรูด้วยความรุนแรงการลงโทษและความเสียหายที่หนักหน่วงขณะที่นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเหมือนได้ข้อสรุปแล้วว่าไม่สามารถเอาชนะอิหร่านด้วยการเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงและอิหร่านต้องวางแผนรับมือและเอาชนะมาตรการคว่ำบาตรที่ไม่เป็นธรรมนี้
1: ทางการยูเครนรายงานว่ารัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองคริวิกแคว้นดนีโปเปตอฟทางตอนกลางของยูเครนถึง2ระลอกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและบาดเจ็บมากกว่า130รายในจำนวนนี้อาการสาหัส29รายนายอเล็กซานเดอร์ฮันซาผู้ว่าการแคว้นดนีโปเปตอฟเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากอีก4แคว้นในยูเครนถูกสั่งไปยังเมืองคริวิกเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือและค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจติดอยู่ใต้ซากอาคารศูนย์การค้าแห่งนี้ด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลสกี้ผู้นำยูเครนประณามการโจมตีครั้งนี้ของรัสเซียว่าเป็นการกระทำที่ไร้ศีลธรรมและน่ารังเกียจอย่างมากซึ่งไม่ต่างอะไรกับการก่อการร้ายพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมโลกจัดการกับรัสเซียและยูเครนจะตอบโต้การโจมตีดังกล่าวอย่างแน่นอน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนและอินโดนีเซียตกลงกันที่จะกระชับความสัมพันธ์ด้านกลาโหมและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในด้านแร่ธาตุพลังงานและเทคโนโลยีในการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมและการประชุมร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองประเทศซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวว่าจีนและอินโดนีเซียควรคว้าโอกาสนี้ไว้และจีนมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศในระดับสูงท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนและการกระทำแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความร่วมมือและความมั่นคงของโลกทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตพยายามรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับทั้งจีนและสหรัฐท่ามกลางความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งรวมถึงประเด็นทะเลจีนใต
1: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติรายการ CL International Mountain Bike Challenge 2026ที่เมืองกูชิงรัฐสารวัตรประเทศมาเลเซียในการชิงเหรียญทองรายการคลอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์รุ่นประชาชนชายพูนสิริมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ปั่นแน่งเฉือนชนะโมฮัมหมัดไซยารีฟนักปั่นเจ้าภาพมาเลเซียเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1คว้าแชมป์คลอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์ระดับเอเชียคอนติเนนตัลซีรีส์ซึ่งเป็นรายการสำคัญสำหรับเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกเกม2028วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสายบีนัดแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกประเดิมสนามตบเอาชนะออสเตรเลียทีมอันดับ80ของโลก 3-0 เซต 25-15 25-15 25-18 ประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับอินโดนีเซียอันดับ57ของโลกในวันที่24สิงหาคมเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ8คนหญิงเดียวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกได้ชนะผ่านโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนชายเดี่ยวกฤวิทย์วิชิตสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกปี2025แพ้ให้กับอเล็กลานิเยมืออันดับ10ของโลกจากฝรั่งเศส1-2เกม21-19 16-21 และ16-21หยุดเส้นทางแค่รอบ8คนด้านคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียรสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกต้องถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากเดชาพลบาดเจ็บเข่าหยุดเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางรัตติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณณวรีร่วมแถลงข่าวเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรี ทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งดี

0: เดียวโดยเรียกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามของดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาเป็นหัวใจหลักของชุดเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยควบคู่กับความสง่างามและความคล่องตัวในการสวมใส่โดยนักกีฬาและทีมงานชายหญิงกว่า900คนจะสวมชุดพิธีการดังกล่าวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยอันดับ94ของโลกเตรียมเปิดบ้านเจอกับเวียดนามอันดับ99ของโลกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันนี้เวลา 20:00 นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนภาคเหนือประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเพรสชันกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีราชบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่ เวลา 7:38 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
2: 1นาทีกับกปท.
1: ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเหวี่ยงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าอาคเนอาคเนเขียนออ่างสระอาคอควายสระเอนอหนูยอยักษ์กรันอาคเนเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตว่าอากเนยะซึ่งแปลว่าไฟและเป็นชื่อเทพแห่งไฟทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่มีพระอาคเนพิทักษ์รักษาอยู่จึงเรียกทิศนี้ว่าอาคเนคำว่าอาคเนมักใช้เป็นชื่อเฉพาะของบุคคลหรือบริษัทห้างร้านและใช้ประสมกับคำว่าเอเชียเป็นเอเชียอาคเนในภาษาไทยนิยมใช้ตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าอาคเนเช่นทิศตะวันออกเฉียงใต้หันหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ทางแถบตะวันออกเฉียงใต้คำว่าอาคเนคำว่าเนใช้นอหนูต่างจากอุษาคเนคำว่าเนใช้นอเนน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนพื้นที่น้ำแล้งและน้ำหลากแม้ประเทศไทยจะมีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่มากแต่ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้องประสบปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีหากเรามีการบริหารจัดการน้ำที่ดีโดยมีการวางแผนรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ก็สามารถบริหารจัดการน้ำได้แม้ว่าในพื้นที่เดียวกันจะประสบปัญหาทั้งน้ำแล้งและน้ำหลากวิธีที่สำคัญคือการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้เวลาน้ำหลากและเป็นแหล่งสำรองน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเรื่องการเร่งฟื้นฟูพื้นที่จากอุทกภัยค่ะ
7: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
8: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
9: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
10: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
11: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
12: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านจะบรรเทาลงแต่ภารกิจที่ต้องดำเนินต่อไปคือการฟื้นฟูพื้นที่ที่จำเป็นต้องแข่งกับเวลารวมถึงการเตรียมรับฝนระลอกใหม่ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้อีกเช้านี้ติดตามรับฟังสถานการณ์ในพื้นที่จากนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
13: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับ
14: ครับสวัสดีครับผมชัยนรงค์ผู้ว่าน่านครับ
13: ครับท่านผู้ว่าครับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านขณะนี้ซึ่งทราบว่าเข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูแล้วตอนนี้ครับการฟื้นฟูเนี่ยดำเนินการไปอย่างไรบ้างแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆทั้งส่วนราชการและประชาชนยังไงบ้างครับ
14: ครับวันนี้เข้าสู่วันที่3ของสถานการณ์ฝนตกที่จังหวัดน่านซึ่งพื้นที่ที่ได้ผลกระทบนะครับมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คืออำเภอปัวกับอำเภอท่าวังผานะครับ
13: ครับ
14: จริงๆก็คือมีทั้งหมดเนี่ย9อำเภอด้วยกันครับแต่ปัวกับท่าวังผาเนี่ยก็จะหนักที่สุดครับ
13: ครับผม
14: ก็มีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ย3รายครับ ก็เป็นลักษณะของการฝนน้ำป่าพัดพาไปครับแล้วก็มีความเสียหายเนี่ย34ตำบล223หมู่บ้านนะครับซ
13: ึ่
14: งก็ทำให้เกิดตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยครับสถานการณ์ได้เริ่มคลี่คลายลงน้ำที่ปัวกับท่าวังผาที่หนักๆตอนนี้ได้ลดลงแล้วครับเราก็อยู่ในช่วงของการเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนแล้วก็ถนนหนทางครับซึ่งสถานการณ์ก็ค่อนข้างหนักเพราะว่าในครั้งนี้เป็นน้ำป่าแล้วก็ได้พัดพาเอาเศษต้นไม้เศษกิ่งไม้แล้วก็ทิ้งคราบโคลนไว้เพราะว่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาแล้วก็เป็นดินภูเขาครับก็มากองทับถมอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ในบ้านเรือนของพี่น้องชาวอำเภอปัวเนี่ยเยอะอยู่ครับเราได้มีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับ12แห่งก็มีคนเข้าไปพักในคืนแรกๆแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ได้แยกย้ายกลับบ้านไปหมดละแล้วก็ไปอยู่บ้านญาติบ้างอะไรเนี่ยนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะมีอยู่3รายนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวผู้เสียชีวิตครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็จะได้ดูแลช่วยเหลือเพื่อผลผู้เสียชีวิตตามระเบียบนะครับอย่างสูงสุดเลยครับพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังนะครับก็คืออำเภอเวียงสาอำเภอภูเพียงแล้วก็อำเภอเมืองน่านที่น้ำยังท่วมขังอยู
13: ่
14: แต่ว่าก็มีระดับที่ลดลงนะครับโดยเฉพาะอำเภอเมืองกับอำเภอภูเพียงเนี่ยน้ำลดลงไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่หมดนะครับซึ่งก็จะต้องมีการเร่งฟื้นฟูด้วยเช่นกันครับส่วนอำเภอเวียงสาเนี่ยระดับน้ำจุดที่ยังสูงอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่ที่เทศบาลตำบลกลางเบี่ยงครับน้ำยังสูงอยู่ประมาณ2เมตรหมายว่าสูงกว่าพนังนะครับ2เมตรก็เข้าท่วมพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรแล้วก็มีบ้านเรือนของพี่น้องเป็นชุมชนอยู่กันกระจัดกระจายเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายหลังคาเรือนอยู่ด้วยกันครับตอนนี้เราก็เร่งระบายน้ำแล้วก็เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำหน้าแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำครับ
13: ครับผมเมื่อวานนี้ครับเห็นท่านรองนายกท่านยศชนันเนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยในการบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดพื้นที่ครับตอนนี้หน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยทหารมณฑลทหารบกที่38เองก็ตามเนี่ยได้ลงมาช่วยในการฟื้นฟูพื้นที่ยังไงบ้างครับ
14: ในครั้งนี้ได้ระดมทุกหน่วยงานครับทั้งหน่วยทหารทางชลประทานแล้วก็ทางที่ทำการปกครองนะครับท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอปปร.ก็เข้ามาทำกันหมดเลยเราเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าจากที่ทำกันไม่ได้เมื่อวานจนถึงวันนี้ทั้งวันเนี่ยเราพบว่าไม่เพียงพอครับเพราะความเสียหายเยอะมากและพื้นที่เนี่ยกว้างมากเราได้ปรับแผนโดยการเพิ่มเครื่องจักรโดยทำการระดมมาจากจังหวัดข้างเคียงแต่ก็ไม่พอครับ ก็ได้มีการจ้างเหมาภาคเอกชนนะฮะโดยระดมรถทั้งจากจังหวัดน่านเองภายในนั่นนะครับเครื่องจักรที่เป็นรถตักรถขุดรถเกรดเดอร์รถน้ำเนี่ยครับโดยเช่าเลยนะครับจ้างเหมาเช่ามาทำงานแล้วก็เอาจังหวัดข้างเคียงมาด้วยครับเพื่อที่จะเร่งระดมในการทำความสะอาดในพื้นที่ของปัวแล้วก็ท่าบางผาให้เร็วที่สุดครับก็คาดว่าจะใช้เวลาอันนี้ต้องทำแข่งเวลานะครับ เพราะว่า
13: เดี๋ยวโคลนจะ
14: ปล่อยนานไม่ได้ถ้าโคลนแห้งปุ๊บเนี่ยอันนี้จะยากเลยครับ ก็กะว่าจะต้องทำให้เสร็จภายใน 4-5 วันไม่เกินนี้ครับ
13: ครับผมเห็นมีภาคประชาชนอย่างองค์กรทำดีของพี่บุ๋มปนัดดาเข้าพื้นที่ไปช่วยด้วยอันนี้เป็นกำลังสำคัญเลยไหมครับในการช่วยเหลือครับ
14: อ๋อครับผมต้องขอขอบคุณองค์กรสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์ซึ่งครั้งนี้ก็ได้เข้ามาช่วยจังหวัดน่านคนละไม้คนละมือเยอะมากนะครับตั้งแต่สมาคมเจ็ตสกีนะครับ
13: ครับ
14: ซึ่งก็ได้ส่งเจ็ตสกีมา20ลำสำหรับในการเข้าไปช่วยส่วนหน้าลำเลียงผู้คนออกมาทั้งมูลนิธิทั้งองค์กรซึ่งผมองค์เก่าไม่ได้ทั้งหมดนะครับต้องขอขอบคุณมากเลยที่ได้มาช่วยจังหวัดน่านขณะนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่กันเยอะครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูด้วยครับ
13: ครับท่านผู้ว่าครับทราบว่าในวันนี้ครับจะมีการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับข้าวของของประชาชนที่เสียหายเป็นวันแรกด้วยใช่ไหมครับ
14: อ๋อยังครับยังครับก็ตอนเนี้ยคือเราทำควบคู่กันไปคือหลักๆตอนนี้คือการฟื้นฟูก่อนครับ
13: ครับ
14: ฟื้นฟูเพื่อคือชาวบ้านตอนนี้ก็ยังเก็บกักบ้านตัวเองยังไม่เรียบร้อยเลยครับเพราะนั้นเขาต้องเร่งทำตรงส่วนนี้ก่อนแต่ว่าทางจังหวัดตอนเนี้ยเราก็เร่งสำรวจความเสียหายเป็นรายครัวเรือนแล้วก็รายตัวบุคคลซึ่งเราก็จะกำหนดจ่ายเงินเนี่ยก้อนแรกเนี่ยนะครับตั้งแต่วันเสาร์นะครับเป็นต้นไปครับเพื่อที่จะให้เงินก้อนแรกเนี่ยถึงมือพี่น้องชาวน่านให้มากที่สุดครับเงินก้อนแรกเป็นเงินเยียวยาที่จ่ายได้ทันทีก็คือค่าเครื่องนุ่งห่
13: ม
14: ค่าเครื่องนอนแล้วก็ค่าเครื่องมือเครื่องครัวครับ
13: ร
14: วมกันแล้วเป็นเงิน 6,700 บาทครับก้อนเนี้ยก็คือไม่ต้องใช้เวลาอะไรไม่ต้องสำรวจอะไรก็เพียงแต่ว่ากรอกแบบฟอร์มแล้วก็ไปยื่นไว้ที่ผู้ใหญ่บ้านหรือที่อบต.เลยครับจะมีแบบฟอร์มรอไว
13: ้ครับ
14: แล้วเราจะนัดวันสำหรับที่จะมาให้รับเงินอีกทีนึงครับ
13: ครับแต่ว่าก้อนแรกนี่ก็ยังไม่ได้ภายในวันนี้ถูกไหมครับ
14: ยังครับยังครับยังครับเพราะว่าคือ1ต้องมีการให้มากรอกแบบฟอร์มครับตอนนี้ชาวบ้านก็เขายังไม่มีกระจิกกระใจกันจะมานะครับเพราะว่าต้องรีบทำความสะอาดบ้านเรือนตัวเองก่อนครับ
13: ครับผมครับท่านผู้ว่าครับจากพยากรณ์อากาศนะครับคาดว่าในวันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์23เนี่ยครับจะมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดน่านอีกระลอกหนึ่งครับตอนนี้ทางชลประทานจังหวัดแล้วก็หน่วยงานต่างๆเตรียมวางแผนวางแนวทางป้องกันน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดซ้ำได้ยังไงบ้างครับ
14: ครับคือสิ่งที่เราจะต้องมีการปรับการทำงานเนี่ยก็คือการเฝ้าระวังครับในเรื่องของสัญญาณระดับน้ำที่จะสูงขึ้นเนื่องจากเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งนี้เนี่ยก็คือที่อำเภอปัวเนี่ยมันเป็นช่วงกลางดึกครับคือ2:00ถึงช่วง6:00เช้าเป็นช่วงที่ทุกคนหลับกันอยู่ถึงแม้จะมีเซลล์บอร์ดคาร์ดแจ้งเตือนเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ทันการครั้งนี้เนี่ยได้ปรับนะครับเพื่อให้ทุกพื้นที่เนี่ยได้เฝ้าติดตามระดับน้ำจากโทรมาสนะครับแล้วก็ระบบแอปพลิเคชันระบบที่ในนั้นที่เราได้ตั้งระบบไว้ในภาพรวมทั้งจังหวัดเนี่ยตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับก็คือต้องจัดเวรยามนะครับเจ้าหน้าที่สลับสับเปลี่ยนในการมอนิเตอร์แล้วก็สร้างระบบการแจ้งเตือนทั้งระบบที่มันไฮเทคนะฮะไม่ว่าจะเป็นเซลล์บอร์ดคาสต
13: ์
14: หรือว่าตามเพจประชาสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็แบบโลเทคครับโลเทคนี่คืออันนี้ถือว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากนะครับได้ผลมากเลยก็คือการตีคล้องร้องเปล่านะครับแล้วก็การที่ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แล้วก็เครือข่ายในพื้นที่เนี่ยได้ไปแจ้งให้กับพี่น้องที่อยู่ในชุมชนครับเพราะว่าที่น่านเนี่ยบางพื้นที่อยู่บนเขาห่างไกลหรือบางบ้านบางหลังเนี่ยอยู่ห่างไกลนะครับก็ต้องใช้ในการที่จะไปส่งข่าวแล้วไปแจ้งเตือนถึงที่ครับ
13: ครับผมตอนนี้ครับท่านนายกท่านได้แสดงความห่วงใยมายังไงบ้างพอทราบว่าวันอาทิตย์เนี้ยท่านก็มีกำหนดจะไปลงพื้นที่จังหวัดน่านด้วยครับ
14: ครับท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดมาน่านในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับในช่วงเช้าท่านก็ได้ห่วงใยตั้งแต่วันแรกเลยครับที่เกิดเหตุท่านก็ได้โทรมาให้กำลังใจแล้วก็โทรมาเพื่อที่จะกำชับให้การช่วยเหลือคือพี่น้องชาวน่านให้ดีที่สุดครับท่านได้เน้นย้ำเรื่องของอาหารการกินนะจะต้องมีในการแจกให้ครบทุกมื้อทั้ง3มื้อครับแล้วก็อาหารก็ให้จัดให้ดีนะครับเพราะให้เพียงพอต่อความต้องการซึ่งตรงนี้จังหวัดเราก็ได้มาทำระบบในการแจกจ่ายอาหารมีระบบครัวกลางแล้วก็มีครัวที่กระจายอยู่ตามอำเภอแล้วก็อบต.เทศบาลทุกแห่งอันนี้ไม่นับรวมถึงองค์กรสาธารณกุศลหลายๆองค์กรมูลนิธิหลายมูลนิธิที่เข้ามา รวมถึงกาชาดด้วยที่ได้มาตั้งโรงครัวครับ
13: ครับผมเมื่อสักครู่เนี่ยเราฟังถึงการดำเนินการของจังหวัดไปน่าจะครบถ้วนละสุดท้ายครับผมฝากถึงประชาชนครับที่ตอนนี้ทั่วประเทศเลยกำลังมีน้ำใจหลั่งไหลมาต้องการบริจาคสิ่งของมาช่วยทางจังหวัดน่านครับตอนนี้เราอยากได้อะไรบ้างแล้วก็อะไรที่ขอเน้นย้ำว่ายังไม่จำเป็นและไม่ขอรับส่งมาในช่วงนี้ครับผม
14: ตอนนี้เราได้เปิดช่องทางนะครับเนื่องจากว่าการรับบริจาคเนี่ยมีพี่น้องนะที่ต้องการที่จะส่งความช่วยเหลือมาให้จังหวัดน่านเราก็เปิดรับครับทั้งในเรื่องของงบประมาณนะครับท่านจะโอนมาเป็นเงินก็ได้แล้วก็ได้เปิดบัญชีของจังหวัดไว้รองรับหรือจะเป็นสิ่งของเข้าของต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ที่อยากได้นะครับที่จะได้ใช้ประโยชน์เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวอาหารแห้งนะครับเพราะว่าจะเก็บได้นานครับพวกข้าวสารอาหารแห้งเครื่องกระป๋องต่างๆครับเราเปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินครับโดยมีหมายเลขบัญชีของธนาคารกรุงไทยครับกับหมายเลข666-1920-521ครับ666-1920-521ชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่านปี2519ครับ
13: ครับผมแต่ว่าตอนนี้อะไรที่ยังไม่จะเป็นอย่างเสื้อผ้าเนี่ยครับใหญ่เพิ่งส่งมาดีกว่าถูกไหมครับผม
14: เสื้อผ้าได้นะครับคือเรารับทั้งหมดครับเสื้อผ้าเนี่ยก็เป็นความต้องการอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าในครั้งนี้พอน้ำพัดพามาอย่างรวดเร็วเนี่ยเสื้อผ้าไปหมดเลยครับ
13: เ
14: ข้าของในบ้านเครื่องใช้เข้าของโต๊ะเก้าอี้อะไรไปหมดเลยครับเพราะนั้นจะเป็นอะไรก็ได้นะครับที่ท่านมีของอยู่แล้วแล้วก็ต้องการที่จะบริจาคให้กับทางจังหวัดส่วนรับบริจาคของเราจะอยู่ที่สาระกลางจังหวัดครับ
13: ครับผมก็ฝากถึงประชาชนทุกท่านนะครับตอนนี้สำคัญที่สุดข้าวสารอาหารแห้งครับผมสามารถช่วยส่งไปช่วยพี่น้องชาวจังหวัดน่านที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ได้เลยครับผมก็วันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านชัยนรงค์วงใหญ่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับที่มาบอกเล่าให้เราฟังถึงสถานการณ์แล้วก็การฟื้นฟูพื้นที่การช่วยเหลือประชาชนในขณะนี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนชาวน่านทุกคนรวมถึงผู้ปฏิบัติงานขณะนี้ด้วยทราบว่าทุกคนเนี่ยเหนื่อยและทำงานกันเต็มที่มากๆเพื่อให้วิกฤตครั้งนี้ผ่านพ้นไปครับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ว่าครับ
14: ครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
13: ครับสวัสดีครับ
14: ครับสวัสดีครับ
15: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
1: ์จังหวัดนราธิวาสเตรียมเปิดศูนย์คัดแยกผลไม้5แห่งเพื่อขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ฤดูการผลิตปี2569พร้อมขยายตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ลดต้นทุนการขนส่งสร้างมูลค่าเพิ่มและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับเกษตรกรในพื้นที่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับฟังได้จากรายงานค่ะ
16: จังหวัดนราธิวาสเตรียมความพร้อมรองรับผลไม้ฤดูกาลผลิตปี2569อย่างเป็นระบบตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านการตลาดลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัวและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดได้แก่ทุเรียนลองกองมังคุดและเงาะซึ่งล้วนเป็นพืชสร้างรายได้หลักของประชาชนในพื้นที่โดยนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าปีนี้จังหวัดคาดว่าผลผลิตทุเรียนจะมีประมาณ 17,000 ตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนขณะที่ลองกองคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 6,600 ตันจึงต้องเตรียมมาตรการรองรับทั้งด้านการรวบรวมการกระจายสินค้าและการตลาดอย่างครบวงจร
17: เราจะเปิดศูนย์คัดแยกผลไม้นะครับตอนนี้วางแผนว่าจะเปิดอยู่ประมาณ5อำเภออำเภอแรกก็คืออำเภอบาเจาะนะครับศรีสาครนะครับละแงะแจแนะและสุขิรินนะครับศูนย์คัดแยกผลไม้นี่ก็จะช่วยเกษตรกรรายย่อยนะครับที่ไม่สามารถเอาผลไม้มาจำหน่ายให้กับโรงในพื้นที่ได้นะครับจะช่วยทางศูนย์คัดแยกแต่ละศูนย์จะมีเงินทุนอยู่ประมาณศูนย์ละประมาณ1ล้านบาทนะครับในการช่วยจะช่วยรับซื้อผลไม้แล้วก็นำไปขายต่อให้กับทางโรงหรือทางแผงผลไม้ต่อ
16: นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกแล้วจังหวัดยังเร่งขยายช่องทางการจำหน่ายผลไม้ผ่านระบบออนไลน์โดยได้รับการสนับสนุนกล่องบรรจุผลไม้จากกรมการค้าภายในจำนวน 6,500 ใบรวมทั้งนำกล่องที่เหลือจากปีก่อนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งผลไม้ถึงผู้บริโภคขณะเดียวกันยังประสานความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและท่าอากาศยานเพื่อลดค่าระวางขนส่งผลไม้ช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลไม้นราธิวาสในตลาดทั้งภายในและภายนอกพื้นที
17: ่นี่คือภาพที่จะช่วยเหลือบรรดาเกษตรกรในภาคราชการนะครับในส่วนของภาคเอกชนเองเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับทางคุณรุสกีเจ้าอุเซงโดยเฉพาะมาช่วยเปิดรับซื้อทุเรียนและผลไม้อื่นที่ตำบลละหานอำเภอยี่งอนในภาพรวมก็ด้วยความร่วมมือทางส่วนราชการนะครับแล้วก็ภาคเอกชนน่าจะบรรเทารูปปัญหาการกระจายผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี
16: การบริหารจัดการผลไม้ของจังหวัดนราธิวาสไม่ได้มุ่งแก้ปัญหาผลผลิตตามฤดูกาลเท่านั้นแต่ยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางของรัฐบาลโดยมุ่งสร้างกลไกให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมจังหวัดนราธิวาสจึงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายเกษตรกรเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลไม้สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคพร้อมผลักดันผลไม้คุณภาพของนราธิวาสสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเป้าหมายสำคัญคือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตเพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรควบคู่กับการเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชายแดนใต้ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs เป็นปัจจัยที่คุกคามสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตจึงเดินหน้าขับเคลื่อนมหกรรมสุขภาพ Healthy Happy Life รู้ทัน NCDsเพื่อสร้างเกราะป้องกันสุขภาพคนทุกวัยด้วยการปรับพฤติกรรมก่อนป่วยสร้างสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
18: ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรให้ความใส่ใจเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยผ่านมหกรรมสุขภาพนครภูเก็ตสร้างสุขภาพดีชีวิตมีสุขหรือ Healthy Happy Life ที่ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยในแต่ละปีเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมด้านสุขภาพแบบครบวงจรทั้งนิทรรศการและพูดให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่า30หน่วยงานรวมทั้งการเสวนาให้ความรู้ด้านสุขภาพตามหลัก3อคืออาหารออกกำลังกายและอารมณ์ควบคู่กับ2สอคือการลดลักเลิกสูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุราเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพให้กับประชาชนพร้อมกับการบริการตรวจสุขภาพฟรีที่มีทั้งการคัดกรองโรคเบื้องต้นการประเมินสมรรถภาพทางกายและคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันสุขภาพของตนเองและสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยถึงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยสร้างการตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพตั้งแต่ระยะเริ่มต้นสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีที่ยืนยาว
19: จริงๆในส่วนของการจัดมหกรรมในครั้งนี้ครับเพื่อเป็นการรวบรวมนะครับผู้มีส่วนร่วมก็คือเป็นชมรมที่ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครภูเก็ตในส่วนของการผลักดันนะครับส่งเสริมนะครับในการออกกำลังกายนะครับเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อร่างกายและกิจกรรมยามว่างนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่หันมาใจเอาใจใส่ในส่วนของการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพนะครับให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดมหกรรมในครั้งนี้เป็นการรวบรวมชมรมทั้ง21ชมรมนะครับซึ่งอยู่กับเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยมาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเป็นการรวบรวมให้เห็นว่าเรารวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อที่จะดำเนินการให้ความสำคัญทางด้านสุขภาพครับ
18: เทศบาลนครภูเก็ตเชื่อว่าสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ควรจะเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมแห่งสุขภาวะที่ยั่งยืนเพื่อร่วมกันก้าวสู่การมีสุขภาพดีชีวิตมีสุขและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะการเพิ่มโควต้าฟุตบอลโลก2030จาก48ทีมเป็น64ทีมอาจเพิ่มความหวังให้ทีมชาติไทยได้เข้าใกล้เวทีฟุตบอลโลกมากขึ้นแต่โอกาสครั้งนี้จะเป็นจริงได้หรือไม่และทีมชาติไทยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรติดตามรายละเอียดได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
15: เคาะข่าวเล่าประเด็น
20: หลังจากที่จานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายืนยันว่าฟีฟ่าจะมีการหารือถึงแนวทางเพิ่มทีมในฟุตบอลโลก2030รอบสุดท้ายจาก48ทีมเป็น64ทีมแม้เพิ่งมีการปรับรูปแบบการแข่งขันจาก32ทีมเป็น48ทีมในฟุตบอลโลก2026เป็นครั้งแรกขณะที่สื่อและกูรูฟุตบอลหลายสำนักคาดการว่าทวีปเอเชียอาจได้รับโควต้าเพิ่มจากเดิม8ทีมครึ่งเป็น11ถึง12ทีมซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้ทีมชาติไทยได้ลุ้นผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกได้มากยิ่งขึ้นด้านแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าหากมีการเพิ่มจำนวนทีมจริงถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับหลายชาติที่ยังไม่เคยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเพราะจะเป็นแรงกระตุ้นให้แต่ละประเทศเร่งพัฒนาวงการฟุตบอลของตัวเองทั้งในระดับลีกและระดับเยาวชนและมองว่าทีมชาติไทยจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาขึ้นไปสู่ระดับดังกล่าวโดยตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปจะเริ่มวางแผนเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เล่นหลายคนได้ลงสนามเพื่อค้นหานักเตะที่มีศักยภาพดีที่สุดก่อนสร้างแกนหลักของทีมในระยะยาวและเปิดโอกาสให้นักเตะหน้าใหม่ที่ทำผลงานได้ดีในช่วง4ปีข้างหน้าเข้ามาผสมผสานกับทีมชุดนี้ด้วยขณะที่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกองหน้าและอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยมองว่าทีมชาติไทยมีโอกาสลุ้นผ่านเข้ารอบสุดท้ายหากมีการวางแผนและเตรียมทีมอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนและยกระดับการแข่งขันไทยลีกให้มีความเข้มข้นขึ้นซึ่งจะทำให้เป้าหมายการไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของทีมชาติไทยไม่ใช่เพียงความฝันอีกต่อไป
19: ไม่ว่าจะเป็น48 32หรือ64ถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมที่ดีเราก็ต้องลุ้นก็น่าลุ้นการที่64เนี่ยถ้าเราไม่พร้อมมันก็ยากฉะนั้นที่ว่ามันขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมมากกว่าคือเราก็ต้องวางแผนทั้งระบบนะไม่ว่าจะเป็นกราสรูทเยาวชนเองหรือในลีกของเราวันนี้ถ้านักเตะในลีกของเราเนี่ยมีความสม่ำเสมอในเกมแล้วก็เวลาถูกเรียกตัวมาทีมชาติเนี่ยนะก็โชว์ผลงานให้เต็มที่ที่สุดนะพี่คิดว่าจริงๆเรามันไม่ได้ดีกันมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเรามากกว่า
20: ทั้งนี้หากฟีฟ่าเดินหน้าเพิ่มจำนวนทีมในฟุตบอลโลก2030จริงโอกาสของทีมชาติไทยในการสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายก็จะเปิดกว้างมากขึ้นแต่โอกาสดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับการวางแผนและพัฒนาฟุตบอลไทยอย่างเป็นระบบทั้งการสร้างนักเตะรุ่นใหม่การยกระดับมาตรฐานการแข่งขันไทยลีกการเตรียมทีมชาติอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง4ปีนับจากนี้เพราะฟุตบอลโลกอาจไม่ได้เป็นเพียงความฝันที่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไปหากทุกภาคส่วนร่วมกันเปลี่ยนโอกาสครั้งนี้ให้เป็นเป้าหมายที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงปุริภัทรสอนการรายงาน
15: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
21: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่า เรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือเริงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยเช้าวันเสาร์หลังเคารพธงชาติกับคุยให้เคลียร์กับโฆษกวันนี้ผมสุรพงษ์มาลีจะพูดคุยกับดร.รัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งทักทายมาจากนิวซีแลนด์สวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังพิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าส่งเสียงมาไกลจากเมืองออคแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะดิฉันกำลังอยู่ในคณะติดตามท่านนายกมาเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วงระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมค่ะ
1: แน่นอนครับว่าวันนี้ผมคงต้องขอให้ท่านโฆษกเล่าเรื่องการเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการแต่ว่าอดใจรอสักนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องแรกขอเป็นเรื่อง THAI Passport ซึ่งเราได้ยินข่าวมานานแล้วและหลายคนก็ตั้งตารอว่าเมื่อไหร่จะเปิดตัวแล้วก็ประชาชนจะมีโอกาสได้เข้าถึง AI จริงๆกันสักทีนะครับท่านโฆษกครับเล่าให้ฟังหน่อยเกี่ยวกับโครงการ THAI Passport เนี่ยคืออะไรแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนยังไงครับ
2: โครงการ THAI Passportซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยนะคะเข้าถึงการใช้เทคโนโลยี AI อย่างเท่าเทียมดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังฟังรายการนี้อยู่ใช้ AI โมเดลต่างๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น ChatGPT เป็น Gemini หรือว่าเป็น Claude นะคะบางคนก็ใช้แบบฟรีแต่ที่เหนือกว่าฟรีเนี่ยที่จะอยากจะได้ประสิทธิภาพสูงกว่านั้นมันก็ต้องจ่ายตังค์ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งแล้วค่ะที่ใช้ AI โมเดลหลายๆชนิดด้วยกันแต่ว่าใช้แบบจ่ายตังค์เดือนนึงนี่ก็หลายพันซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าเรามีงบประมาณไม่มากโอกาสที่เราจะเข้าถึง AI โมเดลดีๆเนี่ยมันก็น้อยกว่าคนอื่น
1: แล้วโครงการนี้จะช่วยยังไงแล้วจะได้ใช้ AI ยังไงครับท่านโฆษก
2: โครงการนี้นะคะจะได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายมี30โมเดลเอาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกันไม่ว่าจะเป็น ChatGPT เป็น Claude เป็น Gemini เป็น Grok Sona Deep Research หรือคนที่ชอบทำกราฟิกก็คงจะชอบ Nano Banana นะคะและยังมีอีกหลายอย่างมากถ้าท่านผู้ฟังไปลงทะเบียนใน THAI Passport ผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่า de.aipass.net ก็ไปกรอกข้อมูลตามที่ระบบเขาขึ้นมาให้กรอกนะคะก็จะได้เข้าถึงการใช้30โมเดลนี้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค่ะเราเปิดให้5ล้านคนนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะท่านผู้ฟังให้มาลงทะเบียนไปบอกลูกหลานเราจะได้เข้าถึง AI เข้าถึงโมเดลดีๆโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์เลยแล้วที่สำคัญก็คือมี AI แล้วเราจะได้นำสิ่งนี้ละค่ะเป็นจุดที่เราจะได้หาความรู้เพิ่มเติมยกระดับศักยภาพซึ่งนี่คือเป้าหมายของรัฐบาลค่ะอยากให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยอย่างเท่าเทียม
1: พี่น้องประชาชนที่สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการหรือว่าขอความช่วยเหลือเรื่องการลงทะเบียนแล้วก็การใช้งานนะครับได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล call center โทร020210300หรือว่าจะอีเมลก็ aipass@bde.go.th อีกครั้งนะครับaipass@bde.go.th หรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ de.aipass.net ก็ได้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่พูดคุยกับผมตรงมาจากนิวซีแลนด์นะครับท่านโฆษกครับในการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการหนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญอะไรบ้างแล้วก็ผลการเยือนเป็นยังไงครับ
2: เริ่มต้นที่ออสเตรเลียท่านนายกแอนโทนีอัลบาเนซีได้เชิญนายกอนุทินให้มาออสเตรเลียซึ่งนับเป็นนายกรัฐมนตรีท่านแรกในรอบ14ปีค่ะและในปีหน้าความสัมพันธ์ทางการทูตก็จะมีอายุครบ75ปี ไทยและออสเตรเลียในครั้งนี้นะคะเราก็จะตกลงที่จะยกระดับความสัมพันธ์ที่ปัจจุบันนี้เราเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันอยู่แล้วแต่จะเดินหน้าต่อเนื่องและสร้างผลงานให้เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของทั้งคนไทยและคนออสเตรเลียค่ะ
1: แล้วผลประโยชน์ที่ได้จากการเยือนออสเตรเลียเป็นยังไงครับ
2: เรื่องแรกที่เอาให้ชัดๆเลยก็คือเรื่องของความมั่นคงค่ะเราได้ลงนามที่จะร่วมมือกันจัดการปราบปรามกับอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งหมายถึงอาชญากรรมออนไลน์การหลอกลวงออนไลน์ค้ามนุษย์ยาเสพติดและก็ฟอกเงินค่ะซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ไทยกับออสเตรเลียที่จะร่วมมือกันให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะแต่เราจะร่วมมือไปกับพหุภาคีภูมิภาคอื่นๆและเครือข่ายต่างๆทั่วโลกค่ะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะคะออสเตรเลียแม้ว่าจะมีประชากรไม่มากประมาณ27ล้านคนแต่ว่าเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของประเทศไทยนะคะเขาเป็นอันดับ9ในการซื้อขายผลิตภัณฑ์สินค้าของไทยในขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าที่มีมูลค่าอยู่อันดับที่11ของออสเตรเลียค่ะเรียกว่าการมาเยือนครั้งนี้นะคะนอกจากกระชับความสัมพันธ์ที่มันดีอยู่แล้วเราต้องการที่จะยกระดับให้มันเกิดผลลุล่วงอย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะ
1: ถ้าคุณผู้ฟังติดตามข่าวนะครับก็คงจะทราบนะครับว่าในการเยือนออสเตรเลียหนนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้หารือกับแคนวาเพื่อผลักดัน Creative Economy ไปสู่ตลาดโลกนะครับโดยได้ไปเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่Canva เนี่ยเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกนะครับก็ได้พบกับผู้ร่วมก่อตั้งได้พบกับCEOของเขานะครับมีการหาลือร่วมกันว่าจะมีการส่งเสริมให้มีการนำงานออกแบบนำองค์ประกอบทางวัฒนธรรมแล้วก็ผลงานของครีเอเตอร์ไทยเข้าสู่แพลตฟอร์มมากขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเนี่ยนำไปใช้งานได้นะครับแล้วก็จะมีความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้านะครับเพื่อพัฒนาทักษะด้านการออกแบบดิจิทัลแล้วก็ AI ให้กับ SME ของไทยด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะขยายความร่วมมือด้านการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงเครื่องมือแล้วก็ทักษะที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับก็เป็นการต่อยอดนะครับเรื่องของ THAI Passport ที่ท่านโฆษกได้เล่าให้ฟังตอนต้นรายการนะครับจากออสเตรเลียท่านนายกก็เดินทางต่อไปที่นิวซีแลนด์การเยือนหนนี้สำคัญยังไงแล้วก็มีแนวทางจะร่วมมืออะไรต่อไปบ้างครับท่านโฆษกรัชดาครับ
2: การมาเยือนครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีที่นายกรัฐมนตรีไทยมาเยือนนิวซีแลนด์และในปีหน้าความสัมพันธ์ทางการทูตของเราก็จะมีอายุครบ70ปีในโอกาสนี้รัฐบาลจึงตั้งเป้าที่จะยกระดับความสัมพันธ์ที่มันมีอยู่แล้วให้เป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สิ่งที่จะจับมือไปด้วยกันก็เป็นลักษณะเดียวกันกับไทยออสเตรเลียนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของความมั่นคงเราจะจับมือกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติพวกแก๊งหลอกลวงออนไลน์ค้ามนุษย์ยาเสพติดฟอกเงินต้องร่วมมือกันจัดการค่ะเรื่องเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะที่อยากจะให้มีมูลค่าการค้าเพิ่มเป็น3เท่าภายในปี2045ซึ่งนั่นหมายถึงความร่วมมือด้านนวัตกรรมความมั่นคงทางอาหารพลังงานและเกษตรยั่งยืนค่ะการมาเยือนครั้งนี้ท่านนายกได้พบกับเอกชนที่เป็นบริษัทใหญ่ระดับโลก2บริษัทด้วยกันทางด้านการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าเกษตรนายกก็ได้เชิญให้2บริษัทนี้มาลงทุนในประเทศไทยเพราะนอกจากจะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของฝ่ายไทยแล้วฝ่ายนิวซีแลนด์ก็จะได้ใช้โอกาสนี้ในการเจาะตลาดภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยนั้นมีความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์อย่างมากค่ะไปทางเหนือก็ต่อไปยังลาวจีนได้มาใต้ก็ต่อไปมาเลเซียสิงคโปร์ทางซ้ายก็ไปมหาสมุทรอินเดียทางขวาก็ไปมหาสมุทรแปซิฟิกเรียกว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมในเรื่องของการเกษตรและการเป็นศูนย์กระจายสินค้าด้วยนะคะ และยังมีเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน2ประเทศนะคะปีหน้ามีนาคมการบินไทยจะเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพและโอ๊คแลนด์เลยค่ะ
1: ครับต้องถือว่าการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์หนนี้รัฐบาลให้ความสำคัญในทุกมิติแล้วก็จะเกิดประโยชน์ต่อไทยเราอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในการเยือนอย่างเป็นทางการหนนี้ในเพจไทยคู่ฟ้านะครับกลับมาที่บ้านเราบ้างครับจากการที่ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันแล้วเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านท่านนายกได้ฝากความห่วงใยมาด้วยใช่ไหมครับ
2: ท่านนายกห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมอย่างมากแม้จะอยู่ต่างประเทศแต่ก็ได้ติดตามและสั่งการอย่างใกล้ชิดท่านห่วงใยเรื่องของความปลอดภัยอาหารการกินการอพยพการเข้าไปฟื้นฟูเส้นทางที่ถูกตัดขาดก็ขอให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่เรื่องงบประมาณก็พร้อมที่จะดูแลเพื่อที่จะให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนกลับมาสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดค่ะ
1: แม้ว่ายังติดภารกิจอยู่ในต่างประเทศนะครับแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคุยให้เคลียร์กับโฆษกก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับที่บูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การดำเนินชีวิตของประชาชนจังหวัดน่านกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากทราบหรือว่าสนใจนโยบายหรือการดำเนินการของรัฐบาลรวมถึงภารกิจสำคัญสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกเราเข้ามาได้นะครับผ่านเพจไทยคู่ฟ้าผมจะขอให้ท่านโฆษกนำมาตอบให้เคลียร์ในรายการทุกเช้าวันเสาร์หลังเคารพธงชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 กรมประชาสัมพันธ์สำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วนะครับท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกลาคุณผู้ฟังจากนิวซีแลนด์พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

วันนี้เรามาพูดถึงเหตุการณ์อุทกภัยนะครับซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์อุทกภัยเนี่ยน้ำท่วมนะครับก็จะมีทรัพย์สินที่ลอยกระจัดกระจายอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับเงินทองทรัพย์สินสิ่งของที่มีค่าเหล่านี้เนี่ยนะครับมันนะครับโดยสภาพแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของที่เป็นขยะหรือว่าโดยสภาพแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของที่เจ้าของสละทิ้งนะครับแต่เป็นทรัพย์สินหายที่เจ้าของยังไม่ได้สละเจตนาการครอบครองโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาสละการยึดถือไว้เพียงชั่วคราวเพราะฉะนั้นหากมีผู้ใดเก็บได้ไปโดยทุจริตนะครับอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งความผิดฐานใดนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของนั้นกำลังติดตามอยู่หรือไม่หากเจ้าของกำลังติดตามอยู่นะครับผู้นั้นเนี่ยอาจจะ

หมื่นบาทถึง 100,000 บาทนะครับตามมาตรา335แต่ถ้ามีการกระทำลักษณะดังกล่าวตั้งแต่2กรณีขึ้นไปอย่างเช่นร่วมกันลักทรัพย์ในที่อุทกภัยหรือลักทรัพย์ในเคหสถานในบริเวณที่มีอุทกภัยหรือภัยพิบัติทำนองนั้นนะครับจะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 140,000 บาทนะครับหากเป็นการกระทำต่อทรัพย์ที่เป็นโคกระบือนะครับเครื่องกลเครื่องจักรของผู้ประกอบอาชีพกสิกรรมที่มีไว้สำหรับประกอบกสิกรรมนะครับจะต้องระวางโทษจำคุกหนักขึ้นตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทครับและหากใช้ยานพาหนะนะครับเพื่อสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุมจะต้องระวางโทษหนักขึ้นในมาตรานั้นนั้นอีกกึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นของมีค่านะครับไม่ใช่ลาภลอยผู้เก็บได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปให้ไว้เป็นของตนนะครับแต่ผู้เก็บได้มีหน้าที่จะต้องส่งมอบหรือแจ้งเจ้าของหรือผู้มีสิทธิ์รับไปหรือส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน3วันและแจ้งพฤติการนะครับที่ทราบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือตามหาตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับหากนะครับผู้มีสิทธิ์ได้รับไม่มารับคืนภายใน1ปีนับตั้งแต่เก็บได้ทรัพย์นั้นก็จะตกเป็นของผู้เก็บได้ทันทีนะครับแต่หากผู้เก็บได้มาเก็บมาขอรับคืนภายใน1ปีนะครับก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลร้อยละ10ของราคาทรัพย์นั้นในราคา 30,000 บาทถ้าราคาสูงกว่านั้นนะครับให้คิดเพิ่มร้อยละ5ในจำนวนที่เพิ่มขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1323มาตรา1224และมาตรา1225นึกอะไรไม่ออกก็บอกอัยการนะครับได้ทั่วประเทศนะครับสายด่วน1157นะครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
1: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
2: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
1: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
3: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
4: สวัสดีค่ะ
3: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานส์ครับ
4: ค่ะไขมันทรานส์นะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานส์นะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
3: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
4: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานส์แปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
3: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
4: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

สวัสดีค่ะวันนี้อัยการจะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ต้องหานะคะก็คือว่าเมื่อบุคคลเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาเนี่ยบุคคลท่านนั้นน่ะจะมีสิทธิ์อย่างไรล่ะทางกฎหมายบ้างนะคะสิทธิ์ประการแรกนะคะข้อที่1ก็คือสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัวนะคะก็คือว่าทนายความหรือผู้ซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยจะแต่งตั้งให้เป็นทนายความเนี่ยมีสิทธิ์เข้าให้คำปรึกษากับผู้ต้องหาได้เป็นการเฉพาะตัวนะคะสิทธิ์ประการที่2ก็คือว่าสิทธิ์ที่จะให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเนี่ยเข้าฟังการสอบปากคำได้นะคะผู้ซึ่งตนไว้วางใจก็อาทิเช่นสมมติว่าเป็นคดีอาญาที่ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเด็กนะคะเด็กก็มีสิทธิ์ที่จะให้ผู้ปกครองซึ่งตนไว้วางใจเนี่ยเข้าฟังการสอบปากคำนั้นได้นะคะสิทธิ์ต่อมาก็คือประการที่3ได้รับการเยี่ยมหรือการติดต่อกับญาติตามสมควรนะคะสิทธิ์ประการที่4ก็คือสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วยนะคะต่อมาสิทธิ์ประการที่5นะคะก็คือว่าในกรณีที่มีอัตราโทษในคดีอาญาเนี่ยเป็นโทษประหารชีวิตหรือเป็นคดีที่ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีนะคะในวันที่แจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยพนักงานสอบสวนมีหน้าที่จะสอบถามก่อนเริ่มถามคำให้การนะคะว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีทนายความหรือไม่ซึ่งหากผู้ต้องหาไม่มีทนายความเนี่ยกฎหมายบังคับให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีทนายความให้แก่ผู้ต้องหานะคะต่อมาคดีประการที่2ก็คือว่าคดีประเภทที่มีอัตราโทษจำคุกนะคะอันนี้ให้ข้อสังเกตนิดนึงว่าจะแตกต่างประการแรกก็คือว่าคดีมีอัตราโทษจำคุกอย่างเดียวอันนี้พนักงานสอบสวนมีหน้าที่แจ้งก่อนเริ่มสอบปากคำว่าผู้ต้องหาเนี่ยต้องการทนายความหรือไม่ถ้าไม่มีทนายความและต้องการทนายความอันนี้ให้พนักงานสอบสวนจัดหาทนายความให้ก็คือว่าข้อแตกต่างประการที่2เนี่ยขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ต้องหาเป็นหลักนะคะต่อมาสิทธิประการสุดท้ายนะคะข้อที่6ก็คือว่าในการถามคำให้การเนี่ยพนักงานสอบสวนมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบว่าผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ก็ได้นะคะซึ่งถ้อยคำที่ผู้ต้องหาให้การเนี่ยสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้นะคะต่อมาก็คือว่าสิทธิ์ที่จะให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเนี่ยเข้าฟังการสอบปากคำนะคะสุดท้ายแล้วก็คือว่าเมื่อผู้ต้องหาให้การอย่างไรเนี่ยพนักงานสอบสวนมีหน้าที่บันทึกไว้นะคะไม่ว่าจะให้การหรือไม่ให้การนะคะทั้งนี้ผลลงโทษก็คือหากพนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งสิทธิ์เหล่านี้ให้ผู้ต้องหาทราบถ้อยคำเหล่านั้นจะไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้นะคะสุดท้ายนี้หากท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยมีปัญหาประเด็นทางกฎหมายอย่างไรสามารถติดต่ออัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศนะคะหรือมีสายด่วนคือ1157นะคะขอบคุณมากค่ะ

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
1: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
2: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
1: ่น้ำมันดำดำหนืดหนืดดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
3: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบรัลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
4: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
4: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
3: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูกทารุณกรรมโดยบุคคลในครอบครัวพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กได้ให้คำนิยามของเด็กว่าเด็กหมายถึงบุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสและได้ให้ความหมายของเด็กที่ถูกทารุณกรรมเอาไว้ว่าเด็กที่ถูกกระทําหรือละเว้นการกระทําให้ปราศจากซึ่งเสรีภาพหรือเกิดอันตรายต่อกายหรือจิตใจหรือเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเด็กที่ถูกใช้ให้กระทําหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจดังที่ท่านจะเห็นได้จากกรณีบุคคลในครอบครัวได้ใช้เด็กให้ไปทํางานซึ่งมีลักษณะสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพหรือสวัสดิภาพของเด็กเช่นให้เด็กไปเป็นขอทานหรือให้เด็กไปทำงานในสถานบริการซึ่งต้องกระทำงานในเวลากลางคืนอันเป็นการน่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจเด็กซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้ก็เป็นการกระทำทารุณกรรมเด็กตามความหมายในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กทั้งนี้ถ้าท่านพบเห็นเด็กซึ่งถูกทารุณกรรมท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กซึ่งก็คือบ้านพักเด็กและครอบครัวที่เบอร์โทรศัพท์1300โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวนั้นมีอำนาจหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองเด็กและสามารถแยกตัวเด็กออกจากครอบครัวซึ่งมีผู้กระทำทารุณกรรมเด็กได้โดยทันทีและเด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการตรวจร่างกายและรักษาพยาบาลรวมไปถึงได้รับการคุ้มครองและดูแลโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวนอกจากนี้พนักงานอัยการก็ยังสามารถที่จะดำเนินการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพเพื่อให้คุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือถูกกระทำทารุณกรรมโดยบุคคลในครอบครัวได้เพื่อที่จะให้ศาลมีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลผู้กระทำความผิดดังกล่าวกระทำทารุณกรรมเด็กอีกและให้เด็กได้อยู่ในความคุ้มครองดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวทั้งนี้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีสามารถช่วยเหลือเด็กซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาในการประสานงานเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและสามารถช่วยเหลือในการเรียกร้องให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา44/1ในวันนี้นะครับท่านก็จะได้รับความรู้ในเรื่องของการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กซึ่งถูกกระทำทารุณกรรมโดยบุคคลในครอบครัวนะครับหากท่านได้พบเห็นเด็กซึ่งถูกทารุณกรรมไม่ว่าจะเป็นกรณีใดท่านสามารถมาแจ้งที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อที่จะมีการดำเนินการให้การช่วยเหลือเด็กดังกล่าวต่อไปสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาสำหรับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินแล้วนะครับผมก็อยากจะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังเสมอมาครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรู้ทันสื่อโซเชียลไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคจากโฆษณาเกินจริง
1: พี่รักอยากได้อันเนี้ยเขาบอกกินแล้วผิวจะขาวใสน้ำหนักหายไป10กิโลใน10วัน
2: คราวที่แล้วยังไม่เข็ดเหรอจ๊ะนี่มันโฆษณาขายของผ่านสื่อโซเชียลเลยที่รักสติจากสติคิดให้ดีก่อนซื้อนะจ๊ะ
3: ใช่ครับคิดให้ดีก่อนพลาดพลั้งเสียตังค์เสี่ยงโรคเพิ่มมันไม่คุ้มกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบรัตนากลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อโซเชียลค่ะ
3: ไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคอันเนื่องมาจากโฆษณาที่เกินจริงนะครับคุณหมอ
4: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะน่ากลัวมากค่ะโลกโซเชียลเข้าถึงง่ายทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวผู้บริโภคจึงต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ถูกสื่อออกมาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆหากไม่ได้รับการตรวจสอบยิ่งเป็นพวกโฆษณาเกินจริงนะคะเช่นกินแล้วอกฟูรูฟิตเพิ่มสมรรถภาพชายได้ทันใจผิวขาวไวมหัศจรรย์หรือลดน้ำหนักได้แบบเร่งด่วนสิ่งเหล่านี้แฝงอันตรายหลายครั้งหลายเคสก็เสี่ยงถึงชีวิตเลยค่ะ
3: เป็นข่าวเยอะมากโดนหลอกมาก็เยอะด้วยนะครับคุณหมอครับ
4: ใช่ค่ะผู้บริโภคยุคใหม่นะคะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างชาญฉลาดต้องเช็คเลขอย.ก่อนให้ชัวร์อ่านฉลากให้ครบวันหมดอายุวิธีใช้และต้องไม่หลงเชื่อโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงที่พยายามมายั่วยวนใจเรานะคะ
3: ครับผมวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับและต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: สบายดีเหรอ
1: โอ้ยเลิกกันแล้วถึงเจ้ามาเตร่แถวนี้แต่เกลอเอ้ยโชคดีแม้พบมันกินยอดเลย
0: เอ๊ะใครกันเธอคงผ่องพันหน้าดู
1: แต่รูปร่างโฉมตรูเธอคงเจ้าชู้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับจังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยระดมทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนในจุดที่สถานการณ์คลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: จังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยระดมทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนในจุดที่สถานการณ์คลี่คลายพร้อมสำรวจความเสียหายและกรอกข้อมูลรับเงินชดเชยค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องมือทำกินและเครื่องครัวเริ่มวันนี้
8: นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านครั้งนี้สร้างความเสียหาย34ตำบล223หมู่บ้านโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอปัวและอำเภอท่าวังผามีผู้เสียชีวิต3รายปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่คือเทศบาลตำบลกลางเวียงระดับน้ำอย่างสูงกว่าผนังกั้นน้ำมีน้ำท่วมพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัยในชุมชนหลายหลังคาเรือนส่วนอำเภอเวียงสาอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองน่านระดับน้ำลดลงแล้วแต่ยังมีน้ำท่วมบางส่วนโดยสถานการณ์ครั้งนี้ถือว่าหนักเพราะเป็นน้ำป่าที่พัดพาเอาดินโคลนภูเขาและเศษซากต้นไม้เข้าทับบ้านเรือนประชาชนจำเป็นต้องเร่งล้างทำความสะอาดทันทีหลังน้ำลดซึ่งทางจังหวัดได้ร่วมกับทุกหน่วยงานและองค์กรสาธารณะจิตอาสาต่างๆระดมสรรพกำลังเข้าฟื้นฟูด่วนในจุดที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายพร้อมทำการสำรวจความเสียหายทั้งรายครัวเรือนและรายบุคคลเพื่อทำการจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามมีเงินชดเชยก้อนแรกที่จ่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรวจคือเงินช่วยเหลือค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องมือทำกินและเครื่องครัวรวม 6,700 บาทจ่ายได้ทันทีเพียงกรอบแบบฟอร์มแล้วยื่นให้ผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ในพื้นที่เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วจะนัดวันเพื่อให้มารับเงินอีกครั้งนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแม้ว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ต้องเตรียมพร้อมรองรับฝนระลอกใหม่ในวันพรุ่งนี้และวางมาตรการดูแลประชาชนต่อเนื่อง
9: นางสาวรฤดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มทรงตัวและทยอยลดลงแต่ยังเตรียมความพร้อมรองรับฝนที่คาดว่าจะกลับมาตกเพิ่มบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านในวันพรุ่งนี้โดยเน้นติดตามข้อมูลฝนมวลน้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีจากการประเมินของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.พื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านเป็นพื้นที่ที่ต้องติดตามได้แก่อำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางอำเภอทุ่งช้างซึ่งอาจมีปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงประมาณ 50-70 มิลลิเมตรโดยปริมาณฝนที่คาดการไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเนื่องจากดินในบางพื้นที่ยังมีความชื้นสะสมจากฝนที่ตกผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนางสาวลลิดากล่าวเพิ่มเติมว่านายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักที่จังหวัดเพชรบูรณ์ระดับน้ำลดลงทุกจุดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
10: ในภาคภูมิภูมีนายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าภาพรวมระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักมีแนวโน้มลดลงทุกจุดโดยระดับน้ำบริเวณฝ่ายสีจันทร์ตำบลท่าอีบุญเริ่มลดลงแต่ยังสูงกว่าสันฝ่ายประมาณ5เซนติเมตรและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนบริเวณฝ่ายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายบ้านหวังร่องตำบลห้วยไร่ระดับน้ำลดลงเช่นกันและจุดบริเวณสะพานตาลเดียวระดับน้ำลดลงอยู่ที่ประมาณ 8.50 เมตรสูงกว่าตลิ่ง20เซนติเมตรยังคงส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนโดยอำเภอหล่มสักได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายินออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.ทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมนะครับชัยยายินวิไลทุกเช้าวันเสาร์นะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์หลากหลายเรื่องที่อยากจะเรียนท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับเมื่อ16สิงหาคมเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทศพะประพิษเนี่ยครับและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวทบริรับใต้ร่มทศพะประพิษนะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับที่กรมแพทย์ฐานเรือเขตธนบุรีนะครับพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ทรงศีลและทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่กลุ่มป้ายชื่ออาคารทศมัณฑบพิตรนะครับอันเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10และก็เพื่อรองรับให้บริการรักษาแก่กำลังพลและก็ประชาชนที่เดินทางมาสถาบันบาลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนี่นะครับโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าเนี่ยดำเนินการก่อสร้างโครงการพื้นฐานครั้งสำคัญเนี่ยเพิ่มศักยภาพการที่จะมีการรองรับผู้ป่วยและยกระดับมาตรฐานการรักษาตัวอาคารผู้ป่วยเนี่ยในความสูงเนี่ยความสูง14ชั้นที่เดียวเนี่ยนะครับมีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 23,000 ตารางเมตรทีเดียวเนี่ยเพียบพร้อมด้วยระบบการใช้บริการทางการแพทย์สามารถรองรับผู้ป่วยรวมทั้งสิ้นเนี่ย228เตียงแบ่งเป็นเตียงผู้ป่วยทั่วไป184เตียงและเตียงผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยกึ่งวิกฤตเนี่ย44เตียงภายในอาคารได้รับการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระบบเลยนะครับสำหรับผู้ป่วยโรคซับซ้อนพร้อมด้วยการระบบสนับสนุนการรักษาพยาบาลอัจฉริยะเพื่อให้ผู้รับป่วยเนี่ยนะครับรับการดูแลรักษามาตรฐานอันรวดเร็วเนี่ยนะครับพอเราเสร็จแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงทั้งสองพระองค์เนี่ยนะครับท่านอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยนะครับก็เดินทางไปเยือนที่ประเทศทั้งออสเตรียระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนเดินทางไปยังเมืองโอ๊คแลนด์ที่นิวซีแลนด์เนี่ยครับระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมท่านนายกเนี่ยหรือนามนิกเนมของท่านนี่คือมิกกี้เมาส์เนี่ยนะครับก็เสียหนูของเราก็เองมีคณะเดินทางพร้อมด้วยคณะเนี่ยร่วมเดินทางในครั้งนี้ประกอบไปด้วยคุณเอกนิติธันประภาสนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจุลพันธ์นวมวิวัฒน์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณนางสาวสัมบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะสาวปิยรัตน์ปิยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนายนฤทธิ์เทิดศรีประสาทเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ซึ่งการเยือนในครั้งนี้นะครับก็มีตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบาเซนเดซี่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเครือข่ายของรัฐออสเตรเลียเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีในรอบ14ปีโดยมีภารกิจครอบคลุมในเรื่องการหารือข้าราชการกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแสดงวิสัยทัศน์สถาบันโลวีอินสติทูตพบปะหารือบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียทางด้านธุรกิจนะครับพร้อมทั้งพบปะชุมชนไทยในเรื่องของไทยทาวซึ่งมีคนไทยอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะยิ่งในนครซิดนีย์นครแคนเบราซึ่งเป็นเมืองหลวงก็หวังว่าทั้งการเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยก็คงจะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาเพื่อที่จะร่วมการลงทุนเนี่ยนะครับแต่ทราบมาว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็มีปัญหาทางด้านสภาวะเศรษฐกิจเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับส่วนนิวซีแลนด์นั้นเนี่ยนะครับก็มีว่าไปแล้วเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกเนี่ยก็มีปัญหากันหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนพอดีประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของสภาวะทางด้านเงินเฟ้อก็ดีการขาดดุลการค้าปัญหาการส่งออกปัญหาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นเรื่องเป็นสภาวะปัญหา ของสภาวะของโลกปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามไปติดตามถึงเรื่องของปัญหาสภาวะเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกเนี่ยนะครับทางสภาพัฒน์บอกว่าเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเนี่ยนะครับเปิดเผยว่าแถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศไทยใน GDP ในไตรมาสที่2เนี่ยปีของเราปีนี้ขยายตัวเพียง 1.9% นะครับชะลอลง 8% ในไตรมาสที่1ของปี2569แต่เมื่อปรับผลการในช่วงฤดูการที่ออกมาแล้วเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจไทยเนี่ยในไตรมาสที่2เนี่ยลดลงมา 0.2% จากไตรมาสก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็ส่งผลให้การดูภาพรวมเนี่ยครึ่งแรกของปี2569เนี่ยสภาวะเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เพียง 2.4% ด้านการใช้จ่ายในไตรมาสที่2เนี่ยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างโดดเด่นถึง 13.4% นะครับเร่งขึ้นมาประมาณ 10.1%ในไตรมาสก่อนหน้านี้ซึ่งนับเป็นอัตราสูงสุดในรอบ54ไตรมาสนะครับไทยได้รับการหนุนหลักจากการลงทุนในหน่วยหมวดอุตสาหะหมวดเครื่องจักรให้เครื่องมือที่ขยายตัว 16.6% โดยว่ากลุ่มอุปกรณ์สำนักงานในขณะเดียวกันขณะอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงอยู่ที่ 1.9% จาก 3.3% นะครับในไตรมาสก่อนสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงระดับ 50.3 ซึ่งต่ำสุดในรอบ14ไตรมาสด้านการใช้จ่ายเนี่ยในการอุปโภคบริโภคของรัฐบาลเนี่ยอยู่ที่ 0.2% ชะลอลงมา 3.3%ขณะที่การลงทุนภาครัฐเนี่ยปรับตัวลดลง 1.6% ซึ่งเป็นการผลิตลดครั้งแรกในรอบ3ไตรมาสจากการลดลงการลงทุนในเครื่องจักรและก็งานของการก่อสร้างของในส่วนของรัฐวิสาหกิจนะครับด้านการค้าระหว่างประเทศการส่งออกสินค้ามีมูลค่า 99,079 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 17% นะครับเท่ากับไตรมาสก่อนหน้านี้เนี่ยการกับเครื่องสินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมและชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่เติบโตตามอุปสงค์ในตลาดโลกนะครับตลอดจนสินค้าภาคการเกษตรที่ราคากลับมาปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรก็ตามมูลค่าการนำเข้าสินค้าพุ่งสูงขึ้นถึง 42.3% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 110,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับก็กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ถือว่าเป็นการขาดดุลการค้าอะไรต่างๆเนี่ยก็ขาดดุลประมาณ 12.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับก็ฟังดูตัวเลขเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังก็คงจะสับสนโอลมานพอสมควรเนี่ยนะครับส่วนในเรื่องด้านการผลิตเนี่ยพบการผลิตชะลอตัวลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพักแรมและบริการด้านอาหารที่ขยายตัว1.5% ชะลอลงมา 2.2% เนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาละครับทั้งเนี้ยสภาพัฒน์เนี่ยคาดการว่าสภาวะเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปีเนี่ยอยู่ในช่วงที่ประมาณ 2% ถึง 2.5% โดยอยู่ที่ค่ากลางเนี่ย น่าจะประมาณโตเพียง 2.1 ถึง 2.2% เนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาละครับทิศทางไตรมาสที่3เนี่ยคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นดีกว่าในไตรมาสที่2เพราะไตรมาสที่2ได้รับผลกระทบจากสภาวะสงครามนะครับในเรื่องของสงครามประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิหร่านแล้วก็จากอิสราเอล

ปิดดีลให้ดีที่สุดให้เป็นอันดับที่3เส้นแดงในไม่ยอมแรกซึ่งรัฐบาลเนี่ยเตรียมความพร้อมเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทน ART กับสหรัฐอเมริกานะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยนั่งหัวโต๊ะหารือก่อนที่คุณสุรชีจะเลิกไปเนี่ยนะครับก็บอกว่าพยายามที่จะมีการประเด็นติดค้างจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุขนะครับย้ำหลักการเน้นประโยชน์สูงสุดของประเทศนะครับพร้อมวางกรอบการทำงานส่งทีมเทคนิคทะมีการเปิดเผยแล้วก็ถกกันล่วงหน้านะครับก่อนที่คุณสุภชีจะบินตรงพบฝ่านโยบายระดับสูงของสหรัฐอเมริกาเดือนสิงหาคมก็คือภายในเดือนนี้เพื่อลดแรงกดดันจากการไต่สวนตามมาตรา301คุณสุภชีเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าเปิดเผยว่าคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยบอกว่าเราจะให้เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเจรจาภาษีต่างตอบแทนไทยกับอเมริกาโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจะมาหาข้อประมูลข้อยุติกันแต่ก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าอเมริกาเนี่ยเขาก็แข็งข้อแล้วก็เรียกว่าประเทศไทยเนี่ยคือได้เปรียบการค้ากับอเมริกามาหลายปีทีเดียวนะครับซึ่งเป็นประเทศที่เล็กๆมากแต่อเมริกาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ทั้งนี้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีปัญหาขาดแคลนมากมีคนไร้ที่อยู่อาศัยแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจในอเมริกานี่ย่ำแย่มากทีเดียวนะครับเนื่องด้วยต่อสู้สงครามไปทั่วทั้งหมดเลยโดยเฉพาะยิ่งตอนออกกลางและก็ในเรื่องของถล่มทั้งอิหร่านทั้งเลบานอนทั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยนะครับก็ยังต่อสู้มาโดยตลอดนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็พยายามที่จะหาไม่มีข้อเกิดความเสียหายกับประเทศไทยนี่นะครับระยะยาวจนเกินไปอย่างไรก็ตามประเทศไทยอยู่คงยืนจุดยืนเดิมก็คือว่าเส้นแดงหลังจากเรื่องนี้ที่ข้ามไม่ได้อย่างเด็ดขาดได้แก่ด้านประเด็นสาธารณสุขเรื่องสุขภาพและอนามัยโดยเฉพาะยิ่งการห้ามนำเข้าเนื้อหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงประเด็นความมั่นคงการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศประเด็นการลงทุนในบางสาขาสินค้าหรือภาคการบริการนะครับที่เรียกว่าที่สหรัฐต้องการเข้ามาลงทุนในไทยเช่นด้านโทรคมนาคมสำหรับขั้นตอนดำเนินการหลังจากทำให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยวางแผนกำหนดการเจรจาเนี่ยในสองช่วงที่สำคัญได้แก่วันที่27ถึง29สิงหาคมนี้นะครับก็บอกว่าเราจะทำอย่างไรดีในเรื่องการส่งคณะกรรมการเจรจาทางเทคนิคพร้อมทั้งหน่วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมีเรื่องของการวางกำหนดแผนการสองช่วงสำคัญนะครับก็บอกว่าจะส่งเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้มีการดำเนินการเดินทางไปยังสหรัฐแล้วก็คุณสุภชีก็บอกว่าพร้อมทั้งคณะนะครับเพื่อเดินทางไปครั้งนี้ก็ไปพบกับนายซูซี่วาลหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเพื่อหาข้อยุติและการเจรจาต่างตอบแทนสหรัฐอเมริกาแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าอเมริกาเนี่ยก็เป็นประเทศที่เขี้ยวหน้าดูเนี่ยนะครับพร้อมทั้งบอกว่าการตอกย้ำถึงความจริงใจของประเทศไทยในการสร้างสมดุลการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็บอกว่าเจ้าหุ่นโดยชี้ให้เห็นว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยเป็นมีการเข้ามาลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกามูลค่าประมาณ20,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยลดการขาดทุนการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ถามว่าในส่วนร่วมในการที่จะให้ดำเนินตามรอยมาตรา301ประเด็นเนี่ยเป็นการผลิตส่วนเกินเนี่ย3กลุ่มอุตสาหกรรมหลักได้แก่ยานยนต์และชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ยางและเครื่องจักรซึ่งหากเจรจาไม่สำเร็จอาจทำให้สินค้าไทยเสียเปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งอย่างรุนแรงนอกจากนี้ไทยยังเดินหน้าหารือเพื่อขอเพิ่มในเรื่องของรายการสินค้ายกเว้นภาษีนำเข้าตามมาตรา301ครอบคลุม7กลุ่มสินค้ารวมทั้งสิ้นนะครับ78ภาษีศุลกากรอาทิ

0: ในเรื่องของสินค้าทางด้านเกษตรและความมั่นคงทางอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าทางการแพทย์และสาธารณสุขทางด้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องจักรสินค้าหัตถกรรมไทยคาดหวังว่าหลังจากการจบการไต่สวนสหรัฐอเมริกาจะประกอบไปด้วยอัตราภาษีสำหรับผลสำหรับประเทศไทยในระดับที่ใกล้ชิดใกล้เคียงกับคู่แข่งนะครับหรือไม่เกินอัตราอยู่ที่ 19% พร้อมทั้งได้รับการสินค้ายกเว้นเนี่ยได้รับเพิ่มเติมซึ่งปัจจุบันไทยเนี่ยส่งออกไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีมูลค่าสูงถึง 72% ทีเดียวเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับสูงมากๆ 72% เนี่ยครับแล้วที่สำคัญเนี่ยไม่มีการถูกเก็บภาษีตามมาตรา301ขณะอีก 28% ของมูลค่าของอาหารเนี่ยรวมทั้งหมดหรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 91,255 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งถ้าหากคนต้องเสียภาษีนำเข้าซึ่งหากลูกค้าเนี่ยจะต้องถูกจัดเก็บภาษีเกินกว่าอัตราเดิมเนี่ยนะครับก็ถามว่ารัฐบาลพร้อมจะออกมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าหวังว่าคุณสุภจีเดินทางกลับมาในครั้งนี้เนี่ยก็คงจะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาในส่วนของประเทศไทยเนี่ยนะครับมาดูในเรื่องของพายุไต้ฝุ่นพายุหลังจากเราเจอพายุโอนิลแล้วมาเจอดอลฟินเนี่ยรู้สึกว่าจะเจอพายุลูกใหม่ทั้งบังกีแล้วก็พายุอีกลูกหนึ่งเนี่ยน่าจะชื่อว่าไตฮีหรือชื่ออะไรเดี๋ยวผมก็จำไม่ได้เนี่ยนะครับซึ่งกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะครับว่าปีนี้หน้าฝนที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยประกาศไว้จะมีการออกประกาศฉบับต่างๆเพราะดูจากดาวเทียมและการวิเคราะห์นะครับสถานการณ์เนี่ยที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการแจ้งว่าสภาวะน้ำท่วมต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมหนักนะครับกรุงเทพมหานครก็ฝนตกหนักตลอดเวลาระมัดระวังนะครับในพื้นที่เดิมประสบสภาวะน้ำท่วมแล้วก็ช่วยกันดูแลในเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากภัยแล้งซ้ำซากอยู่ตลอดเวลาผมก็ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็เจอทุกปีท่วมซ้ำซากแล้งซ้ำซากอยู่ตลอดเวลานะครับก็อยู่ที่ว่าในส่วนของรัฐบาลแต่ละรัฐบาลจะเอาจริงเอาจังขนาดไหนแล้วผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเอาจริงเอาจังขนาดไหนกันอย่างไรเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามในพื้นที่เดิมปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากจะต้องมีการระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับคุณธีรพัฒน์เนี่ยซึ่งเป็นอธิบดีเนี่ยนะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยรายการแจ้งเตือนไว้แล้วเร็วขึ้นแล้วก็มีหลายระดับยอมรับว่าการแจ้งเตือนในรอบนี้ถือว่าได้รวดเร็วแล้วก็มีการประสานงานกันทั้งฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงฝ่ายกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองฝ่ายปราบปรามหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับก็ต้องเอาจริงเอาจังกันในเรื่องของตรงนี้ส่วนแผ่นดินไหวนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ของไทยเป็นวงแหวนแห่งไฟโซนเนี่ยนะครับแห่งแถวประเทศอินโดนีเซียซึ่งรวมถึงยุโรปและศรีลังกาออกมาทางตอนล่างของประเทศไทยนี่นะครับผมก็รู้คนไทยที่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็ตื่นมาตอนเช้าๆนี่อาจจะรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนไม่มากก็น้อยนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่เรารู้สึกได้ก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาคือใกล้กับเราสุดเนี่ย500กิโลเมตรครับทำให้เรารู้สึกถึงความเคลื่อนไหวและได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามันไม่ได้มีผลกระทบตึกต่อตึกสูงในเมืองไทยแล้วก็ต้องดูนะครับว่าในเรื่องของทางอาจมีปัญหาเรื่องปัญหาสึนามิเนี่ยนะครับประเทศไทยเรายังโชคดีเรียกว่าเป็นประเทศที่มีเกาะกำบังทั้งประเทศเวียดนามประเทศสปป.ลาวส่วนฝั่งอันดามันเนี่ยและยังมีประเทศสหภาพเมียนมานะครับยังดีที่สามารถป้องกันเราไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เกิดความเสียหายสักเท่าไหร่ส่วนอาคารร้าวต่างๆถนนอาจจะมีชุดบ้างไม่บ้างไม่มากก็น้อยเนี่ยครับก็อยู่ที่มาตรฐานในการก่อสร้างถนนหนทางถนนคอนกรีตต่างๆเราก็ต้องติดตามต่อท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนครับพบกับผมใหม่ครับวันเสาร์หน้าวันนี้ลากันก่อนครับขอบคุณครับติดตามรายการและสวัสดีครับ
1: ท่านโลกท่านข่าวสาร ทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง FM 92.5 MHz

วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีกับผมภูดิศศิริวุฒิเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับแน่นอนครับรายการของเราก็มาพร้อมกับเพลงแปลกๆใหม่ๆครับเปิดโลกแห่งเสียงเพลงให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงอินดี้แปลกๆกันไปในรายการนี้เลยครับและเช่นเคยครับผมก็นำคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกเช่นเคยครับนำมาฝากกับท่านผู้ฟังครับแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็ลองไปติดตามกันได้เลยในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

สำหรับวันนี้ครับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอีกเช่นเคยครับเรามารู้จักเจ้าอาการผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลายท่านจะรู้หรือเปล่าว่ามันคือโรคนี้หลายคนเคยเจ็บศอกไหมครับรู้เท่าทันอาการเทนนิสเอลโบว์เนี่ยวันนี้เราไปหาสาเหตุพร้อมกันครับเจ้าเทนนิสเอลโบว์ครับก็คืออาการจุดเกาะเส้นเอ็นข้อศอกด้านนอกอักเสบนั่นเองครับเป็นคำที่เรียกง่ายๆของบริเวณจุดเกาะเส้นเอ็นกล้ามเนื้อที่ใช้กระดูกข้อมือเกิดอาการอักเสบนั่นเองครับซึ่งเทนนิสเอลโบว์เนี่ยเกิดจากพฤติกรรมของการใช้งานข้อมือในกลุ่มคนที่ทำงานยกของหนักและก็การเล่นกีฬาบางประเภทครับหรือผู้ที่เคยเกิดอุบัติเหตุบางชนิดนั่นเองซึ่งสามารถสังเกตอาการของเทนนิสเอลโบว์ได้ครับเช่นจะมีอาการปวดบริเวณข้อศอกฝั่งด้านนอกนะด้านนอกเมื่อต้องหยิบจับของในท่าที่ต้องเกร็งหรือว่ากระดกข้อมือนั่นเองจะเกิดเจ็บศอกซึ่งเจ้าเทนนิสเอลโบว์ครับมักจะมีอาการเป็นหลักสัปดาห์หรือว่าเป็นแบบหลักเดือนเลยก็ตามครับซึ่งจะใช้เวลานานกว่าจะกลับมาเป็นปกติได้แต่การมาหาหมอเนี่ยจะช่วยลดระยะเวลาการรักษาทำให้โรคเทนนิสเอลโบว์นั้นหายได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งแพทย์นั้นก็จะซักประวัติเกี่ยวกับการใช้งานข้อมือตรวจร่างกายดูจุดกดเจ็บและก็การตรวจแบบโคเซนเทสครับหากคนไข้นั้นมีประวัติอุบัติเหตุร่วมด้วยแพทย์จะพิจารณาการใช้การตรวจแบบเอ็กซเรย์ร่วมด้วยนั่นเองครับซึ่งแนวทางในการรักษาเทนนิสเอลโบว์มีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดอย่างการกินยาที่ใช้แนวทางการรักษาตามระดับความรุนแรงของอาการไปจนถึงการรักษาแบบผ่าตัดนั่นเองครับซึ่งเจ้าหลังการผ่าตัดเทนนิสเอลโบว์เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ให้แผลโดนน้ำก่อนที่จะนัดตัดใหม่นะเพราะว่าใส่ประคองแขนในช่วงแรกเนี่ยแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้งานแขนหนักๆไปด้วยนั่นเองพร้อมทำกายภาพเพื่อการออกกำลังกายไปด้วยเพิ่มกล้ามเนื้อต่อไปนั่นเองครับก็อย่างที่บอกกันครับท่านผู้ฟังครับว่าเทนนิสเอลโบว์นั้นก็คืออาการที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วยที่มีการใช้ข้อมืออย่างหนักรวมถึงการเกร็งข้อมือซ้ำๆครับเมื่อมีการใช้งานเหล่านี้สะสมไปนานๆก็จะทำให้รู้สึกบาดเจ็บแล้วก็ปวดบริเวณข้อศอกฝั่งด้านนอกนั่นเองกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันครับจำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อหาแนวทางในการรักษาเองครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปทำความรู้จักเทนนิสเอลโบว์กันครับว่าภัยร้ายที่ส่งผลต่อการใช้งานแขนอันตรายยังไงบ้างมีสาเหตุจากอะไรและมีแนวทางรักษายังไงบ้างในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเจ้าเทนนิสเอลโบครับหรือว่าชื่อไทยก็คืออาการจุดเกาะเส้นเอ็นข้อศอกด้านนอกอักเสบนั่นเองครับนี่ก็เป็นคำเรียกง่ายๆของบริเวณจุดเกาะเส้นเอ็นกล้ามเนื้อที่ใช้กระดูกข้อมือเนี่ยเกิดการอักเสบนั่นเองครับโดยเส้นเอ็นกล้ามเนื้อดังกล่าวครับจะเกาะบริเวณปุ่มกระดูกด้านนอกของกระดูกข้อศอกนั่นเองครับวิ่งมาเกาะบริเวณข้อมือแล้วก็มีหน้าที่ที่จะควบคุมการกระดกข้อมือนั่นเองครับเมื่อมีการใช้งานเกร็งหรือว่ากระดกข้อมือซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บบริเวณจุดเกาะเส้นเอ็นนะแล้วก็ตรงปุ่มกระดูกข้อศอกนั่นเองเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บเล็กๆหรือว่าฉีกขาดเล็กๆเหล่านี้สะสมขึ้นมาเรื่อยๆครับก็จะเริ่มแสดงอาการปวดในบริเวณนั้นขึ้นมานั่นเองเรามาดูสาเหตุครับเทนนิสเอลโบว์นั้นเกิดจากอะไรครับเกิดจากหลายสาเหตุเลยก็คือพฤติกรรมการใช้งานข้อมือนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการเกร็งหรือว่าการกระดกข้อมือซ้ำๆนั่นเองฮะกลุ่มคนที่ทำงานยกของหนักเป็นเวลานานเนี่ยและก็ยกของหนักสะสมทุกวันก็เกิดอาการนี้ได้การเล่นกีฬาบางประเภทที่ต้องใช้งานแบบสะบัดข้อบ่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นเทนนิสกอล์ฟแบดมินตันหรือว่ากีฬาอื่นๆครับที่จำเป็นต้องใช้งานกล้ามเนื้อบริเวณข้อมือบ่อยๆรวมถึงการยกเวทเทรนนิ่งหรือว่าการออกกำลังกายในท่ากระดกข้อมือบ่อยๆเกิดอาการเทนนิสเอลโบได้ครับหรือว่าอุบัติเหตุบางชนิดครับที่ส่งผลให้เกิดการกระแทกบริเวณข้อศอกฝั่งด้านนอกก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดอาการเทนนิสเอลโบได้เช่นเดียวกันนั่นเองฮะทีนี้เรามาสังเกตอาการกันบ้างครับว่ามันยังไงนะอาการหลักๆของเขาที่พบได้บ่อยก็คือปวดบริเวณข้อศอกฝั่งด้านนอกฮะเมื่อต้องหยิบจับของในท่าที่ต้องเกร็งนั่นเองหรือว่ากระดกข้อมือครับเช่นการถือของในท่าที่ต้องคว่ำมือเนี่ยลองคว่ำมือแล้วถือของดูเจ็บไหมถ้าเจ็บเนี่ยเทนนิสเอลโบแน่นอนผู้ป่วยมักจะรู้สึกเจ็บนั่นเองหรือว่าปวดบริเวณดังกล่าวครับในบางกรณีหากอาการสะสมจนเป็นหนักมากๆเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกปวดได้ง่ายฮะแม้จะหยิบจับของที่ไม่หนักก็ปวดแล้วอ่ะแล้วถามว่าเทนนิสเอลโบนะควรมาพบแพทย์ตอนไหนโดยปกติแล้วครับมักจะมีอาการเป็นหลักสัปดาห์หรือว่าหลักเดือนใช่ไหมครับเมื่อมีอาการปวดมากขึ้นจนรู้สึกว่าปวดเนี่ยกระทบต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันก็รู้สึกใช้งานข้อมือไม่สะดวกเริ่มรับรู้ได้ถึงความผิดปกติแล้วก็เข้ามาปรึกษาแพทย์เลยดีกว่ายังไงก็ตามเทนนิสเอลโบก็เป็นอาการที่หายได้เองตามธรรมชาติแต่ใช้ระยะเวลานานครับกว่าจะกลับมาเป็นปกติโดยอาจใช้เวลาประมาณ1ปีหากไม่ได้รับการรักษาใดๆแต่การมาหาหมอเนี่ยก็จะช่วยล่นลดระยะเวลาทำให้โรคนั้นหายได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาต่อกันครับกับวิธีวินิจฉัยอาการเทนนิสเอลโบในรายการสไตล์ดีครับช่วงหน้าครับ

วิธีในการวินิจฉัยอาการเทนนิสเอลโบครับแพทย์นั้นก็จะซักประวัติของคนไข้ครับเกี่ยวกับการใช้งานข้อมือที่ทำให้เกิดการเทนนิสเอลโบนั่นเองทั้งในแง่ของการใช้งานในชีวิตประจำวันการเล่นกีฬาการออกกำลังกายท่าต่างๆที่จะเพิ่มโอกาสให้เกิดโรคนี้นั่นเองครับรวมถึงนี้อาจจะตรวจร่างกายดูจุดกดเจ็บซึ่งก็คือบริเวณกระดูกข้อศอกด้านนอกเองครับแล้วก็การตรวจแบบโคสินเทสครับโดยให้คนไข้นั้นเหยียดแขนคว่ำมือลงกำมือกระดกข้อมือขึ้นเพื่อให้แพทย์นั้นกดบริเวณหลังมือเมื่อเกิดอาการเกร็งอยู่นั่นเองครับหากคนไข้นั้นรู้สึกปวดบริเวณข้อศอกนั่นหมายถึงคนไข้นั้นมีโอกาสเป็นเทนนิสเอลโบนั่นเองนะหากว่าคนไข้นั้นมีประวัติอุบัติเหตุร่วมด้วยก็อาจจะใช้การตรวจเอ็กซเรย์ร่วมด้วยนั่นเองครับเพื่อมั่นใจว่ากระดูกนั้นไม่ได้มีรอยหักร้าวจากอุบัติเหตุนั่นเองครับทีนี้เนี่ยพอเจอแล้วเนี่ยแนวทางในการรักษานี่ยังไงซึ่งก็มีทั้งการรักษาแบบไม่

ตัดครับที่ใช้แนวทางการรักษาตามระดับความรุนแรงของอาการครับไปจนถึงการรักษาแบบผ่าตัดนั่นเองที่พิจารณาผ่าตัดครับเมื่ออาการไม่ดีขึ้นภายใน 6-12 เดือนในส่วนของการรักษาแบบไม่ผ่าตัดนะครับการรักษาแบบไม่ผ่าตัดก็จะมีแนวทางการรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการนั่นเองโดยเรียงลำดับจากอาการปวดมากปวดน้อยนะฮะลองเอาแบบน้อยก่อนนะก็คือรักษาโดยการกินยานะครับเป็นการรักษาข้างต้นรักษาในกรณีที่มีการปวดหรืออาการอักเสบร่วมด้วยแพทย์ก็จะจ่ายยาแก้ปวดให้นะเป็นยาลดการอักเสบนะครับที่ไม่ใช่สเตียรอยที่เป็นยากินบรรเทาอาการปวดหรือว่าเจ็บเหล่านั้นในระยะสั้นๆนั่นเองครับหรือว่า2ครับรักษาโดยการออกกำลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บทำได้โดยการเหยียดแขนตรงคว่ำมือลงจากนั้นงอข้อมือเข้านั่นเองครับ3รักษาโดยการทำกายภาพครับเพื่อช่วยลดอาการปวดลดระยะเวลาการเกร็งได้นั่นเองแล้วก็มีการรักษาในรูปแบบนี้ครับก็จะมีรักษาแบบอัลตราซาวด์ครับด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงรักษาด้วยช็อคเวฟครับเป็นคลื่นกระแทกแล้วก็รักษาด้วยการแบบ dry needling นั่นเองครับก็คือการฝังเข็มแบบตะวันตกนั่นเองครับที่นี่ครับจะมีอีกวิธีก็คือการฉีดยาครับทำในกรณีที่รักษาด้วยการใช้ยากินหรือออกกำลังกายหรือว่ากายภาพแล้วมันไม่เห็นผลนั่นเองอันนี้หนักแล้วนะก็คืออาจใช้การฉีดสเตียรอยด์เข้าที่บริเวณเส้นเอ็นครับเพื่อช่วยบรรเทาอาการในระยะสั้นนั่นเองแต่ก็ยังมีโอกาสครับทำให้กลับมาเป็นใหม่ได้และก็ไม่ควรฉีดบ่อยด้วยนะท่านผู้ฟังเนื่องจากอาจทำให้เส้นเอ็นเปื่อยและก็อ่อนแอลงได้นั่นเองครับอย่างไรก็ตามว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเจ้าโรคเทนนิสเอลโบนั้นไม่ได้รักษาแล้วหายทันทีนะครับต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเป็นหลักเดือนเลยจึงจะกลับมาใช้งานกล้ามเนื้อบริเวณที่มีอาการปวดได้อย่างปกติดีนั่นเองในส่วนของการรักษาแบบผ่าตัดกันบ้างนะครับในกรณีที่รักษาแบบไม่ผ่าตัดแล้วมาถึง6เดือนไปจนถึง1ปีแล้วยังไม่เห็นผลเนี่ยแพทย์ก็จะแนะนำให้ผ่าตัดเพื่อเข้าไปเอาเอ็นส่วนที่เสื่อมออกครับโดยการผ่าตัดนั้นมีตัวเลือกหรือว่าเทคนิคการผ่าตัดขึ้นอยู่กับความชำนาญของแพทย์ผู้ผ่าตัดนะครับซึ่งจะผ่าตัดในลักษณะแบบ open surgery ครับผ่าตัดแบบเปิดแผลครับแล้วก็ลักษณะแบบ arthroscopic surgeryผ่าตัดแบบ2กล้องครับแล้วก็เป็นแบบ percutaneous surgery ครับผ่าตัดแบบผ่านรูเข็มเล็กนั่นเองครับนี่ก็เป็น3วิธีนะครับในการผ่าตัดนั่นเองในส่วนของการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดครับทำได้อย่างไรฮะก็คือสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้แผลนั้นโดนน้ำครับก่อนนัดตัดไหมนั่นเองครับทำไป 10-14 วันหลังการผ่าตัดครับเลี่ยงได้เลี่ยงใส่ประคองแขนในช่วงแรกไว้ครับแต่ผู้ป่วยก็ยังสามารถถอดตัวประคองเพื่อใช้งานไหล่ได้ตามปกติก็หลีกเลี่ยงการใช้งานแขนหนักๆรวมถึงยกของหนักครับหลังตัดไหมอาจมีการทำกายภาพเพื่อออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อต่อไปได้นั่นเองครับพักกันก่อนครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวไปติดตามกันต่อในช่วงหน้ากับรายการสวัสดีครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการสตาร์ดีแล้วครับท่านผู้ฟังครับซึ่งเราจะมาสรุปกันเลยครับว่าเจ้าเทนนิสเอลโบนั้นเนี่ยในทางการแพทย์นะครับเราจะเรียกมันว่าจุดเกาะเส้นเอ็นข้อศอกด้านนอกอักเสบครับก็คืออาการปวดหรือว่าติดขัดเมื่อกระตุกข้อมือนั่นเองครับการยกหรือว่าหยิบจับของหนักๆโดยอาการนี้จะเกิดจากพฤติกรรมการใช้งานข้อมือไม่ว่าจะเป็นทั้งการเกร็งกระตุกข้อมือซ้ำๆรวมถึงการเล่นกีฬาบางประเภทที่ต้องใช้งานสะบัดข้อมือบ่อยๆครับแล้วก็อุบัติเหตุบางชนิดที่อาจจะส่งผลให้เกิดการกระแทกบริเวณข้อศอกฝั่งด้านนอกครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสามารถหายเองได้นะอย่างไรก็ตามครับซึ่งการรักษาเจ้าเทนนิสเอลโบเนี่ยสามารถลดระยะเวลาการฟื้นตัวของเส้นเอ็นได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้บรรเทาอาการปวดแล้วก็สามารถใช้งานข้อมือตามปกติได้เร็วขึ้นนั่นเองโดยสามารถรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาโดยการใช้ยารักษาโดยการออกกำลังกายรักษาโดยการทำกายภาพและก็การฉีดยาครับรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ย6-12 เดือนแล้วถ้ายังไม่หายดีแพทย์ก็จะแนะนำให้ไปผ่าตัดเพื่อนำเส้นเอ็นที่เสื่อมออกเพื่อให้อาการหายได้เร็วขึ้นหลังผ่าตัดนั่นเองครับไม่ต้องไปกังวลครับเป็นยังไงรักษาอย่างนั้นครับรักษาดูลองดูครับมันมีทั้งวิธีแบบไม่ผ่าตัดก่อนครับจากเบาก่อนไปจนถึงฉีดยา 6-12 เดือนไม่หายแล้วค่อยผ่าตัดครับไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับถ้ามีอะไรก็ลองปรึกษาแพทย์ดูจะเป็นการดีที่สุดครับจะได้หายไวๆครับใช้ชีวิตได้อย่างปกติในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับวันนี้ครับสไตล์ดีกับผมภูริศิริวุฒิก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
4: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเน้นความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเน้นความปลอดภัยและพร้อมสนับสนุนงบประมาณดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศแต่ได้ติดตามสถานการณ์และสั่งการอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยการจัดหาอาหารการอพยพผู้ประสบภัยและการเร่งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับความเสียหายหรือถูกตัดขาดกำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่และรัฐบาลมีความพร้อมด้านงบประมาณในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดกองทัพบกยังคงระดมกำลังพลในหลายพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยฟื้นฟูพื้นที่หลังระดับน้ำลดขจัดดินสไลด์และอุปสรรคกีดขวางบนเส้นทางสัญจรและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
7: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกยังคงบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่เดินหน้าภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้อย่างต่อเนื่องทั้งการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงการเปิดเส้นทางสัญจรและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดในหลายพื้นที่เช่นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่39จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกและอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องสะสมส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ในจุดเสี่ยงอื่นๆที่อาจได้รับผลกระทบขณะที่พื้นที่ซึ่งระดับน้ำลดลงได้จัดกำลังพลเข้าทำความสะอาดคราบโคลนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่อยู่อาศัยและให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเส้นทางหลายจุด พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจนสามารถเปิดเส้นทางให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำตรังพื้นที่ริมคลองนางน้อยและคลองปลาเหลียน
8: จังหวัดตรังโดยโครงการชลประทานตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงเตรียมเครื่องจักรกลและการทำงานเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสอดคล้องกับมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่มุ่งเน้นทั้งการป้องกันเตรียมพร้อมตอบสนองและฟื้นฟูเพื่อลดความเสียหายและรักษาเสถียรภาพภาคการเกษตรด้านนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำตรังพื้นที่ริมคลองนางน้อยและคลองปลาเหลียนพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่มีประวัติน้ำท่วมซ้ำซากได้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมขนย้ายสิ่งของและเครื่องมือทางการเกษตรขึ้นสู่ที่สูงหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยจังหวัดตรังจะติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ้อนรับค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเจ้าย
2: ินดีต้อนรับครับ
3: อัสลามุอะลัยกุมรอมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ยินดีต้อนรับค่ะ
2: ยินดีต้อนรับครับ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะกับต้อมทิติมาอินกล่ำนะคะซึ่งรายการของเราออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 10:07 นไปจนถึงเวลา 11:00 นนะคะทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzพร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ต้อมก็ยังคงมาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารทางการท่องเที่ยวนะคะกิจกรรมดีๆสาระความรู้ต่างๆที่จะได้นำมาอัปเดตนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะและช่วงแรกของรายการในวันนี้นะคะก็มีข่าวทางด้านของการท่องเที่ยวนะคะเป็นกิจกรรมดีๆค่ะโดยททนะคะเปิดตัว Night Time Wonderครบค่ำย่ำราตรีนะคะชวนสัมผัสเสน่ห์เมืองไทยหลังพระอาทิตย์ตกนั่นเองค่ะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดตัวโครงการ Night Time Wonder ครบค่ำย่ำราตรีแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืนหรือว่า Night Time Tourism นะคะภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและประสบการณ์ค่ะโดยต่อยอดเทรนด์Night Time Tourism สู่การสร้างประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ค่ะที่ชวนให้นักท่องเที่ยวออกไปค้นพบเสน่ห์ยามวิกาลและความสุขที่เริ่มต้นทันทีเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าค่ะผ่านการรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมร้านอาหารคาเฟ่โรงแรมและที่พักยามค่ำคืนจากทั่วประเทศพร้อมกับมีการผนึกกำลังผู้ประกอบการนะคะมอบสิทธิประโยชน์แล้วก็โปรโมชั่นพิเศษค่ะเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มการใช้จ่ายและวันพักค้างของนักท่องเที่ยวค่ะและสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยนะคะโดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์มากกว่าการเดินทางเพื่อเช็คอินเพียงอย่างเดียวค่ะ

ก็ได้จัดกิจกรรม Media Farm Trip ค่ะเป็นการเชิญอินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมสัมผัสแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ท่องเที่ยวยามค่ำคืนผ่าน2เส้นทางต้นแบบค่ะด้วยแก่ Starry Wild Nights จังหวัดชลบุรีค่ะที่นำเสนอประสบการณ์ Adventure and Nature Tourism ผ่านกิจกรรมล่องเรือตกหมึกส่องสัตว์ยามค่ำคืนและแคมปิ้งท่ามกลางธรรมชาติและ Moonlight Wellness Escape จังหวัดเพชรบุรีค่ะที่ชวนเปิดประสบการณ์ Wellness Retreat Experience นะคะท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบเติมเต็มการพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อการผ่อนคลายและการใช้ชีวิตอย่างสมดุลในบรรยากาศยามค่ำคืนค่ะนอกจากการสร้างแรงบันดาลใจผ่านเส้นทางท่องเที่ยวแล้วนะคะยังรวบรวมดีลและโปรโมชั่นพิเศษร่วมกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อนำเสนอกิจกรรมสินค้าและบริการท่องเที่ยวยามค่ำคืนไม่ว่าจะเป็นล่องเรือดำน้ำแคมปิ้งส่องสัตว์ยามค่ำคืนโรงแรมและที่พักร้านอาหารคาเฟ่เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวได้ออกเดินทางอย่างคุ้มค่าค่ะพร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและสร้างรายได้หมุนเวียนสู่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงเวลากลางคืนอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะโดยโครงการ Nighttime Wonder พบค่ำย่ำราตรีจึงเป็นอีกหนึ่งแคมเปญของทททนะคะที่ชวนให้ทุกคนออกไปเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวยามค่ำคืนในมุมใหม่ผ่านเส้นทางกิจกรรมและก็โปรโมชั่นสุดพิเศษจากผู้ประกอบการทั่วประเทศค่ะเพื่อร่วมกันสร้างสีสันกระตุ้นการเดินทางการท่องเที่ยวในประเทศและส่งต่อคุณค่าของการเดินทางในทุกช่วงเวลาค่ะโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็กิจกรรมต่างๆของโครงการได้ทาง Facebook Page Nighttime Wonder พบค่ำย่ำราตรีค่ะแล้วออกไปสัมผัสเสน่ห์ของประเทศไทยหลังพระอาทิตย์ตกแล้วค่ำคืนของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนั่นเองค่ะและช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปเที่ยวด้วยกันค่ะ

0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
3: ช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะมาชวนคุณผู้ฟังนะคะออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามค่ะเส้นทางท่องเที่ยวที่ชวนเปิดมุมมองใหม่ของมรดกไทยทั้งศิลปะการแสดงงานประณีตศิลป์และภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาที่เที่ยวอยุธยาที่ได้ทั้งเดินทางพักผ่อนและเรียนรู้เรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมไทยไปพร้อมๆกันค่ะเติมเต็มสีสันให้ทริปอยุธยาได้มีความหมายแล้วก็น่าจดจำยิ่งขึ้นนะคะเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามนั้นเป็นโครงการเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมค่ะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททค่ะเขาร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดขึ้นเพื่อเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวนะคะจากกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยมีจุดหมายปลายทางหลักก็คือศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินและอาคารเรียนรู้เรื่องโขนทั้งยังเป็นจุดหมายปลายทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในสายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะตลอดจนร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปด้วยนะคะซึ่งจุดเด่นที่สุดของเส้นทางท่องเที่ยวนี้ก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททจัดบริการรถรับส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะคุณผู้ฟังระหว่างพระบรมมหาราชวังและศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่26ธันวาคมนี้นะคะทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ค่ะโดยเที่ยวไปนะคะรถจะออกจากบริเวณถนนหน้าพระลานตรงข้ามประตูวิมานเทเวศฝั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพมหานครในเวลา 11 นาฬิกานะคะและเดินทางถึงศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดประมาณ12นาฬิกา30นาทีค่ะส่วนเที่ยวกลับนะคะรถก็จะออกจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดในเวลา15นาฬิกา30นาทีและเดินทางถึงจุดส่งณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์อาคาร4เวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกานั่นเองค่ะรู้แบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายท่านคงสนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็เป็นจังหวัดใกล้ๆด้วยแล้วก็เป็นโครงการดีๆนะคะที่ทำให้เราได้ไปเรียนรู้ทางด้านของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยนะคะฉะนั้นหลายคนสนใจและคงอยากรู้ว่าแล้วจะทำยังไงให้ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะเดี๋ยวอดใจไว้ค่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อว่าสำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามที่ต้องการใช้บริการรถรับส่งฟรีจะสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
3: กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะหลังจากที่ไปพักฟังเพลงกันมาแล้วในช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อค่ะตามที่ได้เกริ่นไปไว้ในช่วงที่แล้วนะคะว่าเราแนะนำคุณผู้ฟังไปร่วมกิจกรรมไปท่องเที่ยวในโครงการเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามนะคะซึ่งหลายท่านก็สนใจนะคะในช่วงนี้ค่ะก็จะมีคำแนะนำนะคะสำหรับท่านที่อยากจะร่วมกิจกรรมนี้สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะร่วมงานเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามนะคะต้องการใช้บริการรถรับส่งฟรีก็เดี๋ยวเรามาทำการลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้ากันได้ค่ะโดยทำตามขั้นตอนดังนี้นะคะ1ค่ะให้คุณผู้ฟังนะคะเลือกวันแล้วก็รอบเดินทางเลือกวันที่ต้องการเดินทางแล้วก็เวลาที่สะดวกจากนั้นตรวจสอบจำนวนที่นั่งว่างในรอบดังกล่าวนะคะ2ก็คือระบุจำนวนผู้โดยสารค่ะกรอกจำนวนผู้เดินทางโดยสามารถจองได้สูงสุด10คนต่อ1ใบจองนะคะ3กรอกข้อมูลผู้เดินทางกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะได้แก่ชื่อนามสกุลสัญชาติวันเกิดอีเมลเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน4เลือกที่นั่งบนรถค่ะเลือกที่นั่งที่ต้องการจากผังที่นั่งโดยระบบนะคะก็จะแสดงสถานะที่นั่งว่างแล้วก็ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว5ตรวจสอบข้อมูลการจองตรวจสอบวันเวลาจำนวนผู้โดยสารแล้วก็หมายเลขที่นั่งให้ถูกต้องก่อนยืนยันการจองค่ะ6ยืนยันแล้วก็รับบัตรขึ้นรถนะคะเมื่อจองสำเร็จนะคะระบบจะแสดงเลขที่การจองแล้วก็สามารถบันทึกบัตรขึ้นรถไว้ในโทรศัพท์มือถือของท่านนะคะเพื่อที่จะนำมาแสดงในวันเดินทางนั่นเองค่ะซึ่งรถแต่ละรอบนะคะรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน50ที่นั่งตามจำนวนที่นั่งของรถซึ่งควรลงทะเบียนจองล่วงหน้าให้เร็วที่สุดค่ะโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่มักจะมีผู้ที่สนใจจองเต็มเร็วนะคะส่วนการลงทะเบียนหลายท่านบอกเอ๊ะแล้วจะต้องไปลงทะเบียนที่ไหนนะคะลงทะเบียนออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังได้ที่เว็บไซต์ artofthekingdomfreebus.com นะคะก็เป็นเว็บไซต์ที่คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้เลยย้ำอีกครั้งนะคะ artofthekingdomfreebus.com ค่ะและก่อนที่เราจะเดินทางก็ต้องมีข้อที่ควรรู้กันด้วยนะคะก็คือปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าเวลา 18:00 นของวันก่อนวันเดินทางนะคะหากลงทะเบียนล่วงหน้าไม่ทันสามารถลงทะเบียนหน้างานได้ตามจำนวนที่นั่งที่ยังเหลือนะคะอันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันหน้างานเลยนะว่ายังมีที่นั่งเหลือไหมจากนั้นค่ะก็ต้องมีการแสดงหลักฐานการจองแล้วก็ข้อมูลผู้โดยสารกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนขึ้นรถกันด้วยแล้วก็ควรมาถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลานะคะ 10:30 นค่ะเพื่อที่จะต้องมีการเตรียมตัวก่อนออกรถในเวลา 11:00 นนั่นเองค่ะและควรบันทึกบัตรขึ้นรถไว้ในโทรศัพท์มือถือนะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพิมพ์เอกสารด้วยค่ะหลายท่านอาจจะอยากจะรู้จักนะคะว่าศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนนะคะศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดนะคะตั้งอยู่ในเขตตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519ค่ะโดยเดิมมีพระราชทานนามว่ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ก่อนเปลี่ยนชื่อในภายหลังนะคะแล้วก็พื้นที่แบ่งออกเป็น4ส่วนหลักค่ะได้แก่พื้นที่ทำเกษตรกรรมอาคารฝึกงานหัตถศิลป์กลุ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและอาคารพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินค่ะที่ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดพิพิธภัณฑ์ในสวนสวยบรรยากาศร่มรื่นเคี้ยวขจีเหมาะกับการมาเดินชมแบบเพลิดเพลินทั้งวันค่ะซึ่งก็จะมีค่าเข้าชมและเวลาเปิดปิดพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินนะคะผู้ใหญ่จะมีค่าเข้าชม150บาทนักเรียนนักศึกษาผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไป75บาทค่ะทางนี้ต้องแสดงบัตรประจำตัวกันด้วยนะคะส่วนชาวต่างชาติสามารถใช้บัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังเข้าชมได้ค่ะนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มสอบถามอัตราได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0353529950353559และ022839557ค่ะสำหรับวันและเวลาทำการพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินเปิดให้บริการวันพุธถึงวันอาทิตย์ค่ะเวลา 9:45 นถึง 15:30 นปิดจำหน่ายบัตรก่อนเวลาปิดทำการ30นาทีค่ะโดยจะปิดทำการทุกวันจันทร์และวันอังคารรวมถึงปิดในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์ด้วยนอกจากนี้ยังมีวันเข้าชมฟรีด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็จะเปิดให้ชมฟรีในบางโอกาสพิเศษค่ะได้แก่วันที่3มิถุนายนวันที่28กรกฎาคมวันที่12สิงหาคมวันที่5ธันวาคมและวันเด็กแห่งชาติด้วยค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังเผื่อคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะเดินทางไปเที่ยวฟรีๆนะคะก็ไปถึงหน้างานไปที่สถานที่ท่องเที่ยวก็จ่ายแค่ค่าธรรมเนียมเข้าชมแค่นั้นเองนะคะเป็นกิจกรรมดีๆจากททท.ค่ะกับโครงการเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามที่จัดขึ้นนะคะยังไงก็อย่าลืมค่ะถ้าสนใจไปลงทะเบียนได้นะคะที่เว็บไซต์ artofthekingdomfreebus.com ค่ะสำหรับวันนี้มองดูเวลาแล้วหมดเวลาอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังดิฉันธิติมาอินกล่ำนะคะและรายการอาสาพาเที่ยวต้องลาไปกันก่อนแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ที่นี่เวลาเดิมในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำการทูตเพื่อประชาชนดูแลคนไทยในต่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำการทูตเพื่อประชาชนดูแลคนไทยในต่างประเทศขณะที่กระทรวงแรงงานเตรียมหารือนิวซีแลนด์เพิ่มโอกาสแรงงานไทยและคุ้มครองสิทธิประโยชน์วันนี้ที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยว่าสถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้นโดยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การหารือและความร่วมมือกับต่างประเทศเกิดผลเป็นรูปธรรมรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการทูตเพื่อประชาชนโดยมุ่งเน้นดูแลคนไทยในต่างประเทศอย่างทั่วถึงไม่เฉพาะการให้บริการด้านเอกสารแต่รวมถึงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนการเข้าถึงสิทธิ์และการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศที่พำนักเพื่อให้คนไทยสามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าปัจจุบันมีแรงงานไทยเดินทางมาทำงานตามฤดูกาลในภาคเกษตรของนิวซีแลนด์ประมาณ 7,800 คนต่อปีรัฐบาลเตรียมนำประเด็นแรงงานหารือควบคู่กับการปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยนิวซีแลนด์เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานและคุ้มครองสิทธิ์และสวัสดิการแรงงานไทยจังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำหลักเพิ่มอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานลงพื้นที่เตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมน้ำเอ่อล้นตลิ่งลดผลกระทบที่จะเกิดต่อประชาชน
7: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 119.43 เมตรจากระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 3.57 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอลืออำนาจวัดได้ 4.93 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง7เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการติดตามสถานการณ์การป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนพงศ์ศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สหประชาชาติเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังพบผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,500 รายในช่วง3เดือนที่ผ่านมานายจูเลียนฮาเนสผู้ประสานงานอาวุโสด้านอีโบลาของสหประชาชาติเปิดเผยว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,500 รายในระยะเวลา3เดือนโดยครึ่งหนึ่งเสียชีวิตในช่วง20วันที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ที่ใหญ่กว่าประเทศฝรั่งเศสและขยายตัวอย่างรวดเร็วเกินกว่าการรับมือทั้งนี้ดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 5,290 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตราว 2,500 รายอย่างไรก็ตามศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่แท้จริงอาจมากกว่า 10,000 รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้ออยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
3: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
3: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบแล้ว
3: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: วท.ชุมพร FM 100 MHz
1: จะขึ้นเหนือล่องใต
2: ้ใช้รถใช้ถนนเมื่อไหร่เช็คให้ชัวร์มั่นใจได้ทุกเส้นทาง
3: กับสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 นถึง 12:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะพบกับดีเจมัชชีมาชนกขาวทองนะคะซึ่งรายการของเรานะคะก็จะพาคุณผู้ฟังมาร่วมในการเรียนรู้นะคะเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัยแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อผู้เข้าร่วมทางนั่นเองค่ะซึ่งทุกครั้งที่เราออกเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับรถยนต์ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ใช้บริการรถโดยสารหรือว่าเดินเท้านะคะล้วนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเลยในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนเพราะว่าถนนเป็นพื้นที่ที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกันนะคะการเดินทางอย่างปลอดภัยไม่ได้เป็นเพียงแค่การปฏิบัติตามกฎจราจรแค่อย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังเกิดจากสติวินัยความระมัดระวังแล้วก็น้ำใจที่มีให้แก่กันนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะรายการจะพาคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันในเรื่องที่ใกล้ตัวนะคะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงตั้งแต่การใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นการให้ทางบนคนเดินเท้านะคะหรือว่ารถฉุกเฉินการใช้สัญญาณไฟเลี้ยวการเปลี่ยนช่องทางและรวมไปถึงการเว้นระยะห่างนะคะรวมไปถึงการควบคุมอารมณ์ขณะขับรถด้วยเพราะอุบัติเหตุหลายๆครั้งค่ะอาจจะเริ่มต้นจากเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเองนะคะหรือว่าพฤติกรรมเล็กๆที่เรามองข้ามนะคะซึ่งหากทุกคนเพิ่มความใส่ใจกันสักนิดเคารพจะกดกันอีกสักหน่อยหรือว่าคำนึงถึงความปลอดภัยของคนรอบข้างนะคะก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่ทำให้ทุกคนได้เดินทางอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งการสัญจรปลอดภัยนะคะก็เริ่มต้นจากตัวเราค่ะติดตามสาระดีๆไปพร้อมกันนะคะกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกในวันนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ

0: ันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกคุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะจะมาชวนคุณผู้ฟังนะคะพูดถึงเรื่องของการใช้ถนนร่วมกันน้ำใจสร้างความปลอดภัยนะคะซึ่งถนนค่ะก็เป็นพื้นที่ที่ทุกคนจะต้องใช้ร่วมกันนะคะทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์รถบรรทุกรถโดยสารนะคะหรือว่าคนที่เดินเท้าการเดินทางอย่างปลอดภัยไม่ได้อยู่กับการปฏิบัติตามกฎเพียงแค่อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราต้องอาศัยน้ำใจแล้วก็ความรับผิดชอบต่อผู้ที่ร่วมทางด้วยซึ่งเมื่อพบเห็นคนเดินเท้ากำลังข้ามถนนนะคะผู้ขับขี่ก็ควรที่จะลดความเร็วแล้วก็ให้ทางสำหรับคนที่เดินเท้านะคะโดยเฉพาะบริเวณทางข้ามหรือว่าทางม้าลายนั่นเองค่ะและในขณะเดียวกันนะคะหากว่าคุณผู้ฟังได้พบกับรถฉุกเฉินนะคะอย่างเช่นรถพยาบาลรถดับเพลิงหรือว่ารถของเจ้าหน้าที่นะคะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เราก็ควรที่จะลดความเร็วแล้วรวมไปถึงการเปิดทางให้ผ่านไปอย่างปลอดภัยนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะใส่ใจเลยก็คือการเข้าใจข้อจำกัดของรถแต่ละประเภทด้วยนะคะอย่างเช่นรถบรรทุกที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีจุดอับสายตารถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กแล้วก็มองเห็นได้ยากในบางจังหวะนะคะส่วนคนที่เดินเท้าค่ะก็ไม่มีสิ่งที่ป้องกันร่างกายเหมือนที่ผู้ที่อยู่ในรถนะคะดังนั้นค่ะทุกคนที่กำลังขับรถก็ควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังเมื่อมีการใช้ถนนร่วมกันนั่นเองค่ะบางครั้งค่ะผู้ฟังค่ะอุบัติเหตุก็เกิดจากเรื่องเล็กๆเท่านั้นเองอย่างเช่นการปาดหน้าการไม่ให้ทางหรือว่าการขับจี้ท้ายนะคะหากว่าเราลดความเรียบร้อยแล้วก็เพิ่มน้ำใจให้แก่กันนะคะก็จะสามารถลดความขัดแย้งแล้วก็ความเสี่ยงได้นั่นเองนะคะจำง่ายๆเลยค่ะว่าถนนเป็นของทุกคนนะคะใช้ร่วมกันด้วยความเคารพและความมีน้ำใจนั่นเองเพราะว่าการให้ทางเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองค่ะก็อาจจะช่วยให้ใครบางคนเดินทางได้ถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยนะคะในช่วงต่อไปค่ะผู้ฟังค่ะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ไฟเลี้ยวการเปลี่ยนช่องทางแล้วก็การเว้นระยะห่างนะคะซึ่งก็เป็นพื้นฐานสำคัญเลยของการขับรถอย่างปลอดภัยซึ่งการใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะคะไม่ได้มีเพียงเรื่องของกฎจราจรเท่านั้นแต่ว่ายังรวมไปถึงน้ำใจด้วยนะคะแล้วก็การเคารพสิทธิของผู้ใช้ถนนคนอื่นเพราะบนถนนค่ะทุกคนก็ต่างที่จะมีเป้าหมายแล้วก็ต้องการเดินทางไปอย่างที่หมายอย่างปลอดภัยด้วยบางครั้งเพียงแค่การปาดหน้านะคะการไม่ให้ทางหรือว่าการบีบแตรก็อาจจะทำให้อารมณ์ของเราร้อนขึ้นได้โดยไม่รู้ตัวเลยและสิ่งสำคัญเลยก็คืออย่าให้อารมณ์เพียงชั่ววูบนะคะกลายเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุหรือว่าความขัดแย้งเลิกใช้อารมณ์เลือกใช้สตินะคะเพราะว่าน้ำใจบนท้องถนนเริ่มต้นได้จากตัวเราทุกคนและเราจะร่วมใช้ถนนกับคนอื่นได้ยังไงนะคะให้ทั้งเราแล้วก็คนรอบข้างปลอดภัยไปติดตามกับคลิปนี้กันค่ะผู้ฟังขา
1: ไปทะเล
2: พ่อ
1: จ๊ะ
2: แม่กับนายเงี้ยใครสวยกว่ากัน
1: ก็ต้องแม่หนูอยู่แล้วสิคะ
2: ต้องดู
1: ทำอะไรของมันวะเนี่ย
3: เลิกใช้อารมณ์เลือกใช้สติก่อนมันจะสายเกินไปมาร่วมกันสร้างคลิปคอนเทนต์ขับดีเพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนไปด้วยกัน

0: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งต้องรีบอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
0: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มเลยนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
0: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบไปแล้ว
0: เห็นแม่บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกคุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องง่ายๆนะคะที่ผู้ขับขี่ทุกคนควรจะทำเลยนะคะก็คือการใช้ไฟเลี้ยวและการเปลี่ยนช่องทางอย่างปลอดภัยนะคะซึ่งไฟเลี้ยวค่ะก็เป็นเครื่องมือสื่อสารนะคะระหว่างผู้ใช้รถนั่นเองเมื่อเราจะเลี้ยวหรือว่าเปลี่ยนช่องทางนะคะก็ควรที่จะเปิดสัญญาณไว้ล่วงหน้าตรวจสอบกระจกหรือว่าจุดอับสายตานะคะและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วก็เลยต้องมีการเปลี่ยนช่องทางนะคะไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะมีการเปลี่ยนกระทันหันเพราะอาจจะทำให้รถคันอื่นเบรกไม่ทันได้นั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญเลยนะคะก็คือการเปิดไฟเลี้ยวไม่ได้หมายความว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนช่องทางทันทีค่ะแต่เป็นการแจ้งให้ผู้ใช้ถนนคนอื่นทราบว่าเรากำลังจะทำอะไรและต้องเปลี่ยนช่องทางเมื่อมีความปลอดภัยเท่านั้นนะคะและอีกเรื่องเลยค่ะที่ไม่ควรจะมองข้ามเลยก็คือการเว้นระยะห่างจากรถคันหน้านะคะเพราะว่าหากเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเหตุฉุกเฉินรถคันหน้ามีการหยุดกระทันหันเราก็จะมีเวลาในการตอบสนองมากขึ้นนั่นเองค่ะโดยเฉพาะในช่วงฝนตกนะคะถนนลื่นหรือว่าทัศนวิสัยไม่ดีควรที่จะลดความเร็วแล้วก็เพิ่มระยะห่างให้มากขึ้นนะคะและสำหรับการขับรถร่วมกับทางรถบรรทุกหรือว่ารถโดยสารนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการขับไปอยู่ในจุดที่อับสายตาแล้วก็ไม่ควรที่จะแทรกหรือว่าแซงในจังหวะที่เสี่ยงนะคะส่วนรถจักรยานยนต์ค่ะก็ควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่ามีขนาดเล็กนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ในจุดที่รถคันอื่นมองไม่เห็นด้วยเพียงแค่3เรื่องง่ายๆเท่านั้นเองนะคะก็คือเปิดไฟเลี้ยวมองให้รอบคันแล้วก็เว้นระยะห่างนะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองค่ะการขับรถที่ดีนะคะไม่ใช่แค่การให้ขับได้อย่างปลอดภัยนะคะแต่ว่าต้องทำให้คนรอบข้างเนี่ยปลอดภัยไปพร้อมกันด้วยในช่วงสุดท้ายช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือการควบคุมอารมณ์ขณะขับรถค่ะเพราะว่าถ้าเราใจร้อนถนนก็อาจจะไม่ปลอดภัยซึ่งการขับขี่บนท้องถนนนะคะสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือการสื่อสารกับผู้ที่ใช้ถนนรอบๆข้างนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ารถคันอื่นนะคะกำลังจะทำอะไรอย่างเช่นการที่ไม่รู้ว่ากำลังจะเปิดไฟเลี้ยวเปลี่ยนเลนหรือว่าการหยุดรถนะคะการใช้สัญญาณไฟเลี้ยวการชะลอความเร็วแล้วก็การขับขี่อย่างสม่ำเสมอค่ะก็เป็นสิ่งสำคัญเลยที่จะช่วยให้คนอื่นนะคะคาดการเคลื่อนไหวของเราได้แล้วก็ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าบางครั้งค่ะเพียงแค่เราไม่ส่งสัญญาณให้อย่างชัดเจนนะคะก็อาจจะทำให้คนอื่นตัดสินใจผิดพลาดได้แต่ถ้าสัญญาณบนถนนนะคะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณท้าแข่งอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่จบแค่ความสนุกนะคะก็มาดูกันกับคลิปเสียงนี้ค่ะผู้ฟังค่ะคิดให้ดีก่อนท้าเพื่อนแข่งรถไปดูกันค่ะว่าการขับขี่ที่ดีควรที่จะสื่อสารกับคนอื่นยังไงให้ทุกคนปลอดภัยบนท้องถนนกับคลิปนี้กันค่ะ
1: เมื่อเราท้าเพื่อนแข่งรถเอาเปล่าแข่งเปล่า
2: เฮ้ยแข่งป่ะเพื่อน
3: ก็มาดิดูชายข้าได้อย่างไม่ได้อยู่แล้ว
2: หน้าที่ก็ตามงานหนูวะ
3: ถ้าชนะได้ก็ลองดู
2: เอาเฮ้ยเบรกไหมอ่ะไม่แข่งแล้วเหรอเพื่อน
4: ไม่ละขอยอมแพ้ดีกว่านี่มันเขตชุมชนเราไม่ควรขับรถเร็วเกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อกี้มีป้ายบอกอยู
2: ่ไหนบอกว่าข้าได้อย่าไม่ได้ไงเพื่อน
4: อย่ามาเหอะบุรีมาเลยเห็นไหมคนเยอะขนาดนี้ก็ต้องมาทำให้ครอบครัวคนอื่นสูญเสียขอโดนเหยียดหยามดีกว่าง
2: ั้นไป
4: ไปไหนอ่ะ
2: ไปช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนกัน
4: ไปกัน

0: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: คุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคำผู้ฟังขาในช่วงนี้ก็อยากจะมาฝากอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเลยค่ะนั่นก็คือไม่ใช้อารมณ์ขณะขับรถนะคะบนท้องถนนค่ะเราอาจจะพบรถที่ขับรถช้ารถที่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันหรือว่ารถที่ทำให้เราไม่พอใจนะคะแต่สิ่งสำคัญเลยค่ะผู้ฟังขาก็คืออย่าตอบโต้ด้วยการปาดหน้าหรือว่าเร่งเครื่องขับจี้ท้ายหรือว่าบีบแตรกดดันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้สถานการณ์นี้รุนแรงขึ้นได้และเพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุนั่นเองค่ะหากเราเจอสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยนะคะก็ขอให้ตั้งสติลดความเร็วแล้วก็เว้นระยะห่างนะคะการยอมให้กันเพียงแค่เล็กน้อยนะคะก็อาจจะช่วยป้องกันเหตุรุนแรงที่เราไม่คาดคิดได้นั่นเองขณะเดียวกันค่ะผู้ใช้ถนนก็ต้องเข้าใจนะคะว่ารถแต่ละประเภทก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างกันรถบรรทุกมีขนาดใหญ่และมีจุดอับสายตารถจักรยานยนต์มีความเสี่ยงสูงเมื่อเกิดการชนนะคะรถโดยสารมีผู้โดยสารจำนวนมากส่วนคนเดินเท้าก็มีความเปราะบางมากที่สุดนะคะทุกคนต้องเพิ่มความระมัดระวังเมื่อใช้ถนนร่วมกันเองขอฝากหลักง่ายๆเลยค่ะผู้ฟังค่ะก่อนขับรถทุกครั้งก็คือมีสติเคารพกฎให้ทางแล้วก็มีน้ำใจนั่นเองอย่าลืมนะคะว่าเราไม่ได้อยู่บนถนนเพียงลำพังนะคะทุกคนต่างมีจุดหมายแล้วก็ต้องการกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยเช่นกันดังนั้นค่ะก่อนที่จะปาดหน้าก่อนที่จะเร่งหรือว่ากดดันคนขับรถคนอื่นนะคะก็อยากให้ลองหยุดคิดสักนิดค่ะว่าถ้าเราเป็นเขานะคะเราจะอยากได้รับการปฏิบัติแบบไหนนะคะเพราะว่าน้ำใจบนท้องถนนเกิดเป็นเรื่องเล็กสำหรับเรานะคะแต่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับความปลอดภัยของคนอื่นนั่นเองซึ่งการขับรถบนถนนค่ะบางสิ่งที่ต้องควบคุมให้ได้ไม่ใช่แค่พวงมาลัยหรือว่าความเร็วนะคะแต่ก็คืออารมณ์ของเราเองเพราะความหงุดหงิดความรีบร้อนหรือว่าความใจร้อนนะคะก็อาจจะทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดแล้วก็นำไปสู่อุบัติเหตุได้นั่นเองโดยเฉพาะเวลาที่เราขับรถแล้วเจอรถคันหน้าเคลื่อนตัวช้านะคะหรือว่ามีบางจังหวะที่เราอยากแซงสิ่งสำคัญเลยก็คืออย่าให้อารมณ์เป็นตัวตัดสินต้องดูสภาพถนนเครื่องหมายจราจรแล้วก็ความปลอดภัยรอบตัวอยู่เสมอนะคะก่อนจากกันในวันนี้คุณผู้ฟังค่ะมาดูคลิปเสียงดีๆนะคะเปลี่ยนการขับรถให้เป็นช่วงเวลาการเรียนรู้แบบเพลินๆนะคะกับคู่รักสายติวขับรถดูวิวพร้อมกับติวเส้นทางเส้นจราจรไปด้วยว่าอันไหนแสงได้อันไหนแสงไม่ได้ก็ไปดูกันกับคลิปเสียงนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะดีเจมัชชีมัชชนกขาวทองต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกในวันเสาร์อาทิตย์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พี่แฟนชวนนั่งรถเล่น
2: ว้ายอิ่มมาอร่อยด้วยอ่ะแต่ว่าตัวเองเราอยากเพิ่งกลับได้ไหมเขาอยากไปดูวิว
3: ได้เลยตัวเองอยากดูวิวอะไรหรอ
2: ตัวเองเห็นไหมเส้นทึบเขาห้ามเปลี่ยนเลนห้ามแซงอย่ามีรถสวนเปลี่ยนได้เฉพาะเส้นปะและตัวเองเห็นตรงนั้นไหมเส้นทึบคู่กับเส้นปะฝั่งเส้นทึบห้ามแซงหรือเปลี่ยนเลนฝั่งเส้นปะที่สามารถเปลี่ยนเลนได้อันนี้แถบสีขาวแดงเขาห้ามจอดส่วนอันนี้แถบสีขาวดำก็ห้ามจอดเหมือนกันส่วนตรงนี้แถบสีขาวเหลืองหยุดรถได้ชั่วคราวเดี๋ยวตัวเองอะแวะเขาลงตรงนั้นก่อนนะแล้วเดี๋ยวเขาไปซื้อน้ำก่อนแต่ว่าเดี๋ยวบนมารับเขาด้วยนะ
3: ไหนตัวเองบอกว่าอยากดูวิวไงทำไมมาดูกฎจราจรอะ
2: พอดีโดนปรับเยอะละเขาไม่อยากจ่ายแล้วมาช่วยกันดูดีกว่า
3: เขาน่าจะเผลอไปหน่อยอ่ะแต่ว่าต่อจากนี้เขาจะไม่มีอีกแล้วเขาสัญญาเลย
2: แน่ใจนะ
4: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการเกี่ยวกับสาระดีๆระเบียบและกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 นถึง 12:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้ระดับน้ำลดลงหลายจุดทุกภาคส่วนระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูพื้นที่นายกรัฐมนตรีพบชุมชนไทยในนิวซีแลนด์รับฟังปัญหาแรงงานและข้อเสนอย้ำรัฐบาลดูแลคนไทยทั้งในและต่างประเทศพร้อมต่อยอดผลการเยือนก่อนเดินทางกลับประเทศไทยวันนี้ศาลสหรัฐมีคำสั่งยกเลิกนโยบายระงับการออกวีซ่าผู้อพยพจาก75ประเทศของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะมาเลเซีย5ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้ระดับน้ำลดลงหลายจุดทุกภาคส่วนระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูพื้นที่
1: นายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือร่วมแถลงสรุปสถานการณ์น้ำจังหวัดน่านและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนณศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่านว่าภาพรวมระดับน้ำลดลงแล้วแต่ยังมีหลายด้านที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยในบ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยโดยโยธาธิการจังหวัดจะเร่งดำเนินการเข้าไปตรวจประเมินความมั่นคงแข็งแรงของบ้านเรือนหากกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่เพียงพอจะประสานโยธาธิการจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาสนับสนุน
2: ภาพรวมสถานการณ์นะครับตอนนี้ก็น้ำลดลงไปแล้วก็มีหลายเรื่องนะครับที่ต้องทำนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนในเรื่องการเข้าอยู่อาศัยตรงนี้ก็ทางโยธาธิการจังหวัดได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปประเมินให้เร็วที่สุดหากไม่เพียงพอก็จะขออนุเคราะห์โยธาธิการจากจุดใกล้เคียงนะครับ
1: นายยชนันท์ยังกล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงมณฑลทหารบกที่38ที่ได้สั่งการเพิ่มเติมด้านกำลังพลขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเครื่องจักรเข้ามาสนับสนุนตลอดจนภาคเอกชนและจิตอาสาที่ร่วมระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าวันนี้สภาพอากาศเอื้อต่อการเร่งฟื้นฟูระดับน้ำลดลงทุกจุดหลายพื้นที่ต่ำกว่าตลิ่งแล้ววันนี้จะเร่งฟื้นฟูจังหวัดได้ระดมกำลังทหารประมาณ670นายพร้อมเครื่องจักร80คันลงพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาช่วยขนย้ายสิ่งของและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนด้านการเยียวยาจังหวัดมอบหมายอำเภออบต.เทศบาลกำนันและผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ประชาชนมากรอกข้อมูลในส่วนที่ได้รับความเสียหายโดยเงินช่วยเหลือก้อนแรก 6,700 บาทสำหรับค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวจะทยอยจ่ายให้ประชาชนโดยเร็วส่วนล็อตที่2เป็นค่าซ่อมแซมบ้านและความเสียหายด้านการเกษตรจะเร่งส่งทีมช่างสำรวจเพื่อดำเนินการช่วยเหลือในระยะต่อไปแต่ละอำเภอเร่งทำแผนในการจ่ายเงินเยียวยาและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเน้นความปลอดภัยและพร้อมสนับสนุนงบประมาณดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศแต่ได้ติดตามสถานการณ์และสั่งการอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยการจัดหาอาหารการอพยพผู้ประสบภัยและการเร่งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับความเสียหายหรือถูกตัดขาดกำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่และรัฐบาลมีความพร้อมด้านงบประมาณในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดขณะที่จังหวัดสุโขทัยเร่งเตรียมความพร้อมรับมวลน้ำจากจังหวัดแพร่ซึ่งคาดว่าไหลไปถึงประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกในวันพรุ่งนี้พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
3: นายนพฤทธิ์ สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยว่าจังหวัดสุโขทัยได้เตรียมแผนรองรับมวลน้ำเหนือที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่โดยมีการบริหารจัดการระบายน้ำจากแม่น้ำยม ลงสู่แม่น้ำน่านในอัตรา300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะเหลือปริมาณน้ำที่ต้องบริหารจัดการเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสุโขทัยประมาณ400ถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประจำจุดเสี่ยงเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมดำเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาน้ำล้นตลิ่งและจุดอ่อนของแนวป้องกันน้ำทั้งนี้หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่และสถานการณ์เป็นไปตามที่ประเมินไว้จังหวัดจะยังสามารถบริหารจัดการและป้องกันสถานการณ์ได้ด้านเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีได้เร่งเตรียมความพร้อมในพื้นที่เขตเมืองทั้งการจัดเตรียมกระสอบทรายและปิดกั้นจุดเสี่ยงริมแม่น้ำยมรวมถึงทำการปิดกั้นช่องบันไดริมแม่น้ำยมถนนนิกรเกษมและบริเวณวัดคูหาสุวรรณเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันหน่วยงานชลประทานและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้ติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวกำแพงและระบบป้องกันน้ำในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเกิดปัญหาเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้จังหวัดสุโขทัยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำยมและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงตามความเหมาะสมและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่อำเภอหล่มเก่าขณะนี้คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนพื้นที่อำเภอหล่มสักแนวโน้มน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องยังมีผลกระทบบางส่วนในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำ
4: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ผลกระทบ2อำเภอในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าและหล่มสักสำหรับอำเภอหล่มเก่าผลกระทบ1ตำบล2หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลตาดกลอยบ้านวังขอนและวังม่วงรวม45หลังคาเรือนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนพื้นที่อำเภอหล่มสักภาพรวมระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจุดเฉลี่ยชั่วโมงละ4เซนติเมตรโดยจุดบริเวณสะพานตาลเดี่ยวเขตเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวถึงเทศบาลเมืองหล่มสักยังส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนราษฎรที่อาศัยอยู่2ฝั่งริมแม่น้ำป่าสักเขตเทศบาลเมืองหล่มสักและเขตเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวหมู่ที่4 5 6 7และ8บางส่วนภาพรวมสถานการณ์ครั้งนี้น้ำไม่ได้ไหลท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองหล่มสักมีเพียงน้ำที่เอ่อล้นและซึมออกตามท่อระบายน้ำเล็กน้อยบริเวณผิวจราจรชุมชนท่ากกโพบ้านไร่วัดทุ่งจันสมุทรและสามแยกวัดศรีมงคลซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตตามปกติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักแต่อย่างใดสำหรับสภาพอากาศในพื้นที่อำเภอหล่มสักขณะนี้ท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนตกทั้งนี้นายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มีความห่วงใยสั่งการให้อำเภอแจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำป่าสักรวมถึงลำน้ำสาขาให้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักตลอด24ชั่วโมงติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำหลักเพิ่มอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานลงพื้นที่เตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมน้ำเอ่อล้นตลิ่งลดผลกระทบที่จะเกิดต่อประชาชน
5: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 119.43 เมตรจากระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 3.57 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอลืออำนาจวัดได้ 4.93 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง7เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวัง ังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการติดตามสถานการณ์การป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศปรับใช้หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569ยกระดับการเยียวยาเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
6: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้ลงนามในประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีเพื่อยกระดับการเยียวยาผู้ประสบภัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยเน้นให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลของกระทรวงไว้เรียบร้อยแล้วก่อนเกิดภัยพิบัติเท่านั้นโดยด้านพืชได้กำหนดอัตราช่วยเหลือพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่แบ่งเป็นข้าวปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2,300 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก3,480 บาทต่อไร่และไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 6,800 บาทต่อไร่และกำหนดการช่วยเหลือไม้ผลและไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทำให้ชะงักการเจริญเติบโตแต่ไม่ตายและยังสามารถฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้หรือผลผลิตได้รับผลกระทบจนเสียหายในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่ไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยเมื่อรวมกับพื้นที่ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูได้แล้วต้องไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ส่วนพื้นที่เพาะปลูกที่ถูกหินดินทรายไม้โคลนรวมทั้งซากวัสดุทุกชนิดทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้หรืออาจทำให้พืชผลเสียหายและหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ปรับค่าใช้จ่ายในการขุดลอกและขนย้ายวัสดุออกจากพื้นที่จากเดิมไม่เกิน 7,000 บาทต่อไร่เป็น 16,000 บาทต่อไร่ช่วยเหลือไม่เกิน5ไร่ส่วนด้านการประมงมีการปรับอัตราการช่วยเหลือบางรายการโดยสัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชังบ่อซีเมนต์หรือลักษณะคล้ายกันปรับเพิ่มเป็น390บาทต่อตารางเมตรไม่เกินรายละ80ตารางเมตรขณะที่กุ้งกล้ามกรามกุ้งทะเลหรือหอยทะเลคงอัตรา 11,780 บาทต่อไร่ไม่เกินรายละ5ไร่ส่วนปลาหรือสัตว์น้ำอื่นที่เลี้ยงในบ่อดินนาข้าวหรือร่องสวนกำหนดอัตราที่ 4,680 บาทต่อไร่ไม่เกินรายละ5ไร่ชวนันท์มาลีรายงาน
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถที่พึ่งและความหวังของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
9: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีไทยทรงเห็นว่าโรคมะเร็งเต้านมเป็นภัยคุกคามอันดับต้นๆและมีแนวโน้มของอุบัติการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดและการใช้แสงมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับการที่นายแพทย์กฤตจาตามระศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งซึ่งตามเสด็จไปทรงงานในพื้นที่จังหวัดสกลนครตั้งแต่ปี2544 ได้กราบบังคมทูลเสนอแนวคิดการสร้างศูนย์มะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดขึ้นในประเทศไทยทรงเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวและมีพระราชประสงค์ให้ศูนย์มะเร็งเต้านมนี้เป็นที่พึ่งของผู้หญิงพร้อมกับพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน2ล้านบาทเป็นเงินก้นถุงในการเริ่มต้นโครงการนอกจากนี้ยังทรงจัดกิจกรรมการกุศลต่างๆเพื่อระดมเงินรายได้เป็นทุนสมทบทรงรับเป็นประธานโครงการพระราชทานพระนามาภิไธยให้เป็นชื่อและตราสัญลักษณ์ของศูนย์และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อวันที่11มิถุนายน2548ต่อมาได้จัดตั้งมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงรับไว้ในพระราชินูปถัมภ์มีการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เรื่องมะเร็งเต้านมโครงการช่วยเหลือผู้หญิงที่ขาดโอกาสในชุมชนแออัดให้ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกเป็นต้นส่วนการดำเนินงานของศูนย์มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยการดูแลฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้ผู้ป่วยทุกรายได้รับการรักษาที่ดีที่สุดอย่างเท่าเทียมมีศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแก่ผู้ยากไร้ที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านั้นได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีในระหว่างการรักษาหรือจนกระทั่งจากไปท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีและการดูแลที่อบอุ่นนับตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมได้ให้การรักษาและดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแล้วนับหมื่นรายด้วยนามพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีแก่ปวงชนชาวไทยคณิษฐาลือศักดิ์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
11: บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนและคณะบุคคลจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนายคมชุ่มสูงเนินกล่าวว่าเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์พร้อมครอบครัวรวม6คนเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมผ้าไหมไทยซึ่งช่วยสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนพร้อมยกย่องทั้งสองพระองค์ว่าเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนมุ่งมั่นทำความดีเพื่อสังคม
12: พอมาถึงที่นี่เห็นหลายคนก็บอกว่าต้องจองด้วยแต่ผมก็ตั้งใจว่าเอ๊ะยังไงถ้าเรามีโอกาสและมีวาสนาเพียงพอเราคงจะได้เข้าแหละครับก็มาถึงก็ได้เข้าจริงๆรู้สึกปลื้มใจปลื้มปิติที่ได้มาแล้วก็อย่าง

0: สำนึกมาตลอดตั้งแต่เด็กก็เห็นภารกิจของท่านมาตลอดตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะทุกคนในครอบครัวก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดทั้งไม่ว่าจะโครงการไหนเห็นมาตลอดแหละว่าท่านทรงงานหนักแม้กระทั่งท่านประชวรอะไรเงี้ยเวลาไปที่จุฬาก็จะรำลึกถึงท่านตลอด
1: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพภายในพระบรมมหาราชวังสามารถเดินทางมาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.นิตยาคุณสิมรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีพบชุมชนไทยในนิวซีแลนด์รับฟังปัญหาแรงงานและข้อเสนอย้ำรัฐบาลดูแลคนไทยทั้งในและต่างประเทศพร้อมต่อยอดผลการเยือนก่อนเดินทางกลับประเทศไทยวันนี
3: ้เช้าวันนี้ที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะพบปะชุมชนไทยในนิวซีแลนด์กว่า100คนทั้งประสงค์ผู้ประกอบการและคนไทยถือเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ชุมชนไทยมีความเข้มแข็งพร้อมย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศและพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเหมาะสมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงผลการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ว่าการหารือกับผู้นำทั้งสองประเทศเป็นไปด้วยดีและมีโอกาสต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดการเกษตรและการศึกษารวมถึงการดึงดูดการลงทุนและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสให้คนไทยขณะเดียวกันชุมชนไทยเสนอประเด็นแรงงานและการประกอบอาชีพซึ่งรัฐบาลจะนำไปหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายนิวซีแลนด์เพื่อเพิ่มโอกาสและดูแลสิทธิสวัสดิการของแรงงานไทยอีกทั้งชุมชนไทยยังแสดงความยินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570และเสนอให้เพิ่มความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง2ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์กลับประเทศไทยโดยจะถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ประมาณ 19:45 นาทีวันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
2: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากโดยมีการวางกลยุทธ์และลงนามข้อตกลงหรือ MOU เพื่อยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนทั้งในด้านการค้าเศรษฐกิจวัฒนธรรมเทคโนโลยีและการลงทุนโดยจะมีการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA อย่างเต็มรูปแบบด้านมิติของความมั่นคงยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทุกแนวชายแดนติดกัมพูชามีความสงบเรียบร้อยไม่มีการปะทะทางทหารสำหรับประเด็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับกัมพูชานั้นรัฐบาลได้ใช้นโยบายชะลอการเจรจาข้อพิพาทเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติส่วนประเด็นความไม่สงบในเมียนมารัฐบาลยืนยันว่าไม่สนับสนุนให้ชนกลุ่มน้อยใช้อาวุธหรือใช้พื้นที่ชายแดนสร้างผลกระทบต่อไทยโดยไทยกำลังทำงานร่วมกับอาเซียนอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่ตามมาเช่นปัญหายาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการบริหารจัดการพลังงานก๊าซธรรมชาติเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติขณะที่มิติทางเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจที่เป็นบวกอย่างชัดเจนเพื่อตอกย้ำเสถียรภาพของรัฐบาลปัจจุบันตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เติบโตขึ้นเกือบ 100% ขณะที่การส่งออกขยายตัวถึง20%ประกอบกับค่าเงินบาทที่มีเสถียรภาพตลาดหลักทรัพย์ที่แข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือของประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียกย่องคนไทยในต่างแดนทุกคนไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดล้วนเปรียบเสมือนเอกอัครราชทูตหรือทูตวัฒนธรรมที่ช่วยสร้างชื่อเสียงสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดชาวต่างชาติให้สนใจประเทศไทยซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนและรับฟังทุกปัญหาอย่างเต็มที่และขอให้ทุกคนรอข่าวดีเกี่ยวกับสายการบินไทยมีแผนจะกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์อีกครั้งผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

0: คนทั่วประเทศเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040พบว่าโครงการมีส่วนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกระตุ้นการจับจ่ายและสนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าในชุมชนโดยประชาชนใช้สิทธิ์กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นหลัก
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จำนวน 5,465 รายประจำเดือนกรกฎาคม2569พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.77 ระบุว่าเข้าร่วมโครงการขณะที่ร้อยละ 28.23 ไม่ได้ใช้สิทธิ์สะท้อนว่าโครงการมีส่วนช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายกระตุ้นการจับจ่ายและสนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการของร้านค้าในชุมชนโดยประชาชนใช้สิทธิ์กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นหลักอาหารพร้อมทานเช่นข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวและอาหารปรุงสำเร็จมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 48.22 รองลงมาคืออาหารสดร้อยละ 38.87ของใช้ประจำวันและของใช้ในครัวเรือนร้อยละ 32.22 เครื่องประกอบอาหารร้อยละ 26.73 การสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ร้อยละ 23.97 ผลสำรวจยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยร้อยละ 36.96 ระบุว่ากล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นร้อยละ 24.50 นำเงินในส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ไปใช้จ่ายกับสิ่งจำเป็นอื่นและร้อยละ23ซื้อสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่นเพิ่มขึ้นนางสาวลลิดากล่าวว่าผลสำรวจจะมีสัญญาณเชิงบวกต่อร้านค้าหลังสิ้นสุดมาตรการโดยร้อยละ 31.58 ระบุว่าจะกลับไปซื้อจากร้านค้าเดิมเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามผลสำรวจพบข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิ์ของบุคคลบางกลุ่มทั้งกรณีลงทะเบียนไม่ทันลงทะเบียนไม่ผ่านไม่ได้สมัครหรือไม่ผ่านคุณสมบัติรวมถึงข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเป็นโจทย์สำคัญของฝ่ายความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ
2: จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยรู้สึกกังวลและไม่มั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตขณะที่การย้ายถิ่นฐานก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ประชาชนยังคงอยู่ในพื้นที่ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมวางมาตรการดูแลโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและจุดที่อาจตกเป็นเป้าหมายของผู้ก่อเหตุจึงต้องให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการติดตามเหตุการณ์ที่ผ่านมาพบว่าผู้ก่อเหตุมักอาศัยช่วงจังหวะที่เหมาะสมลงมือก่อนใช้เส้นทางหลบหนีออกนอกพื้นที่ซึ่งถือเป็นช่องว่างที่เจ้าหน้าที่ต้องแก้ไขจึงได้กำชับให้ตำรวจนำข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อปรับแผนและยุทธวิธีในการปฏิบัติงานให้รัดกุมมากขึ้น
3: เป็นฝ่ายตรงข้ามต่างหากครับที่หาโอกาสที่จะก่อเหตุในจังหวะที่มีโอกาสมีการปฏิบัติที่ตัวเองสามารถที่จะหาช่องทางหลบหนีได้แล้วเวลาหลบหนีก็ไม่ได้หลบหนีอยู่ในพื้นที่ของเราด้วยนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้หากมองเป็นช่องว่างเราก็ต้องมองว่าวิธีปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามเอามาเป็นข้อพิจารณาครับว่าเราจะวางยุทธวิธียังไงต่อไปให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับซึ่งผมก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องหารือกับทางฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่มากขึ้นครับ
2: ขณะที่การลงพื้นที่จริงถือเป็นอีกส่วนสำคัญในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินว่ามาตรการที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยตามสถานที่สำคัญพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้พูดถึงแนวทางที่วางไว้ว่าจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลมากที่สุดและต้องทำให้ทุกหน่วยมีความเข้าใจและแนวทางไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ผู้วางแผนไปจนถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
4: ผมมีแนวอย่างนี้ครับไม่หน่วยลอยไฟนั้นหน่วยประการหรือหน่วยกำลังทั้งหมดนะครับเราต้องมีฐานความคิดร่วมกันว่าหนึ่ง การทำงานทุกงานเราต้องมีแผนแล้วก็เราไม่ต้องมีการปรับปรุงแผนตลอดถ้าแผนล้มเหลวเราก็ต้องยกเลิกแผนนะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดเหตุอย่างนี้ก็ต้องมาดูว่าแผนที่เราวางจุดไหนบกพร่องก็ต้องดูร่วมกันแล้วก็ปรับปรุงมันต้องมีหลักง่ายๆคือหนึ่งวางแผนทุกคนต้องเข้าใจแผนร่วมกันตั้งแต่ผู้วางแผนผู้ออกแผนผู้จัดการตามแผนปฏิบัติไปแล้วก็มาทบทวนแผนเรียกว่า AR After Action Review มาทบทวนแผนว่าแผนที่ทำนั้นมีความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนถ้ามันบกพร่องเล็กน้อยก็ปรับปรุงแผนถ้ามันบกพร่องมากก็ยกเลิกแผนอันนี้มันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการที่ทุกหน่วยต้องมานั่งคุย
2: การปรับแผนรักษาความปลอดภัยครั้งนี้จึงไม่ได้มุ่งเพียงการติดตามตัวผู้ก่อเหตุแต่เป็นการนำทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์หาจุดอ่อนและปรับมาตรการให้เท่าทันรูปแบบการก่อเหตุที่เปลี่ยนแปลงไปและข้อสำคัญก็คือลดโอกาสเกิดเหตุซ้ำรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐในนครนิวยอร์กมีคำสั่งยกเลิกนโยบายของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้ระงับการออกวีซ่าผู้อพยพให้กับผู้สมัครจาก75ประเทศโดยระบุว่านโยบายดังกล่าวเกินขอบเขตอำนาจตามกฎหมายของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและขัดต่อกฎหมายคนเข้าเมืองของรัฐบาลกลางเนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีต่างประเทศเข้าแทรกแซงกระบวนการพิจารณาวีซ่าผู้อพยพของเจ้าหน้าที่กงสุลนโยบายดังกล่าวถูกประกาศและเริ่มบังคับใช้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและส่งผลกระทบกับผู้สมัครวีซ่าผู้อพยพจากหลายภูมิภาคทั่วโลกอาทิลาตินอเมริกาคาบสมุทรบอลข่านเอเชียใต้แอฟริกาตะวันออกกลางและแคริบเบียนโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าผู้สมัครจากประเทศเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะพึ่งพาสวัสดิการของรัฐและกลายเป็นภาระต่อสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าซีเรียได้ยื่นคำขอเข้าร่วมกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการใช้อาวุธเคมีโดยไม่ต้องรับผิดซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือที่ฝรั่งเศสริเริ่มขึ้นเมื่อปี2561เนื่องในวาระครบรอบเหตุโจมตีด้วยอาวุธเคมีเมื่อปี2556ในพื้นที่ชานเมืองของกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียในสมัยอดีตประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดโดยเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 รายรัฐบาลซีเรียและฝรั่งเศสออกแถลงการร่วมกันเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าวพร้อมย้ำถึงความมุ่งมั่นในการค้นหาความจริงและนำตัวผู้ที่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้านรัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่าการตัดสินใจของซีเรียครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของซีเรียต่อความรับผิดชอบและความยุติธรรมหลังซีเรียเผชิญสงครามกลางเมืองมานานกว่าทศวรรษนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียเปิดเผยวันนี้ว่ากรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียจะเข้าร่วมโครงการรับซื้อคืนอาวุธปืนของรัฐบาลกลางหลังเกิดเหตุกราดยิงในงานเทศกาลฮานุกะของชาวยิวที่หาดบอนไดในนครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อวันที่14ธันวาคมปีที่แล้วจนทำให้มีผู้เสียชีวิต15รายโดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุโจมตีในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกทั้งนี้รัฐบาลออสเตรเลียออกกฎหมายเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพื่อดำเนินโครงการรับซื้อคืนอาวุธปืนเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนและปราบปรามอาชญากรรมจากความเกลียดชังโดยรัฐนิวเซาท์เวลจะเริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นรัฐแรกในวันที่2พฤศจิกายนนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย TikTok ตกลงจ่ายเงิน400ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อยุติคดีละเมิดกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเยาวชนทางออนไลน์ของสหรัฐ หลังถูกกล่าวหาว่าเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อายุต่ำกว่า13ปีโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแม้แต่บัญชี TikTok ในหมวดสำหรับเด็กยังมีการเก็บข้อมูลสำคัญอาทิที่อยู่อีเมลและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นขณะเดียวกันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายต่อแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเยาวชนโดยสหภาพยุโรปและอังกฤษกำลังสอบสวน TikTok ในประเด็นการคุ้มครองเยาวชนจากเนื้อหาและพฤติกรรมที่เป็นอันตรายบนแพลตฟอร์มรวมถึงการตั้งค่าบัญชีและการตรวจสอบอายุผู้ใช้งานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันฟุตบอลหญิงซีการดีเมเนกาคัพ2026รอบรองชนะเลิศที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีแชมป์กลุ่ม B ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์จากสาย A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียไป5-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จธิดารัตน์วิวาสุขูหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้ทุกคนเล่นได้ตามแท็กติกถึงแม้ว่าครึ่งแรกจะค่อนข้างอึดอัดแต่พอแก้เกมกันได้ก็ทำให้ครึ่งหลังเป็นเกมที่ดีขึ้นและไม่ได้มองว่าการที่มาเลเซียได้ใบแดงถือว่าเป็นโชคดีของทีมชาติไทยทั้งยังเชื่อมั่นว่าแม้มาเลเซียจะมีผู้เล่นครบ11คนจนหมดเวลาทีมชาติไทยก็ยังสามารถเอาชนะได้เช่นกันสำหรับเกมในรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยก็มีเป้าหมายชัดเจนในการคว้าแชมป์รายการนี้กลับไปฝากคนไทยให้ได้ทั้งนี้โปรแกรมนัดต่อไปของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมเดก้าคัพ2026รอบชิงชนะเลิศพบกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซีย A กับจอร์แดนที่สนามซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันที่23สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบ8คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวมิวพรปวีช่อชูวงศ์มืออันดับ10ของโลกผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันทีหลังโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นอดีตแชมป์โลกปี2017ได้ขอถอนตัวออกจากการแข่งขันส่งผลให้พรปวีการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วและจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างมิเชลลีมืออันดับ13ของโลกจากแคนาดาหรืออากาเนะยามากุชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศต่อไปด้านประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกและอดีตแชมป์โลกปี2023สู้เต็มที่ก่อนพ่ายอเล็กลานิเย่มืออันดับ10ของโลกจากฝรั่งเศส1-2เกม21-19 16-21 และ16-21ต้องหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแบ่งกลุ่มสาย B นัดแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับออสเตรเลียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมสาวไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะออสเตรเลีย3-0เซต25-15 25-15 และ25-18ประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าชัยชนะในวันนี้กับผลคะแนน3-0ถือว่าเป็นผลงานที่ดีต้องชื่นชมทีมออสเตรเลียที่พยายามพัฒนาทักษะและพยายามต่อสู้กับทีมชาติไทยในทุกเซตทำให้ทีมชาติไทยต้องรับมือกับการเสิร์ฟและบล็อกของออสเตรเลียแต่ทีมชาติไทยเองก็ได้ปรับแผนและทุกคนในทีมก็ทำผลงานออกมาได้ดีมากสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่24สิงหาคมนี้เวลา14นาฬิกาถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสมประเทศไทยรายการ Thailand Ranking Championship 2026สนามที่7ที่สนามสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกแทนคุณกรลับนักสนุกเกอร์อะคาเดมี่วัย10ปีแทงชนะสุเทพพรพาไปแบบสบาย3-0เฟรม62-18 39-13 และ56-17 ผ่านเข้าไปเล่นรอบต่อไปขณะที่สุทธิดายิ่งเฮงนักสนุกเกอร์วัย17ปีแม่นยำกว่าเอาชนะปวาริสาประภัสสรไป3-1เฟรม45-47 5222 842และ497ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติรายการ CR International Mountain Bike Challenge 2026ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการแข่งขันระดับเอเชีย Continental Series 2026ที่เมืองกูชิงรัฐซาราวักประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศรายการคอสคันที่ Eliminator รุ่นประชาชนชาย10โทพูนสิริมงคลอาศัยสปีดต้นที่เหนือกว่าก่อนเร่งสปินแซงมูฮัมหมัดไซยาลิฟนักปั่นเจ้าภาพมาเลเซียเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1คว้าแชมป์คอสคันที่ Eliminator พร้อมเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางรัตติโรจน์จุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณณวรีร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีทรงรับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาแห่งผ้าไทยผ่านงานออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยนางรัตติโรจน์จุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณณวรีกล่าวว่าองค์ดีไซเนอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของผ้าไทยมาผสานเข้ากับแฟชั่นร่วมสมัยโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามของดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาเป็นหัวใจหลักของชุดเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยควบคู่กับความสง่างามและความคล่องตัวในการสวมใส
9: ่ได้นำสถาปัตยกรรมหลักนะคะของประเทศไทยคือพระปรางวัดอรุณนะคะแล้วก็ของประเทศญี่ปุ่นนะคะปราสาทนาโกย่าของญี่ปุ่นเนี่ยมารวมกันรวมถึงเนี่ยมีรายละเอียดเล็กน้อยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบโพที่แสดงถึงความเป็นไทยแล้วก็ดอกซากุระนะคะที่แสดงถึงความเป็นญี่ปุ่นนะคะผสานเข้ารวมกันนะคะทำให้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพระองค์ท่านก็อยากจะให้นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านเนี่ยได้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทั้งประเทศเลยนำผ้าจากดอนกอยและผ้าจากศูนย์ศิลปาชีพนะคะซึ่งกระจายตัวอยู่ในทุกมุมของประเทศไทยเนี่ยนำมาใช้ในการทำงานในครั้งนี้นะคะเหมือนเป็นการส่งต่อกำลังใจจากคนไทยทุกประเทศสู่นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านค่ะ
8: ด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่านับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการนำศักยภาพของแบรนด์แฟชั่นไทยและผ้าไทยไปถ่ายทอดบนเวทีระดับนานาชาติผ่านงานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยในรูปแบบร่วมสมัยโดยนักกีฬาและทีมงานชายหญิงกว่า900คนจะสวมใส่ชุดพิธีการดังกล่าวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
10: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
12: ์วันนี้เสนอคำว่าอาคเนอาคเนเขียนออ่างสระอาคอควายสระเอนอหนูยอยักษ์กรันอาคเนเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตว่าอากเนยะซึ่งแปลว่าไฟและเป็นชื่อเทพแห่งไฟทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่มีพระอัคคณีพิทักษ์รักษาอยู่จึงเรียกทิศนี้ว่าอาคเนคำว่าอาคเนมักใช้เป็นชื่อเฉพาะของบุคคลหรือบริษัทห้างร้านและใช้ผสมกับคำว่าเอเชียเป็นเอเชียอาคเ ในภาษาไทยนิยมใช้ตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าอาคเนเช่นทิศตะวันออกเฉียงใต้หันหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ทางแถบตะวันออกเฉียงใต้คำว่าอาคเนคำว่าเนใช้นอหนูต่างจากอุษาคเนคำว่าเนใช้นอเนน
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
13: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเปรสชันบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนนาราแล้วคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่ 24-25 สิงหาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีราชบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนอง
14: อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:47 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36
7: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02639600-99ต่อ1150มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกส์เพราะมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกทท.ชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคมนี้ในวันและเวลาราชการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02695400หรือ022695410-3ต่อไปเราฟังบทความประจำวันครับ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องประโยชน์ของต้นไผ่มากกว่าที่เคยรู้ต้นไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าในระดับย่อยและระดับใหญ่ทั้งยังเป็นพืชที่พบเจอง่ายโดยทั่วไปไผ่เป็นต้นไม้ที่ดูผิวเผินแล้วแสนธรรมดาแต่ที่จริงนั้นกลับมีคุณประโยชน์มากกว่าที่คุณอาจจะเคยรู้มาก่อน ภัยเป็นพืชสารพัดประโยชน์ที่มนุษย์นำมาใช้เป็นเวลานานเพื่อเป็นอาหารวัตถุดิบที่อยู่อาศัยและแม้กระทั่งยารักษาโรคภัยในแถบร้อนของเอเชียมีการกระจายพันธุ์ถึง45สกุล750ชนิดในขณะที่ภัยทั่วโลกในปัจจุบันมีประมาณ75สกุล 1,250 ชนิดส่วนที่พบในประเทศไทยมีประมาณ13สกุล60ชนิดชนิดภัยที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์จากป่ามีทั้งภัยตรงภัยรวกภัยสีสุกภัยเลี้ยงภัยซางภัยนวลภัยปล้องหรือภัยสีนวลภัยบงหวานภัยข้าวหลามภัยไร่ภัยรวกดำและภัยป่าภัยนั้นมักถูกนำไปเปรียบเทียบกับสำนวนอย่างจงอยู่อย่างภัยลู่ลมซึ่งหมายความว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงนั้นคือการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออันเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของต้นไผ่ที่มีค่าแรงต้านทานการดึงที่แข็งแกร่งกว่าเหล็กซึ่งค่านี้มาจากการทดสอบวัตถุด้วยการดึงออกจากกันจนกว่าจะขาดไผ่มีความเหนียวและยังต้านทานโอนเอียงลมพายุที่โหมกระหน่ำได้อย่างดีและกลับเป็นปกติได้ในปัจจุบันไผ่ถูกใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายและรอบด้านไม่ว่าจะเป็นบ้านเสื้อผ้าจักรยานเครื่องดนตรีเครื่องครัวอาวุธงานศิลปะหรือเศษซากที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ก็นำมาทำปุ๋ยบำรุงดินได้ทำเป็นวัสดุสำหรับทำไม้ไผ่อัดซึ่งนำไปใช้งานต่อได้หลากหลายเช่นทำไม้แบบวัสดุก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์นอกจากนั้นยังใช้งานในด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถสกัดสารกลุ่มฟาโวนอยด์และสารในกลุ่มลิกโนเซลลูโลสสำหรับใช้ทำเชื้อเพลิงหรือเซลลูโลสและพอลิเมอร์ของกลูโคสซึ่งเมื่อย่อยแล้วก็จะได้กลูโคสอันนำมาเปลี่ยนเป็นสารเอทานอลไบโอมีเทนกรดแลคติกกรดซัลซินิกได้เช่นกันคนไทยกับไผ่นั้นมีวิถีชีวิตร่วมกันมาอย่างช้านานเนื่องจากเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของคนไทยซึ่งทุกส่วนของไผ่ตั้งแต่รากลำต้นไปจนถึงยอดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะใช้หน่อไผ่สำหรับบริโภคเป็นอาหารลำไผ่ใช้ในการก่อสร้างใช้ในการทำเครื่องเรือนใบไผ่ใช้ห่อขนมรากไผ่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ดินหรือแม้กระทั่งใช้เป็นยารักษาโรคในเรื่องเศรษฐกิจไผ่ยังเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีมูลค่าสูงในตลาดระดับโลกทั้งยังได้รับการผลักดันจากภาครัฐโดยข้อมูลจากกรมศุลกากรระบุว่าในช่วงปีพุทธศักราช2558ถึง2562ผลิตภัณฑ์จากไผ่สามารถสร้างมูลค่าการส่งออกได้มากถึง500ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวและไผ่ซางหม่นซึ่งเป็นไผ่ที่มีหน่ออร่อยและลำไม้ที่ใช้ได้หลายอุตสาหกรรมยังตอบรับเทรนด์คาร์บอนเครดิตที่ให้มูลค่าเพิ่มในเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืนอีกด้วยจบบทความประจำวันเรื่องประโยชน์ของต้นไผ่มากกว่าที่เคยรู้เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
16: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
17: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
18: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
17: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
18: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
17: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
18: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
19: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
20: สวท.สุราษฎร์ธานี 89.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อที่เป็นเลิศเพื่อบริการประชาชนสร้างสรรค์สังคมเพื่อการมีส่วนร่วม
21: เอ๊ะใครโทรมาเบอร์ไม่คุ้นเลยอ่ะฮัลโหลค่ะ
22: ฮัลโหลหนูนิดลูกเมื่อไหร่ใช่ไหมลูกนี่ป้าน้อยเองนะจำได้ใช่ไหมลูกป้าเปลี่ยนเบอร์ใหม่น่ะตอนนี้ป้ามาซื้อของเงินไม่พอเนี่ยเดือดร้อนมากเลยบอกให้แม่โอนเงินมาที่เบอร์พร้อมเพย์เพื่อนป้าด้วยนะลูกนะ
21: จำได้จ้าหนูจำได้ว่ามิจฉาชีพใช้การปลอมแปลงเสียงสืบค้นข้อมูลส่วนตัวเรื่องแบบนี้หนูไม่หลงกลหรอกป้าร
23: ู้เท่าทันสื่อมีสติไตร่ตรองไม่ตกไปเหยื่อจากกลลวงมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
24: อุทกภัยภัยจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิดขึ้นได้ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและกระจายความเสียหายออกไปเป็นวงกว้าง
25: แม้เราไม่อาจหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้แต่เราสามารถหาวิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้
24: เตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยสติและหัวใจที่เข้มแข็งพัฒนาความรู้ติดตามข่าวสารและเมื่อเกิดภัยใส่ใจต่อคำเตือนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด
25: และอย่าลืมจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินเรียนรู้วิธีป้องกันปฏิบัติตนให้ถูกต้องเมื่อเกิดภัย
24: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
26: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟคนิวส์การแข่งแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
24: ์บุรีหนึ่งมวลฉนวนความตายก่อมะเร็งร้ายทำลายชีวิตจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการขบวนการหนูน้อยดำเนินรายการโดยน้องจูนรัตติชายินดีค่ะ
27: สวัสดียามบ่ายค่ะน้องๆทุกคนพบกับพี่จูนในรายการขบวนการหนูน้อยรายการดีๆสำหรับเด็กๆที่จะพาไปฟังนิทานเพลินๆพร้อมเพลงสนุกๆและข้อคิดดีๆพบกันทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึงเวลา 13:30 นแล้ววันนี้นะคะเราก็มีนิทานมาฝากน้องๆถึง3เรื่องด้วยกันเลยค่ะพร้อมกับเพลงน่ารักน่ารักเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมหัวใจให้พร้อมแล้วไปฟังเลยค่ะ
28: ท่าน้ำของชุมชนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามรายล้อมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่มีเด็กหญิงผู้น่ารักคนหนึ่งชื่อว่าทาราทาราอาศัยอยู่กับพ่อและแม่หลังเลิกเรียนเขาชอบไปเดินเล่นวิ่งเล่นชมนกชมไม้ที่สวนสาธารณะในทุกวันเพราะที่นั่นมีธรรมชาติที่สวยงาม
29: ก็ทาดูนั่นสินกล่ะ
28: ระหว่างที่ทาราเดินเล่นกับคุณพ่ออยู่นั้นเขาได้เดินขึ้นไปที่สะพานข้ามทานน้ำที่ทอดยาวผ่านระหว่างสนามสองฝั่ง
29: พ่อคะพ่อคะทำไมวันนี้น้ำที่ทานน้ำไม่ใสเหมือนทุกวันเลยล่ะคะ
0: นั่นสิทาราวันนี้น้ำในทานน้ำไม่ใสเลยมีขยะลอยในน้ำเต็มไปหมดเลยลูก
29: แล้วทำไมขยะพวกนี้ไปอยู่ในน้ำได้ล่ะคะพ่อ
0: คงมีคนทิ้งขยะไม่ถูกที่เพราะจริงๆแล้วขยะพวกนี้ต้องทิ้งลงในถังขยะนะลูกการทิ้งขยะให้ถูกที่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมเราต้องช่วยกันทุกคนทารา
29: หนูเข้าใจแล้วค่ะหนูจะทิ้งขยะลงถังเท่านั้นค่ะ
0: ดีมากเลยลูกต้องเริ่มจากตัวเราก่อนขยะเป็นหนึ่งในสาเหตุทำให้น้ำเน่าเสียเพราะไม่ย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติและจะมีกลิ่นเหม็นตามมาไม่ดีต่อสุขภาพของคนในหมู่บ้านเป็นแหล่งของเชื้อโรคต่างๆด้วยนะ
29: ผลของการทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่เป็นทางน่ากลัวมากๆเลยค่ะคุณพ
0: ่
29: อ
0: ใช่แล้วทาราทุกคนต้องไม่ทิ้งขยะลงในน้ำพ่อว่าแบบนี้คงต้องช่วยเก็บขยะขึ้นจากทานน้ำก่อนแล้วล่ะ
29: หนูขอช่วยเก็บขยะได้ไหม
0: ไม่ได้จ้าทาราน้ำลึกมากเลยถ้าทาราเก็บเองอาจจะเป็นอันตรายได้พ่อว่าทาราช่วยไปแจ้งให้พี่ๆที่เขารับผิดชอบดูแลสวนให้มาช่วยกันเก็บขยะขึ้นจากน้ำดีกว่าจ้าเพราะพี่ๆเขามีอุปกรณ์พร้อมและชำนาญกว่าเราจะได้ปลอดภัยและขยะจะได้หายไปด้วยลูก
25: ได้ยินดังนั้นทารารีบวิ่งนำหน้าคุณพ่อเพื่อรีบไปแจ้งให้พี่ๆที่ดูแลสวนให้มาเก็บขยะเพราะทนเห็นทานน้ำที่สกปรกไม่ไหว

0: สวัสดีค่ะหนูกับคุณพ่อมาจ้างเรื่องขยะในทันน้ำค่ะตรงทันน้ำตรงโน้นที่มีสะพานข้ามนะคะมีขยะลอยเต็มไปหมดเลย
1: ขอบคุณมากเลยนะจ๊ะหนูน้อยขอบคุณนะคะคุณพ่อที่ช่วยมาแจ้งข้อมูลเดี๋ยววันนี้พี่ๆจะเอาขยะออกจากทันน้ำและติดป้ายห้ามทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำนะคะน่ารักจังเลยนะคะ
0: เย้ขอบคุณค่ะน้ำจะได้กลับมาใสเหมือนเดิมแล้วหนูดีใจจังเลยหนูรักทันน้ำแห่งนี้มาก
1: น่ารักจังเลยลูกช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับชุมชนพวกเราและยังรักธรรมชาติด้วย
2: สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นของส่วนรวมหมายถึงเป็นของทุกๆคนในชุมชนนี้นะจ๊ะทาราหากเราอยากให้ทานน้ำสนามหญ้าสวนสาธารณะในหมู่บ้านสวยงามอยู่เสมอทุกๆคนในชุมชนทั้งเด็กๆผู้ใหญ่ก็ต้องเคารพกฎกติกาในสังคมและช่วยกันดูแลรับผิดชอบส่วนรวมและช่วยกันดูแลทุกสิ่งของชุมชนนี้ด้วยนะลูกจะได้อยู่กับเราไปนานแสนนาน
0: เข้าใจค่ะคุณพ่อทาราจะเคารพกฎกติกาและช่วยดูแลสวนของชุมชนค่ะ
3: Yes, Tail, Pooh may have. Chichinoy, twice

0: วันนี้สนุกมากมายเลยนะ
1: Brave ผู้กล้าณชุมชนแห่งหนึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอเมริกามีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อ Brave ชื่อของเขาแปลว่าความกล้าหาญแต่ Brave กลับมีนิสัยขี้กลัวไม่ค่อยกล้าหรือลองทำอะไรใหม่ๆเหมือนชื่อของตัวเองเลยหลายครั้งที่เขาไปเล่นที่สนามเด็กเล่นแล้วเจอเพื่อนใหม่แต่ก็ไม่กล้าเข้าไปเล่นด้วยทำได้แค่หลบและไปนั่งเล่นอยู่คนเดียววันนี้ที่สนามเด็กเล่นในหมู่บ้านมีของเล่นใหม่มาเพิ่มเพียบเลยเด็กๆหลายคนตื่นเต้นมากๆเพราะจะได้เล่นของเล่นใหม่
2: ๆว้าวของเล่นใหม่เยอะแยะไปหมดเลย
1: ท่ามกลางบรรยากาศที่เด็กๆมากมายเล่นกันอย่างสนุกสนานมีเพียงแต่เบรฟที่ยังยืนดูเพื่อนเล่นอยู่ห่าง
2: ๆทำไมทุกคนเล่นกันน่าสนุกจังเลยของเล่นใหม่เล่นยังไงนะเล่นแล้วจะเจ็บตัวไหมเพื่อนคนอื่นๆจะอยากเล่นกับฉันหรือเปล่า
1: แม็กซ์เพื่อนที่อยู่ใกล้บ้านของเรฟวิ่งเข้ามาหาด้วยความดีใจ
3: สวัสดีเรฟ
2: สวัสดีแม็กซ
3: ์ไปเล่นเครื่องเล่นอันใหม่ตรงนั้นกันไหม
2: สไลเดอร์สูงสูงนั่นน่ะเหรอ
3: ใช่ใช่ไปกัน
1: เบรฟหัวใจเต้นแรงด้วยความกลัวเพราะไม่มั่นใจว่าพอจะเล่นเครื่องเล่นอันใหม่ได้ไหมเบรฟได้แต่ยืนมองแม็กซ์ที่รีบวิ่งไปเล่นเครื่องเล่นกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนาน คุณพ่อของเบรฟที่ยืนดูอยู่ห่างๆเห็นเบรฟไม่เดินไปเล่นกับเพื่อนสักทีก็เลยเดินเข้ามาแล้วบอกกับเดฟว่า
4: ไปเล่นกับเพื่อนๆสิลูกของเล่นน่าสนุกทุกชิ้นเลยไม่ต้องกลัวพ่อรอหนูอยู่ตรงนี้นะ
3: เฮ้ยมาเร็วมาเร็วมาเล่นกันเบรฟ
2: พ่อคะหนูกลัวที่จะไปเล่นกับแม็กซ์นะหนูไม่รู้จักใครเลยนะถ้าไปเล่นด้วยพวกเขาจะไม่ชอบหนูหรือเปล่า
1: คุณพ่อของเบรฟนั่งลงข้างๆแล้วเอามือตบไหล่ลูกสาวเบาๆพูดว่า
4: ไม่ต้องกลัวนะเบรฟพ่อรู้ว่าลูกกลัวและกังวลแต่พ่อเชื่อว่าลูกจะก้าวข้ามความกลัวได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแล้วลูกรู้ไหมความกลัวเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับความกล้าหาญนะ
1: เบรฟขมวดคิ้วแล้วคิดตามคุณพ่อยิ้มและพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่น
4: ความกล้าคือการตัดสินใจแม้เราจะหวาดกลัวและหวั่นไหวยังไงล่ะลูกเพียงแค่เบรฟก้าวเท้าออกไปนี่ก็เป็นความกล้าหาญแล้วนะลูกไม่ต้องกลัวพ่อรู้ว่าเบรฟกล้าหาญและทำได
2: ้ชักก้าวเท้าไปแล้วแต่เพื่อนๆไม่เล่นด้วยจะทำยังไงล่ะคะ
4: ไม่มีใครรู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงจนกว่าเราจะลองทำแต่สิ่งสำคัญคือการก้าวข้ามความกลัวนั้นตั้งหากล่ะลูกครั้งนี้ลองก้าวไปดูสักครั้งแล้วเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงดีไหม
1: เบรฟลังเลอยู่สักพักแต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจลุกขึ้นเขาก้าวช้าๆไปหาแม็กซ์และเด็กๆในกลุ่มหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาแต่เมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้มีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งยิ้มกว้างให้กับเบรฟแล้วพูดว่า
2: ดูสิเพื่อนใหม่ล่ะมาเล่นเล่นจับกันนะฉันชื่ออะไรล่ะเธอล่ะสวัสดีฉันชื่อเบฟนะ
1: เบฟตอบอย่างเขินๆแม็กซ์และเพื่อนคนอื่นๆยิ้มให้เบฟและพวกเขาก็เล่นด้วยกันอย่างสนุกสนาน
2: สนุกจังเลย
3: ไอ้เครื่องเล่นนี่มันสนุกจริงๆเลยอ่ะ
2: สนุกเนาะนี่นะ
1: เบรฟวิ่งเล่นอย่างมีความสุขจนลืมความกลัวที่เคยซ่อนอยู่ไปเลยในวันนั้นเบรฟได้ลองอะไรใหม่ๆมากมายทั้งการปีนป่ายเครื่องเล่นการวิ่งแข่งกับเพื่อนๆและการเล่นเกมที่เขาไม่เคยลองมาก่อน
2: สนุกนะ
1: เมื่อถึงเวลาต้องกลับบ้าน เบรฟก็เดินไปบอกลาเพื่อน
2: ๆบ๊ายบายแม็กซ
3: ์แล้วมาเล่นด้วยกันอีกนะ
2: บายเลยล่ะบ๊ายบายทุกคนแล้วมาเล่นด้วยกันอีกนะ
1: เบรฟเดินมาหาพ่อและบอกพ่อว่า
2: พ่อคะวันนี้หนูสนุกมากหนูมีความสุขและมีเพื่อนเพื่อนใหม่เพียบเลยค่ะ
1: คุณพ่อยิ้มและลูบหัวเบรฟ
4: เห็นไหมล่ะลูกความกล้าที่จะเผชิญสิ่งใหม่ๆไม่หวั่นไหวกับสิ่งเล็กๆน้อยๆทำให้เราเจอเรื่องราวดีๆอีกมากมายเลย
1: ตั้งแต่วันนั้นเบรฟมีความมั่นใจมากขึ้นเขากล้าเผชิญกับสิ่งใหม่ๆเพื่อนใหม่ของเล่นใหม่และสถานที่ใหม่อย่างมีความสุข

0: ผีเสื้อของเหมือนฝันในบ้านหลังหนึ่งที่แสนอบอุ่นคุณแม่และหนูน้อยน่ารักชื่อเหมือนฝันอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ทุกๆคืนคุณแม่จะอ่านหนังสือให้เขาฟังก่อนเข้านอน
1: แม่เล่านิทานให้ฟังนะ
0: กับหนังสือเล่มโปรดที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของผีเสื้อ
2: เล่มโปรดหนูเลยค่ะคุณแม
1: ่กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
2: คุณแม่คะผีเสื้อสวยมากเลยค่ะหนูจำได้นะที่คุณแม่บอกว่ามีผีเสื้อกลางวันผีเสื้อกลางคืนลวดลายหลากสีสันต่างกันหนูอยากเห็นผีเสื้อจังว่าสีจะสวยเหมือนในหนังสือไหม
1: ใช่จ้ะผีเสื้อกลางวันจะสีสดใสต่างจากผีเสื้อกลางคืนที่ไม่ค่อยมีสีหลากหลายพวกมันสวยและขยับได้ด้วยนะลูก
2: ว้าวเหมือนฝันอยากดูผีเสื้อค่ะคุณแม่พาหนูไปดูหน่อยนะนะคะ
1: ได้เลยจ้าถ้าอย่างนั้นปิดเทอมนี้เราไปดูผีเสื้อกันนะ
2: เย้หนูดีใจหนูดีใจ
1: แต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูผีเสื้อแม่มีภารกิจให้หนูด้วยนะจ๊ะหนูต้องฝึกปั่นจักรยานให้เก่งขึ้นเพราะเราต้องปั่นเข้าไปดูผีเสื้อในสวนแม่ให้เวลาหนูฝึกปั่นให้เก่งขึ้นภายใน10วันก่อนที่เราจะไปนะจ๊ะ
2: 10วันเองเหรอคะคุณแม่หนูจะทำได้ไหมเนี่ย
1: หนูทำได้ไหม
2: แต่หนูจะพยายามทำให้สำเร็จค่ะ
1: ดีมากจ้า
0: เหมือนฝันเข้านอนพร้อมสีหน้ายิ้มแย้มมีความสุขเพราะเขาจะได้ไปดูผีเสื้อที่เขารักในช่วงปิดเทอมนี้ทุกเย็นหลังจากเลิกเรียนเหมือนฝันจะมาฝึกปั่นจักรยานที่ลานหน้าบ้านฝึก

0: ตัวเองเดี๋ยวก็หายดีแล้วลูกปั่นต่อไหวไหม
1: ไหวค่ะแต่หนูขอพัก5นาทีก่อนได้ไหมคะ
0: ได้จ้ะลูกปั่นจักรยานต้องใช้แรงปั่นตามองข้างหน้ามือบังคับทิศทางและฝึกฝนการทรงตัวด้วยนะลูกทรงตัวดีก็จะปั่นได้นานถ้ามีครบทุกอย่างหนูก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่สำคัญกว่านั้นก็คือความพยายามในการฝึกฝนจนทำให้สำเร็จนะลูก
1: หนูจะทำตามที่คุณแม่บอกนะคะหนูจะปั่นจักรยานให้เก่งค่ะ
2: เหมือนฝันฝึกฝนปั่นจักรยานทุกเย็นตามที่คุณแม่ให้ภารกิจล้มแล้วปั่นใหม่ปั่นแล้วปั่นอีกผ่านไป10วัน
1: แม่คะแม่คะมาดูหนูปั่นจักรยานแล้วหนูปั่นเก่งขึ้นแล้วนะคะไม่ล้มเลย
2: เหมือนฝันปั่นจักรยานโชว์รอบๆลานหน้าบ้านปั่นอยู่พักใหญ่และปั่นได้นานกว่าเดิม
0: ว้าวปั่นเก่งขึ้นจริงๆนี่นาหนูเก่งมากๆเลยลูก
1: เย้ดูสิดูสิ
0: แม่ปลื้มใจในความพยายามและความตั้งใจของเหมือนฝันนะลูกงั้นวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนดีกว่าแม่ว่าเราเข้าบ้านอาบน้ำกินข้าวแล้วรีบเข้านอนพรุ่งนี้ปิดเทอมแล้วเราจะได้ไปเที่ยวสวนผีเสื้อกัน
2: เหมือนฝันได้ยินดังนั้นก็ถึงกับยิ้มตาโตเธอรีบเอาจักรยานเข้าไปเก็บในบ้านแล้วทำตามที่คุณแม่บอกทันทีเช้าวันต่อมาเหมือนฝันตื่นแต่เช้าตรู่รีบอาบน้ำแต่งตัวด้วยความตื่นเต้นเมื่อมาถึงสวนผีเสื้อเหมือนฝันตื่นตาตื่นใจมากก่อนจะหันไปยิ้มให้คุณแม่และหอมแก้มฟอดใหญ
1: ่ขอบคุณที่พาหนูมานะคะคุณแม่
0: ลูกคนนี
2: ้หลังจากนั้นแม่กับเหมือนฝันก็ปั่นจักรยานเข้าไปข้างในสวนผีเสื้อเส้นทางทอดยาวเหมือนฝันปั่นไปเรื่อยๆชมนกชมไม้สองข้างทางจนไม่รู้จักเหนื่อยและในที่สุดเขาก็มาถึงจุดที่เขาอยากเห็นผีเสื้อ
1: แม่คะตัวนี้สวยมากเลยตัวนี้สีเหลืองเกาะที่ใบไม้ต้นโน้นผีเสื้อสีม่วงเกาะที่ดอกไม้ด้วย
2: เด็กน้อยมองดูผีเสื้อด้วยความตื่นเต้นดีใจได้ชมนิทรรศการวงจรชีวิตของผีเสื้อและความหลากหลายของผีเสื้อกว่าร้อยชนิด
1: ตรงนู้นก็สวย
2: รวมถึงเรื่องราวของธรรมชาติที่สวยงามอีกมากมาย
1: หนูรู้แล้วค่ะว่าทำไมคุณแม่ถึงต้องให้หนูทำภารกิจในวันนั้น
0: ใช่จ้ะลูกการที่เราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจถึงแม้บางครั้งอาจจะต้องเจอปัญหาขอให้เราไม่ท้อและไม่เลิกทำไปเสียก่อนความสำเร็จก็จะมาถึงในสักวันนะลูกเหมือนวันนี้ที่หนูปั่นจักรยานมาตั้งไกลเพื่อที่จะมาดูผีเสื้อแสนสวยที่หนูอยากดูไงจ๊ะ
1: ใช่เลยค่ะคุณแม่
3: ก๊อกก๊อกก๊อกพี่จูนขออนุญาตขัดจังหวะแป๊บหนึ่งนะคะเด็กๆกำลังเพลิดเพลินเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการขบวนการหนูน้อยหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่นะคะทุกสัปดาห์13นาฬิกาถึงเวลา13นาฬิกา30นาทีค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่จูนต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

MEDCO Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน MEDCO Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: สายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
1: ในวัยที่มากขึ้นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่สุขภาพแต่คือการได้เข้าถึงสิ่งที่ควรได้รับ
2: ป้าไม่รู้จะไปติดต่อที่ไหนลูกหลานป้าก็ไม่วางฟังก็ไม่เข้าใจเวลาเจ้าหน้าที่พูดเร็วๆป้าก็ทำตามไม่ทันลูก
3: ไม่ต้องห่วงค่ะคุณป้าวันนี้ภาครัฐของพวกเราพร้อมดูแลผู้สูงอายุด้วยบริการที่เข้าถึงง่ายเป็นมิตรและเข้าใจทุกคนค่ะ
1: สอบถามข้อมูลและสิทธิ์ต่างๆได้ที่ศูนย์บริการประชาชนใกล้บ้านหรือสายด่วนภาครัฐโทร1111เพราะทุกวัยควรเข้าถึงสิ่งดีๆได้อย่างเท่าเทียมร่วมสนับสนุนการเตรียมพร้อมความสูงวัยโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
5: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
3: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
4: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

สายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเร่งฟื้นฟูจังหวัดน่านหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเร่งฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมเสริมมาตรการทางการเงินประคองผู้ประกอบการ
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านที่ระดับน้ำเริ่มลดลงล่าสุดได้บูรณาการหน่วยงานส่วนภูมิภาคจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและกระจายความช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเครื่องจักรกลอุปกรณ์ทำความสะอาดถุงยางชีพรวมถึงการส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานเพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหลควบคู่ไปกับการมอบหมายให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank และกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเร่งพิจารณามาตรการทางการเงินทั้งการพักชำระหนี้และการเสริมสภาพคล่องเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการให้สามารถกลับมาดำเนินกิจการและรักษาการจ้างงานในพื้นที่ได้โดยเร็วที่สุดทางนี้สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือได้ผ่านสายด่วน1564ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานียกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมอาวุธปืนในพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุร้ายสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
9: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีและที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ยกระดับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยควบคุมอาวุธปืนตลอดจนเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอย่างจริงจัง ตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานโดยตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดตรวจร่วมในพื้นที่เสี่ยงพร้อมตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและเฝ้าระวังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจก่อเหตุไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนขณะเดียวกันในระดับหมู่บ้านได้กำชับให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.เพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจการลาดตระเวนตรวจตราพื้นที่และการเฝ้าระวังความผิดปกติในหมู่บ้านประสานฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุและดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงทีจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งดำเนินมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมลดความเสี่ยงจากการใช้อาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและดูแลชีวิตทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: มาเลเซียจะแสวงหาทางออกสำหรับปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนผ่านเวทีอาเซียนดาโตเซรีโมฮัมหมัดฮาซันรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ามาเลเซียจะแสวงหาทางออกสำหรับปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนผ่านช่องทางทางการทูตของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเนื่องจากอาเซียนยังคงเป็นเวทีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมทั่วอินโดนีเซียและข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิบรูไนสิงคโปร์มาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของไทยขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมลงนามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนเมื่อเดือนมิถุนายนปี2545เพื่อเป็นกลไกจัดการกับปัญหาการเผาและหมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นร่วมกันน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคือลูกใหม่ประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2519ครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ครับแต่ก่อนอื่นนะครับพวกเราขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะครับพวกเราคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนศรียาภัยจังหวัดชุมพรผมอาร์ตนายทัศพลชนะฮวดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ9ครับ
1: และดิฉันบัวนางสาวบุญชรัตน์นิชภานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ4ได้โอกาสเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ
0: นะครับพวกเราทั้งสองคนนะครับถือว่าเป็นเยาวชนยุคใหม่ที่ยังอยากมีส่วนร่วมในการเป็นคลื่นลูกใหม่เพื่อส่งเสริมรายการวิทยุเพื่อให้คงอยู่ต่อไปนั่นเองครับ
1: สำหรับรายการในวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปติดตาม3เรื่องใกล้ตัวเยาวชนนักศึกษาทั้งบรรยากาศงานศรียาภัย Open House 2026เรื่องราวของเพื่อนคณะกรรมการสภานักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงผลงานและรางวัลและแคมเปญ Zero Waste ของเรียนศรียาภัยค่ะ
0: แต่ก่อนเข้าสู่ช่วงแรกนะครับพักเบรกด้วยบทเพลงเพราะๆสักครู่นึงนะครับ

0: ค่ะกลับมาอยู่กับรายการคลื่นลูกใหม่ค่ะช่วงแรกวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านย้อนบรรยากาศเปิดบ้านศรีอภัยปีการศึกษา2569หรือศรีอภัย Open House 2026ซึ่งเพิ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะ
1: ครับผมในงานที่ปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเปิดอาณาจักรแห่งการเรียนรู้เปิดประตูสู่โลกนวัตกรรมครับเพียงได้ยินชื่องานนี้นะครับก็เห็นภาพเลยนะครับว่าไม่ได้เป็นเพียงการเปิดโรงเรียนให้ผู้อื่นมาเยี่ยมชมแต่เพียงเท่านั้นแต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทดลองลงมือทำและแสดงศักยภาพของตนเองครับ
0: ใช่เลยค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าโรงเรียนเต็มไปด้วยนักเรียนคุณครูผู้ปกครองและแขกจากโรงเรียนที่เดินทางมาร่วมงานบรรยากาศคึกคักมากตั้งแต่จุดลงทะเบียนบริเวณโดมอาคาร9ไปจนถึงอาคารเรียนและฐานกิจกรรมทั่วโรงเรียนค่ะ
1: ครับพิธีเปิดนะครับเริ่มในเวลา 8:30 นและได้รับเกียรติจากดร.พีรภาบุญเพลิงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านศรีอภัยปีการศึกษา2519ศรีอภัย Open House 2026โดยนายเอกวุฒิไกรมากผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอภัยกล่าวรายงานจากนั้นเป็นการกล่าวเปิดงานและมอบกิจบัตรให้แก่โรงเรียนร่วมกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพนักเรียนและมอบของที่ระลึกและการแสดงเปิดงานศรีอภัย Open House 2026ครับ
0: และสิ่งหนึ่งที่สะท้อนความร่วมมือของเครือข่ายการศึกษาในจังหวัดชุมพรได้อย่างชัดเจนคือมีโรงเรียนร่วมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเข้ารับกิจบัตรถึง57โรงเรียนด้วยกันค่ะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งแต่เกิดขึ้นได้จากการแบ่งปันและการเติบโตไปด้วยกันค่ะ
1: ภาพอีกหนึ่งจุดเด่นของงานนะครับคือการแข่งขันทักษะวิชาการซึ่งเปิดโอกาสให้น้องตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้แสดงความสามารถทั้งหลายด้านรวมทั้งสิ้น42รายการแข่งขันเลยครับ
0: ค่ะรายการแข่งขันเนี่ยมีความหลากหลายมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการแต่งคำประพันธ์อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์Science Show การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาการวาดภาพระบายสีการบรรเลงดนตรีไทยการร้องเพลงไทยลูกทุ่งและการแกะสลักผลไม้การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพรวมถึงการแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีค่ะ
1: จากข้อมูลการสมัครนะครับมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น112คนและมีคุณครูผู้ฝึกซ้อมอีกทั้งสิ้น380คนรวมทั้งสิ้นนะครับเป็น992คนเลยครับตัวเลขนี้นะครับไม่ได้บอกเพียงว่างานมีขนาดใหญ่แค่ไหนแต่อยากสะท้อนถึงเวลาความตั้งใจและความร่วมมือของนักเรียนกับคุณครูที่อยู่เบื้องหลังการแข่งขันของแต่ละรายการด้วยครับ
0: สิ่งที่น่าประทับใจจึงไม่ใช่แค่ผลรางวัลค่ะแต่เป็นความกล้าที่จะลองความมีวินัยในการฝึกซ้อมและการได้พบเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจเหมือนกันต่อให้ผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรประสบการณ์ที่ได้ก็ถือเป็นรางวัลที่สำคัญสำหรับผู้ร่วมทุกคนค่ะ
1: จากการแข่งขันนะครับภายในงานยังมีนิทรรศการสุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงและการแสดงของนักเรียนผู้ร่วมงานจึงสามารถเลือกชมและร่วมกิจกรรมได้ตามความสนใจตลอดทั้งวันเลยครับ
0: บริเวณโดมอาคาร9นะคะจะมีบูธแนะนำห้องเรียนพิเศษทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเช่น SMT SMGE IEP EIS และ SMEP ส่วนบริเวณสนามกิจกรรมก็มีฐานจากหลายกลุ่มสาระทั้งภาษาต่างประเทศสุขศึกษาแนะแนวสังคมศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์สภานักเรียนและพลังสิบค่ะ
1: อีกกิจกรรมที่ช่วยให้การเดินชมงานสนุกขึ้นนะครับคือ Walk Rally สะสมสแตมป์ผู้ร่วมกิจกรรมรับใบสะสมสแตมป์จากจุดลงทะเบียนแล้วเลือกเข้าฐานที่สนใจโดยไม่ต้องเรียงลำดับเมื่อทำภารกิจของฐานสำเร็จก็จะได้รับตราประทับครับ
0: แต่ละฐานนะคะจะมีทั้งเกมความรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์เช่นเกมภาษาคำศัพท์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์สุขภาพศิลปวัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศเมื่อทำกิจกรรมครบอย่างน้อย10ฐานก็สามารถนำใบสะสมสแตมป์กลับไปตรวจสอบและรับเกียรติบัตรได้ค่ะ
1: จุดเด่นของกิจกรรมนี้นะครับผู้ร่วมงานไม่ได้แค่เดินดูนิทรรศการแต่ได้เป็นการพูดคุยทดลองคิดและลงมือทำจริงครับซึ่งเปลี่ยนพื้นที่ของโรงเรียนให้กลายเป็นอาณาจักรแห่งการเรียนรู้แนวคิด ทำงานได้อย่างชัดเจนครับ
0: ค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีนะคะคือการฉายหนังที่มีการจัดทำขึ้นของคณะกรรมการสภานักเรียนค่ะโดยได้มีการนำเรื่องจากเนื้อหาหนังสือที่มีชื่อว่าแกนั่นแหละค่ะที่แปลมาจากหนังสือเกาหลีค่ะ
1: โดยมีการสอดแทรกทั้งข้อคิดปริศนาที่ชนได้สงสัยและความรู้ในเวลาเดียวกันนั่นเองครับ
0: สำหรับพวกเราในฐานะนักเรียนนะคะงาน Open House เนี่ยยังเป็นโอกาสให้ได้ฝึกทักษะที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานเป็นทีมการต้อนรับผู้ที่มาเยือนการอธิบายกิจกรรมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองค่ะ
1: จริงครับและเมื่อทุกคนตั้งแต่ฝ่ายบริหารคณะครูบุคลากรนักเรียนตลอดจนโรงเรียนเครือข่ายร่วมมือกันงาน1วันจึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมภายในโรงเรียนแต่กลายเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้เยาวชนในจังหวัดชุมพรครับ
0: ค่ะ CPI Open House 2026จึงทำให้คำว่าเปิดอาณาจักรแห่งการเรียนรู้เปิดประตูสู่โลกนวัตกรรมไม่ได้เป็นเพียงคำขวัญของงานแต่เกิดขึ้นจริงผ่านทุกการแข่งขันทุกนิทรรศการและทุกฐานกิจกรรมค่ะ
1: พวกเรานะครับขอขอบคุณผู้บริหารคณะ

0: ครับกลับมาอยู่ในรายการคืนลูกใหม่ครับในช่วงที่2นี้พวกเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเพื่อนนักเรียนโรงเรียนเสียภัยคนหนึ่งรวมถึงยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเสียภัยซึ่งเพิ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนและจังหวัดชุมพรด้วยการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตครับ
1: เพื่อนของเราคนนี้นะคะก็คือดลนายดลภัทรอุ่นประสิทธิ์กรรมการงานวินัยนักเรียนคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเสียภัยประจำปีการศึกษา2569ผู้

0: ้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันอีสปอร์ตประเภทเกม FC Online และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดชุมพรเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Bug to Build No. 1 Esport ค่ะ
1: ในวันนี้นะครับดนจะมาพูดคุยกับเราถึงเบื้องหลังความสำเร็จการฝึกซ้อมและเป้าหมายในการแข่งขันในระดับต่อไปครับ
0: สวัสดีค่ะดุลภัทร
2: สวัสดีครับ
1: ก่อนอื่นนะครับพวกเราขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดชุมพรด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: อยากให้โดนเนี่ยเริ่มเล่าจากให้ทุกท่านเนี่ยรู้จักการแข่งขันสักนิดนึงนะคะว่าเป็นการแข่งขันรูปแบบไหนแข่งขันอย่างไรและต้องผ่านกี่รอบจนกว่าจะคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ค่ะ
3: ก็การแข่งขันในรอบแรกครับก็คือการแข่งขันตัวแทนผ่านตัวแทนโรงเรียนนะครับก็จะให้นักเรียนนะครับเป็นผู้ร่วมการแข่งขันเป็นตัวแทนโรงเรียนเพื่อไปแข่งในรอบตัวแทนจังหวัดต่อไปครับแล้วก็เมื่อได้ตัวแทนรอบจังหวัดแล้วก็ไปแข่งในตัวแทนระดับภาคครับระดับภาคเสร็จแล้วก็ไปต่อในระดับของประเทศครับ
1: จากเส้นทางที่เรามานะครับเส้นทางไม่ได้ง่ายเลยนะครับแล้วโดนมีการเริ่มสนใจเกม FIFA ออนไลน์ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับและอะไรคือจุดทำให้รู้สึกว่าอยากฝึกฝนเกมนี้อย่างจริงจังครับ
3: ก็ผมสนใจเรื่องของเกมฟุตบอลอยู่แล้วครับเกมฟุตบอลผมรู้สึกว่าเป็นเกมที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่าผมสนุกแล้วก็เล่นได้ดีครับเลยรู้สึกว่าการแข่งขันอีสปอร์ตส่วนใหญ่ช่วงนี้มันเกมฟุตบอลเนี่ยไม่ค่อยได้จัดการแข่งขันเท่าไหร่ครับพอมีเวลาการจัดการแข่งขันเกิดขึ้นผมก็เลยคิดว่าอยากจะเข้าร่วมครับแล้วแสดงฝีมือของตัวเองในเรื่องของเกมฟุตบอลครับ
0: แล้วในวินาทีที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชนะความรู้สึกแรกเนี่ยเป็นอย่างไรคะและมีใครเป็นคนแรกที่เราเนี่ยอยากบอกข่าวดีนี้ให้ทราบคะ
3: ก็ช่วงที่ชนะนะครับก็ความรู้สึกแรกก็คือโล่งใจเลยครับว่าเวลาเล่นทุกเกมเนี่ยเวลาเล่นทุกเกมมันมีความแบบกดดันแล้วก็ความยากในทุกเกมอยู่แล้วครับเวลาชนะมามันก็รู้สึกดีใจรู้สึกยินดีกับตัวเองแล้วก็รู้สึกโล่งครับที่ผ่านเกมนั้นมาได้ครับแล้วก็เวลาชนะก็อยากบอกคนแรกที่อยากบอกก็คือพ่อกับแม่ครับเวลากลับบ้านก็บอกพ่อกับแม่เป็นคนแรกครับอยากให้เขาดีใจกับเราครับ
0: ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำมากเลยนะคะ
1: ครับและรางวัลนี้นะครับมีความหมายอย่างไรต่อดนมากครับทั้งในฐานะผู้เล่นเกมอีสปอร์ตของนักเรียนโรงเรียนเสียภัยและในตัวแทนนักเรียนจังหวัดครับ
3: ก็ความรู้สึกนะครับก็รู้สึกดีใจกับตัวเองครับที่เราไม่ใช่แค่เด็กติดเกมครับแล้วก็เราโชว์ความสามารถของเราว่ามันก็สามารถไปได้ไกลเหมือนกันครับก็คือเราเล่นเกมแต่ว่าเราสามารถเป็นตัวแทนจังหวัดได้ก็สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดได้ครับ
1: กว่าจะมาถึงรางวัลชนะเลิศนี้เชื่อว่ายังมีการเตรียมตัวไม่น้อยนะครับอยากให้เล่าถึงตารางการซ้อมหน่อยครับว่าใน1สัปดาห์แบ่งเวลาซ้อมยังไงหรือเน้นพัฒนาทักษะด้านไหนเป็นพิเศษไหมครับ
3: ก็การซ้อมนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับใน1อาทิตย์ก็ส่วนใหญ่ผมก็เป็นลำพังนักเรียนแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนเป็นส่วนใหญ่เนาะผมก็ถ้าเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนเราก็ใช้คอมนะครับของในห้องสภาเป็นการซ้อมผมก็ซ้อมที่โรงเรียนเป็นส่วนใหญ่กลับบ้านมาถ้าสมมติว่าว่างจากงานภาระงานจากโรงเรียนครับผมก็ซ้อมกับที่บ้านซ้อมกับโน้ตบุ๊กของตัวเองครับแล้วก็แบ่งเวลาครับแบ่งเวลาดีๆแบ่งให้กับงานการบ้านหรืองานที่โรงเรียนครับแล้วก็แบ่งเวลาซ้อมด้วยก็ในทุกตอนเย็นนะครับเราก็ซ้อมตลอดครับ
0: ค่ะแล้วช่วงที่ผลการแข่งขันเนี่ยไม่เป็นไปตามที่หวังเนี่ยโดนมีวิธีทบทวนข้อผิดพลาดและกลับมาฝึกต่ออย่างไรคะ
3: ก็ทุกเกมนะครับแน่นอนว่ามันมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วครับทุกเกมผมก็กลับมาดูข้อผิดพลาดของตัวเองว่าเราพลาดตรงไหนบ้างเราส่วนนี้เราทำไม่ดีตรงไหนผมก็ในเกมนะครับเวลาเล่นจบมันก็จะมีรีเพลย์ผมก็จะดูภาพย้อนนะครับว่าตรงนี้พลาดตรงไหนแล้วก็ซ้อมเพิ่มนะครับเพื่อซ้อมจุดบกพร่องของตัวเองนะครับว่าให้เราออกมาดีที่สุดนะครับ
0: แสดงว่ามีการพัฒนาตัวเองโดยเริ่มจากการยอมรับข้อผิดพลาดแล้วก็นำไปแก้ไขนะคะซึ่งในการแข่งขันจริงเนี่ยแต่ละวินาทีคงจะมีผลต่อเกมมากเลยนะคะโดนมีวิธีควบคุมสมาธิและอารมณ์ยังไงให้แบบเวลาที่คะแนนตามหลังมาหรือว่าเจอคู่แข่งที่แบบแข่งแกร่งกว่าเนี่ยเราไม่มีการแบบผิดพลาดค่ะ
3: ก็การเล่นทุกเกมนะครับเราไม่รู้ว่าเขาเล่นยังไงถ้าสมมติว่าผมโดนนำก่อนผมจะมีนิสัยแบบว่าที่จะใจร้อนนะครับก็คืออันนี้เป็นข้อผิดพลาดของตัวผมเองนะครับการที่โดนนำก่อนแล้วใจร้อนเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเล่นเกมครับพอเราเล่นเกมเราจะไม่นิ่งครับเราก็ต้องอยู่กับตัวเองบอกตัวเองว่าเวลายังเหลือยังพอมีเวลาเรายังแก้เกมได้ ถ้าเราเล่นใจร้อนตั้งแต่ตอนแรกนะครับรูปเกมมันจะเสียผมก็ในทุกเกมถ้าสมมติว่าเราโดนนำก่อนผมก็จะตั้งสติเป็นอย่างแรกก่อนครับแล้วก็ตั้งใจกลับมาให้อยู่ในเกมครับ
1: และมีแมตช์ไหนหรือจังหวะไหนไหมครับในการแข่งขันที่รู้สึกว่ากดดันที่สุดไหมครับหรือผ่านแล้วผ่านสถานการณ์นั้นมาอย่างไรครับ
3: ก็แน่นอนครับตอนนี้เราผมเล่นไป3แมตช์นะครับแมตช์ที่กดดันที่สุดก็นัดที่เจอกับโรงเรียนสะอาดประเดิมวิทยาครับมันเป็นนัดชิงที่จะตัดสินว่าใครจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดครับผมเล่นเป็นไม้แรกก็คือเจอกับไม้แรกของทางฝั่งโรงเรียนสะอาดนะครับผมเล่นไม้แรกก็คือเป็นไม้ที่เรียกว่าเรียกความมั่นใจแล้วผมก็เจอกับคนที่เล่นไม้แรกซึ่งก็เล่นเก่งไม่น้อยนะครับเล่นแบบว่าสมน้ำสมเนื้อเลยครับเกมนั้นเป็นเกมที่ผมรู้สึกกดดันที่สุดเพราะว่ามันก็เป็นนัดชิงแล้วก็ไม้แรกถ้าสมมติว่าผมชนะผมก็เอาความมั่นใจกลับมาได้ในทีมนะครับถ้าสมมติว่าผมแพ้ก็ทีมอาจจะเสียความมั่นใจนิดนึงคนที่เล่นไม้ที่ต่อจากผมก็อาจจะกดดันมากขึ้นแต่ผมก็พยายามจะทำไม้แรกของผมให้ดีที่สุดครับ
1: และมีคำถามนะครับว่าตอนนั้นคิดอะไรเป็นอย่างแรกหรือว่าจุดเปลี่ยนของเกมนั้นอยู่ตรงไหนครับ
3: จุดเปลี่ยนของเกมก็คือผมเป็นคนเปิดเกมได้ก่อนครับก็คือผมออกนำก่อนทีนี้เขาก็เริ่มเร่งเกมมาใส่ผมครับพอเวลาเราผมโดนตีเสมอแน่นอนว่าผมก็ใจร้อนแต่ว่าผมก็พยายามจะดึงสติตัวเองให้กลับมาได้ครับก็ผมก็ออกนำเขาไปอีก2ลูกก็คือทำให้ผมนำห่างนะครับ3ลูกก็คือผมพยายามกลับมาอยู่กับตัวเองครับอย่าใจร้อนอย่าเล่นเกมให้เกมมาอยู่ในมือของเราครับ
1: ซึ่งหลายคนอาจมองว่านะครับอีสปอร์ตนั้นจะเป็นเพียงการเล่นเกมแต่ในมุมมองของผู้เล่นจริงนั้นโดนคิดว่าอีสปอร์ตช่วยพัฒนาทักษะด้านอะไรบ้างหรอครับ
3: อีสปอร์ตนะครับก็คือการเล่นเกมนะครับก็คือช่วยให้เราจัดการเวลาของตัวเองได้ครับถ้าสมมติว่าเราตั้งใจในการที่จะไปด้านนี้ให้ไกลนะครับก็คือเราพัฒนาฝีมือของตัวเองโดยที่เราไม่ทำให้ความสามารถด้านอื่นของเราแย่ลงไปด้วยนะครับก็คือเราต้องจัดการเวลาของเราให้เหมาะสมกับการที่เราเล่นเกมด้วยนะครับแล้วก็การเล่นเกมถ้าสมมติว่ามีเวทีไหนหรือว่าการแข่งขันไหนที่เราสามารถโชว์ความสามารถของตัวเองได้ก็แนะนำว่าให้ลงนะครับก็คือเราเล่นเกมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นเกมแล้วเราสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดหรือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับ
1: ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจคือทักษะนั้นมีการพัฒนาขึ้นใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วโดนเนี่ยคิดว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างการเล่นเกมเพื่อความสนุกแล้วก็การฝึกเพื่อจะเข้าแข่งขันมันแตกต่างกันยังไงคะ
3: ก็การเล่นเกมด้วยความสนุกนะครับส่วนใหญ่ก็การแข่งขันเนี่ยเวลาเราเล่นเราก็ต้องมีความสนุกอยู่ในการแข่งขันด้วยครับมันถึงจะมีความสุขแล้วก็เวลาเล่นจะได้เป็นตัวเองเวลาเล่นเราถ้าเรามีความสนุกเนี่ยเราเล่นเราจะไม่กดดันตัวเองครับก็คือเหมือนเราเล่นแบบไม่ได้แข่งอยู่เราเล่นด้วยความสนุกนะครับก็ถ้าสมมติว่าเราเล่นด้วยความสนุกอยู่แต่ว่าเราอยากจะเพิ่มระดับก็คือเป็นแบบว่าเราจะเริ่มในการแข่งขันเนี่ยเราก็ต้องจัดเวลาด้วยนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นด้วยความสนุกแต่ว่าอย่างอื่นเราไม่สนใจเราก็ต้องจัดการเวลาเพราะว่าการเล่นด้วยความสนุกเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งใจจริงๆเราก็อาจจะเข้าไปในการแข่งขันไม่ได้ครับ
0: แล้วนอกจากการฝึกซ้อมแล้วเนี่ยดนยังต้องเรียนแล้วก็ทำหน้าที่กรรมการงานวินัยนักเรียนในคณะกรรมการสภานักเรียนด้วยมีวิธีแบ่งเวลาและจัดลำดับความสำคัญอย่างไรบ้างคะ
3: ก็อย่างแรกเลยครับผมก็ให้ความสำคัญกับเรื่องงานก่อนนะครับเราทุกครั้งนะครับที่ผมมาซ้อมมาเล่นเกมก็คืองานผมจะต้องเสร็จแล้วนะครับก็คือเราจะแบ่งเวลาให้กับงานก่อนเป็นอย่างแรกถ้าสมมติว่างานเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งในเรื่องของการซ้อมมาไว้ทีหลังครับพอเวลางานเสร็จแล้วผมก็ค่อยกลับมาซักซ้อมในของตัวเองครับถ้าสมมติว่ามีงานผมก็ต้องแบ่งเวลาให้กับงานด้วยครับ
1: และในบทบาทสภานักเรียนนะครับช่วยส่งเสริมการเป็นผู้แข่งขันอีสปอร์ตอย่างไรบ้างครับหรือในทางกับการประสบการณ์จากการแข่งขันช่วยนำมาใช้ในการทำงานอย่างเพื่อส่วนรวมได้อย่างไรบ้างครับ
3: ก็อย่างแรกเลยนะครับก็ผมก็รู้สึกว่าการที่เป็นสภานักเรียนมันก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนแล้วครับผมก็ช่วยโรงเรียนมาเยอะพอสมควรแล้วก็การที่ผมได้เข้าร่วมแบบนี้ผมก็ยิ่งรู้สึกดีใจกับตัวเองที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองให้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมากขึ้นครับการเป็นสภานักเรียนก็ช่วยผมได้มีโอกาสหลายๆอย่างนะครับเช่นการแข่งขันครั้งนี้ผมก็ได้รับรู้ข่าวสารเพราะว่าเราได้เป็นสภานักเรียนผมเลยมีโอกาสได้เข้าแข่งขันในรายการนี้ครับ
0: ค่ะสำหรับการแข่งขัน Buff to Build Number 1 Esport ในระดับต่อไปเนี่ยตอนนี้เตรียมตัวไปถึงไหนแล้วคะหรือว่าตั้งเป้าหมายของตัวเองไว้อย่างไรบ้าง
3: ก็เป้าหมายนะครับก็ผมก็อยากฝันไว้เยอะเหมือนกันนะครับก็คืออยากให้เป็นตัวแทนระดับประเทศนะครับให้ไปได้ไกลที่สุดตอนนี้ก็รู้สึกภูมิใจแล้วครับที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดหวังว่าในรอบภาคผมก็จะทําได้ดีมากกว่าเดิมครับ
1: และไม่ได้ลงแข่งขันนะครับในฐานะของตัวแทนจังหวัดชุมพรมีสิ่งไหนที่อยากพัฒนาเพิ่มเติมจากรอบที่ผ่านมาเป็นพิเศษไหมครับ
3: ก็ยังเป็นในเรื่องของอารมณ์อยู่ครับก็คือผมจะชอบกดดันตัวเองเวลาที่โดนนําก่อนหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันครับผมก็ต้องฝึกในเรื่องของสติแล้วก็อารมณ์ของตัวเองครับเวลาอยู่ในเกมจริงๆครับ
0: ค่ะก่อนที่จะจบการพูดคุยนะคะอยากให้โดนฝากข้อคิดถึงเพื่อนและน้องที่มีความสนใจด้านอีสปอร์ตแต่ยังไม่กล้าลองแข่งขันเลยค่ะว่าควรเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรบ้างค่ะ
3: ก็ผมเชื่อนะครับว่าน้องๆหลายคนก็มีความสามารถในเรื่องของอีสปอร์ตครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เคยแข่งหรือว่าได้ลงเวทีจริงๆผมก็แนะนําว่าเราผมเชื่อนะครับว่าทุกคนมีฝีมืออยู่แล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แสดงให้ทุกคนเห็นก็แนะนําว่าให้ลงแข่งนะครับลงอย่างน้อยก็เป็นประสบการณ์ให้ตัวเองนะครับแล้วก็การเล่นเกมเนี่ยมันส่งผลให้กับเราเล่นหลายๆอย่างนะครับทั้งข้อดีข้อเสียครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นแล้วมันส่งผลดีเราได้เล่นแข่งขันอะไรแบบนี้ครับก็คือผมแนะนําว่าให้แบ่งเวลาให้กับหลายๆอย่างด้วยครับการเล่นเกมเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราสามารถเล่นได้คลายเครียดแล้วครับถ้าเราเล่นเก่งมากพอเราก็ได้แข่งขันได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองด้วยครับ
1: และสุดท้ายนี้มีอะไรอยากฝากถึงคุณครูหรือเพื่อนนักเรียนและชาวชุมพรที่กำลังจะรอติดตามและส่งกำลังใจในการแข่งขันในระดับต่อไปไหมครับ
3: ก็ต้องขอบคุณนะครับอย่างแรกก็ขอบคุณเพื่อนๆพ่อๆพี่ๆนะครับให้กำลังใจผมในระดับในตั้งแต่รอบระดับของโรงเรียนนะครับมาตอนนี้ผมมาถึงรอบภาคแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับแล้วก็ฝากส่งกำลังใจเชียร์ผมด้วยนะครับ
1: ขอบคุณดนมากนะครับที่ร่วมมาแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์กับรายการคลื่นลูกใหม่ในวันนี้นะครับพวกเรานะครับขอเป็นกำลังใจให้ตัวการเตรียมตัวในอย่างเต็มที่และประสบความสำเร็จในการแข่งขันในระดับต่อไปครับ
0: ก็ขอเชิญชวนคุณครูนักเรียนผู้ปกครองและทุกท่านนะคะร่วมติดตามและส่งกำลังใจให้นายโดลภัทรอุ่ยประสิทธิ์ตัวแทนจังหวัดชุมพรในการแข่งขัน Bub to Build No. 1 Esport ด้วยนะคะ
1: ครับในเรื่องราวของโดนครับทำให้เห็นว่าความสำเร็จนั้นไม่ได้เกิดจากความสามารถแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่เกิดจากการฝึกฝนวินัยการวางแผนและการเรียนรู้จากทุกการแข่งขันเลยครับ
0: ช่วงต่อไปนะคะพวกเราจะชวนทุกท่านเนี่ยมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กน้อยเพื่อสิ่งแวดล้อมกับแคมเปญ Zero Waste ของเรียนศิลปภัยค่ะพักด้วยบทเพลงสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะ

0: กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการคือลูกใหม่บัวครับลองนึกภาพดูนะครับว่าในวันหนึ่งเราอาจถือแก้ว1ใบรับถุง1ใบใช้หลอด1อันและแกะขนมอีก1ซองตอนที่อยู่ในมือเรานะครับของเหล่านี้อาจจะเป็นของเพียงชิ้นเล็กนิดเดียวแต่เมื่ออยู่ในทุกคนของโรงเรียนเสียภัยนะครับปริมาณคงไม่น้อยเลยนะครับ
1: จริงค่ะอาร์ตและคำถามสำคัญเนี่ยอาร์ตไม่ใช่แค่ว่าเราจะทิ้งสิ่งเหล่านี้เนี่ยลงถังไหนแต่ต้องย้อนกลับไปถามตั้งแต่แรกว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้มันหรือเปล่าใช้ซ้ำได้ไหมและทำอย่างไรให้สิ่งของอยู่กับเราได้นานที่สุดค่ะ
0: นี่จึงเป็นที่มาของประเด็นในช่วงนี้ครับแคมเปญ Zero Waste ของโรงเรียนเสียภัยแนวคิดที่ชวนเราทุกคนลดการสร้างขยะตั้งแต่ต้นทางและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าครับ
1: คำว่า Zero Waste ไม่ได้หมายความว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปต้องไม่มีขยะเหลือแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะแต่เป็นเป้าหมายการตั้งเป้าที่จะลดสิ่งไม่จำเป็นให้ได้มากที่สุดเลือกใช้สิ่งของอย่างคิดก่อนและจัดการสิ่งที่เหลืออยู่อย่างถูกวิธีค่ะ
0: ถ้าอยากเริ่มแบบจำง่ายนะครับเราสามารถใช้แนวคิด 5R เป็นตัวช่วยได้ครับตัวแรกคือ Refill หรือปฏิเสธสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นหากไม่ได้ใช้ช้อนพลาสติกก็แจ้งว่าไม่รับครับถ้าหากมีถุงอยู่แล้วก็ไม่ต้องรับถุงเพิ่มครับ
1: ตัวที่2คือ reduce ค่ะหรือการลดใช้ก่อนที่จะซื้อของเนี่ยลองถามตัวเองก่อนว่าจำเป็นไหมมีของเดิมที่ใช้แทนได้หรือไม่และถ้าต้องซื้อจริงๆเนี่ยเราจะเลือกแบบมีบรรจุภัณฑ์น้อยกว่าได้ไหมการลดตั้งแต่ต้นเนี่ยย่อมง่ายกว่าการตามเก็บขยะภายหลังแน่นอนค่ะ
0: ตัวที่3นะครับ reuse หรือใช้ซ้ำครับตัวเลือกที่ใกล้ที่สุดก็คือขวดน้ำกล่องอาหารถุงผ้าซองเอกสารหรือถุงกระดาษที่ยังมีพื้นที่ว่างหากใช้งานได้ให้โอกาสของเหล่านั้นได้ทำหน้าที่ต่อเถอะครับ
1: ตัวที่4คือ repair หรือซ่อมแซมค่ะบางครั้งเนี่ยปากกาเนี่ยยังใช้ได้แต่ว่าชิ้นส่วนมันหลวมหรือว่ากระเป๋าเนี่ยขาดเพียงจุดเล็กนะคะหรืออุปกรณ์บางอย่างเสียเพียงส่วนเดียวหากซ่อมได้ก็ไม่จำเป็นต้องทิ้งหรือซื้อใหม่ทั้งหมดค่ะ
0: และตัวที่5ก็คือ recycle หรือส่งวัสดุเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ครับแต่สิ่งที่สำคัญคือวัสดุนั้นต้องได้รับการคัดแยกอย่างเหมาะสมไม่เปื้อนเศษอาหารจนเกินไปหรือทิ้งตรงประเภทครับ
1: สังเกตไหมคะว่า Recycle เนี่ยอยู่ท้ายสุดเลยเพราะว่าทางเลือกที่ดีที่สุดเนี่ยมักเริ่มจากการไม่รับลดการใช้ซ้ำและซ่อมแซมก่อนค่ะหากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆจึงค่อยคัดแยกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อค่ะเรามาลองเล่นเกมสั้นกันดีไหมคะพี่อาร์ตชื่อเกมนี้เนี่ยชื่อว่าถ้าเป็นคุณจะเลือกแบบไหนสถานการณ์แรกนะคะตอนเช้าเนี่ยเราซื้อน้ำก่อนเข้าโรงเรียนทางร้านยื่นหลอดมาให้แต่เราสามารถดื่มจากแก้วได้อาร์ตจะเลือกอย่างไรคะ
0: ผมจะบอกว่าไม่รับหลอดครับเพราะเป็นการรีฟิลง่ายที่สุดพอใช้เวลาไม่กี่วินาทีแต่สามารถลดขยะได้ตั้ง1ชิ้นในทันทีครับแล้วถ้าบัวเสื้ออาหารกลางวันอยู่นั้นและเตรียมกล่องของตัวเองมาจะเลือกอย่างไรครับ
1: ก็ใช้กล่องที่เตรียมมาค่ะเพราะว่านี่คือการ reuse และยังทำให้เราเนี่ยดูแลปริมาณอาหารของตัวเองได้ด้วยสถานการณ์ต่อไปนะคะถ้ามีกระดาษที่ใช้เพียงหน้าเดียวเนี่ยอาร์ตจะทำอย่างไรคะ
0: ก็จะใช้แยกในการจดร่างครับหรือว่าทำแบบฝึกสั้นๆหรือเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำครับไม่รีบทิ้งเพราะกระดาษไม่ขาวสะอาดหรอกครับ
1: เห็นไหมคะว่า Zero Waste เนี่ยไม่ได้เริ่มจากกิจกรรมใหญ่เสมอไปแต่เริ่มได้จากการตัดสินใจเล็กๆในแต่ละวันนะคะและเมื่อคนจำนวนมากเนี่ยทำสิ่งนี้พร้อมกันผลลัพธ์ก็จะขยายใหญ่ยิ่งขึ้นค่ะ
0: บางคนนะครับอาจคิดว่าถ้าจะทำ Zero Waste นั้นต้องซื้อของอนุรักษ์โลกใหม่ทั้งหมดเลยหรอแต่ความจริงนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงเลยนะครับของที่เป็นมิตรที่สุดกับสิ่งแวดล้อมนะครับอาจจะเป็นของเดิมที่เรามีอยู่แล้วก็ได้ครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีบทิ้งขวดกล่องหรือว่ากระเป๋าเดิมเพื่อไปซื้อรุ่นใหม่เพียงเพราะว่ามันดูสวยกว่าหลักสำคัญก็คือใช้ของที่มีอยู่ให้คุ้มค่าดูแลให้ใช้ได้นานและซื้อใหม่เมื่อมีความจำเป็นจริงๆค่ะ
0: และอีกหนึ่งเรื่องนะครับบางคนอาจคิดว่าแยกขยะแล้วจบแต่ถ้าเรายังรับขยะหรือใช้ของที่ไม่จำเป็นเป็นจำนวนมากปริมาณขยะก็คงจะเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆครับดังนั้นการคิดก่อนรับและคิดก่อนซื้อซึ่งสำคัญไม่แพ้กับการคัดแยกเลยครับ
1: ค่ะและเพื่อให้เรื่องนี้เนี่ยไม่จบลงแค่การพูดเท่านั้นวันนี้พวกเราขอเชิญชวนทุกท่านลองทำภารกิจ7วันลดขยะไปด้วยกันค่ะไม่ต้องเริ่มพร้อมกันหลายอย่างเลือกเพียง1พฤติกรรมที่ทำได้จริงและต่อเนื่องตลอด1สัปดาห์ค่ะ
0: ตัวอย่างนะครับเช่นพกขวดน้ำไปเองทุกวันปฏิเสธถุงเมื่อซื้อของได้ใช้กระดาษ2หน้า เตรียมช้อนหรือกล่องอาหารของตนเองครับ
1: ต่อไปนะคะเมื่อครบ7วันเนี่ยลองสังเกตดูว่าเราลดขยะได้กี่ชิ้นมีวันไหนที่เราลืมบ้างและจะปรับอย่างไรให้พฤติกรรมนี้เนี่ยทำได้ง่ายขึ้นเป้าหมายไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแต่คือการทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานค่ะ
0: และถ้ามีเพื่อนร่วมทำด้วยนะครับก็จะยิ่งสนุกมากขึ้นอีกอาจจะเป็นการชวนกันตั้งเป้าหมายในห้องเรียนช่วยกันเตือนอย่างสุภาพและชื่นชมเมื่อมีใครพยายามลดขยะครับ
1: อาคิดว่าอะไรคือเหตุผลที่เราทุกคนเนี่ยรู้ว่าควรลดขยะแต่บางครั้งก็ยังทำไม่ได้คะ
0: ผมคิดว่าอาจจะเป็นความเคยชินครับเพราะเรามักจะเลือกสิ่งที่สะดวกที่สุดโดยไม่คำนึงถึงโลกวิธีการแก้จึงอาจจะไม่ใช่การตำหนิตัวเองครับแต่เป็นการเตรียมความพร้อมเช่นวางถุงผ้าไว้ในกระเป๋าเตรียมน้ำก่อนออกจากบ้านหรือเขียนเตือนตัวเองไว้นะครับ
1: เห็นด้วยเลยค่ะสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยควรเกิดจากการชวนกันไม่ใช่การจับผิดกันถ้าเห็นเพื่อนยังทำไม่ได้เนี่ยเราอาจจะเริ่มจากการทำให้ดูก่อนชวนด้วยคำพูดดีๆและเปิดโอกาสให้แต่ละคนค่อยปรับในแบบที่เหมาะกับตัวเองค่ะ
0: เพราะท้ายสุดนะครับ Zero Waste ไม่ใช่การแข่งขันว่าใครสร้างขยะน้อยที่สุดแต่เป็นความร่วมมือของทุกคนที่ช่วยใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบมากขึ้นครับ
1: จาก Open House ที่ผ่านมานะคะที่ได้เปิดพื้นที่การเรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนที่พัฒนาตนเองจนได้รับรางวัลมาถึงแคมเปญ Zero Waste ทั้ง3เรื่องในวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเลยนะคะคือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อเราเริ่มลงมือทำค่ะ
0: จริงครับความคิดสร้างสรรค์ความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมอาจจะเริ่มจากคนหนึ่งคนแต่เมื่อเรื่องราวถูกส่งต่อก็สามารถกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอีกมากมายได้เลยครับ
1: ใช่ค่ะและนี่คือเหตุผลที่พวกเราเนี่ยอยากชวนทุกท่านมาเปิดวิทยุและติดตามรายการกันให้มากขึ้นค่ะเพราะวิทยุเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เสียงที่ลอยผ่านไปแต่เป็นพื้นที่ที่เราได้ยินเรื่องราวของคนใกล้ตัวได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์และได้เปิดมุมมองใหม่จากเสียงของเยาวชนค่ะ
0: รายการคลื่นลูกใหม่เป็นพื้นที่ที่เยาวชนได้คิดได้ถามได้เล่าและได้ชวนสังคมมองเรื่องราวรอบตัวไปด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการศึกษาความสามารถของเพื่อนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีหรือเรื่องดีในชุมชนครับทุกเรื่องสามารถกลายเป็นบทสนทนาที่มีคุณค่าได้ครับ
1: หากวันนี้เนี่ยมีประโยคไหนที่ทำให้คุณยิ้มหรือมีเรื่องไหนที่ทำให้คุณอยากลงมือทำหรือมีประเด็นใดที่อยากให้พวกเรานำมาพูดคุยในครั้งต่อไปอย่าลืมติดตามรายการและชวนคนในครอบครัวเพื่อนหรือคนใกล้ตัวมาเปิดวิทยุอยู่ด้วยกันนะคะ
0: เพราะยิ่งมีคนติดตามมากขึ้นนะครับเรื่องราวก็จะยิ่งเดินทางไปได้ไกลขึ้นและเสียงเล็กจากเยาวชนอาจจะกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างและเปลี่ยนแปลงครับ
1: และนี่คือประเด็นข่าวสารที่พวกเราเนี่ยนำมาฝากทุกท่านในรายการคลื่นลูกใหม่สำหรับวันนี้ค่ะ
0: พวกเราขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้และส่งเสริมต่อเรื่องราวที่สร้างสรรค์ครับ
1: ค่ะและขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่กับพวกเราตั้งแต่ต้นจนจบรายการฝากติดตามคลื่นลูกใหม่และชวนกันมาเปิดวิทยุด้วยกันให้มากขึ้นพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเดียวกันค่ะ
0: วันนี้ผมอาร์ตทัศพลชนะฮวดและบัวปุญชรัตนิสภาขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการคลื่นลูกใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 14:00 น. ถึง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเร่งฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมติดตามสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการอพยพการทำความสะอาดบ้านเรือนการฟื้นฟูพื้นที่และการสนับสนุนภารกิจด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกระทรวงทรัพย์ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม150นายลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านสำหรับอำเภอปัวเจ้าหน้าที่100นายได้เข้าปฏิบัติภารกิจณวัดบ้านซ่านและโรงเรียนบ้านซ่านตำบลสถานร่วมการฉีดน้ำทำความสะอาดดินโคลนและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเพื่อให้สถานที่สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้750รายรวม320ครัวเรือนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนำกำลังพลและเครื่องจักรทำความสะอาดบ้านเรือนฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเน้นย้ำหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชน
11: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามและปฏิบัติภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังระดับน้ำลดลงโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลรถบรรทุกและรถฉีดล้างน้ำเข้าดำเนินการขนย้ายขยะสิ่งปฏิกูลและดินโคลนออกจากชุมชน พร้อมทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครโดยเปิดเผยว่าได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทันทีในจุดที่สามารถทำได้พร้อมกำชับให้บริหารจัดการกำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหากขาดแคลนอุปกรณ์ให้เร่งประสานหน่วยงานข้างเคียงเข้ามาสนับสนุนทันทีเนื่องจากภารกิจฟื้นฟูหลังน้ำลดถือเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนในการคืนความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมเตรียมพันธุ์พืชและไม้ผลฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรจังหวัดน่านหลังน้ำลด
12: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรกำชับทุกสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอติดตามสถานการณ์จากฝนตกหนักและฝนตกสะสมในช่วงที่ผ่านมาแม้ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายแต่มวลน้ำก้อนใหญ่เคลื่อนผ่านตัวเมืองน่านลงสู่อำเภอเวียงสายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ2เมตรหากไม่มีฝนตกหนักหรือปัจจัยอื่นเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนมวลน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนเศรษฐกิจต่อไปจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นมีพื้นที่การเกษตรในจังหวัดน่านได้รับความเสียหายเบื้องต้นรวม9อำเภอจำนวนกว่า 14,963 ไร่มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 6,538 รายสำหรับการช่วยเหลือกำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมพันธุ์พืชผักและไม้ผลสนับสนุนเกษตรกรหลังน้ำลดรวมถึงการสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มานำไปใช้ฟื้นฟูป้องกันเชื้อราสาเหตุโรคพืชโดยเกษตรกรสามารถขอรับได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

Meko Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน Meko Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

สายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

รู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรม

0: กำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz
1: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
2: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
3: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
4: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรม

0: ำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz
1: น้ำเต็มท้องหล่นน้องฟองลี
2: เตรียมพบกับงานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

0: ่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์มุ่งเชื่อมความสัมพันธ์เศรษฐกิจดึงดูดการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์มุ่งเชื่อมความสัมพันธ์เศรษฐกิจดึงดูดการลงทุนพัฒนาพลังงานสะอาดและเกษตรเทคโนโลยีพร้อมเพิ่มโอกาสธุรกิจไทยในตลาดโลกวันนี้ที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวระหว่างการพบปะชุมชนไทยว่าการเยือนนิวซีแลนด์ในครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่านักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในไทยขณะที่ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจในนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่องรัฐบาลยังเตรียมใช้ความร่วมมือกับนิวซีแลนด์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและรายได้ของเกษตรกรไทยรวมถึงผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในภูมิภาคโดยเฉพาะสินค้าแอปเปิ้ลด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงโดยเร่งเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเฮลิคอปเตอร์นำถุงพระราชทานและถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนบ้านห้วยปูดอำเภอปัวจังหวัดน่านเน้นส่งให้ถึงมือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ห่างไกล
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์2ลำเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งวันนี้เฮลิคอปเตอร์ได้ปฏิบัติภารกิจรวม6เที่ยวบินเดินทางไปยังบ้านห้วยปูดตำบลภูคาอำเภอปัวเพื่อนำสิ่งของจำเป็นเข้าไปให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและยังคงรอคอยความช่วยเหลือประกอบด้วยถุงพระราชทานถุงยังชีพจากมูลนิธิเพชรเกษมเข้ ข้าวสารและอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยให้ประชาชนมีอาหารและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตช่วงการเดินทางยังไม่สะดวกทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ได้นำข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสตามาใช้ประกอบการวิเคราะห์และค้นหาพื้นที่รวมถึงกลุ่มประชาชนที่อาจติดค้างหรือรอคอยความช่วยเหลือติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงผู้ประสบภัยน้ำป่าดินถล่มน่านส่งทีมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลด
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพน้ำดื่มแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมรับฟังปัญหาและประเมินความเสียหายนายพิพัฒน์ชัยกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจึงสั่งการให้เร่งช่วยเหลือด้วยสิ่งของจำเป็นพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยกระทรวงแรงงานจะเปิดศูนย์ซ่อมสร้างณโดมวัดบ้านร้องเพื่อให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและฝึกอาชีพเสริมช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วเบื้องต้นในวันที่24สิงหาคมจะร่วมกับชาวบ้านทำความสะอาดพื้นที่โดมวัดบ้านร้องเพื่อเตรียมเปิดศูนย์บริการภายในวันที่26สิงหาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

Medco Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดี Medco Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

ุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวดำเนินรายการโดย

พระเมตตาบารมีชุมพรวันนี้สุขร่มเย็นเป็นข้อความและคติพจน์ที่เราชาวชุมพรทุกคนจะจดจำและติดไว้ตามบ้านเรือนสถานที่ที่เรามีกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ค่ะก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการอปมช.คุยข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสวท FM 100เมกะเฮิรตซ์เริ่มกันตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาโดยประมาณนะคะ

0: ก็ตรงกับวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ดิฉันยุพินพัฒนาเวชอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดชุมพร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และมีวันนี้มีพี่
1: มยุรีสุขเกษมค่ะ
0: ค่ะมาแจมกันด้วยนะคะเราทั้งคู่ก็เป็นอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนนะคะเป็นอปมช.ของจังหวัดชุมพรค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฤดูฝนของประเทศไทยเรานะคะพี่เล็กนะคะเราก็จะเริ่มกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะก็คาดว่าจะสิ้นสุดก็ประมาณ
1: เดือนตุลาคม
0: ใช่เลยค่ะนะคะสภาพอากาศก็จะมีทั้งน้ำท่วมนะที่น่าเป็นห่วงมากนะคะ
1: จังหวัดน่านนะคะ
0: ใช่โดยเฉพาะ6จังหวัดด้วยกันนะคะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและก็น้ำป่าไหลหลากนะคะเช่นจังหวัดน่านที่พี่เอ่ยถึงนะคะ
1: ที
0: ่ใช่นะคะรับบทหนักมากเลยนะคะแล้วก็จังหวัดสุโขทัยบ้านหนูเองนะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะเพชรบูรณ์จังหวัดสกลนครและอุบลราชธานีโดยเฉพาะจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมากที่สุดนะคะเราแทบตามติดตามข่าวกันอยู่แล้วนะเพราะว่าสร้างถนนหนทางทำให้น้ำมันวิ่ง
1: มันไม่มีทางไป
0: ใช่นะคะไหลเหมือนคลองเลยนะคะแล้วก็เชี่ยวด้วยเพราะถนนมันเรียบใช่ไหมพี่มันจะไม่มีเรื่องอะไร
1: ไ
0: กีดขวางเลย
1: สิค่ะ
0: มันก็จะเดินได้สะดวกนะคะก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะ
1: นะคะเราก็เป็นห่วงนะคะเพราะว่าเราก็เคยโดนแบบนั้นมาแล้วนะคะ
0: ใช่นะคะเมื่อปีพาย
1: ุ
0: เกนั้นพายุเกเมื่อปี2532นะคะแล้วก็ซีต้าน้ำท่วมหนักของจังหวัดชุมพรโดยถึงต้องมีคำฝันที่ขึ้นด้วย
1: ในหลวงรัชกาลที่9นี่นะคะ
0: ด้วยพระเมตตาบารมีชุมพรวันนี้ถึงสุขร่มเย็นนะคะทางรายการอปมช.คุยข่าววันนี้นะคะก็จะเริ่มต้นด้วยข่าวดีๆของประเทศไทยแล้วค่ะไทยนิวซีแลนด์พี่ติดตามข่าวไหม
1: คะ
0: โอ้ยกระดับสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะตั้งเป้าเพิ่มการค้า3เท่าแตะ 2.46 แสนล้านบาท
1: ค่ะตอนนี้กำลังฮิตกันมาก
0: ใช่
1: ทุกคนสนใจเลยนะคะข่าวนี้
0: เพราะว่าจะต้องเตรียมพื้นที่เที่ยวบินกรุงเทพโอ๊กแลนด์แต่นี่จะได้เดินทางกันได้สะดวกนะคะท่านนายกอนุทินแล้วก็หารือกับบริษัทท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ค่ะขยายฐานตลาดท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวด้วยจะดึงครอบครัวทางนิวซีแลนด์มาเที่ยวบ้านเราทางบ้านเราไปเที่ยวบ้านเขาในอเมริกาเราก็จะมีการท่องเที่ยวที่ไปมาหาสู่กันแบบครอบครัวด้วยนะคะ
1: ก็มันกับเปิดเต็มที่ให้กับต่างประเทศได้มาเยือนบ้าน
0: ใช่ค่ะแล้วก็หาลือบริษัทเกษตรและก็ผลไม้นิวซีแลนด์เจ้าของแบรนด์เอ็นวีระดับโลกเลยนะพี่นะเป็นผลไม้ที่อร่อยที่สุดนะคะติดตามข่าวสารของกองทุนหมู่บ้านแห่งชาติแล้วก็ติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านข่าวสารในชุมชนโครงการพระราชดำริโครงการโรคขาดสารไอโอดีนพี่ชุมชนพี่มีหรือเปล่า
1: ตอนนี้เราอสม.ทั้ง13คนนะคะออกเดินสำรวจนะคะว่ามีบ้านไหนที่เราดูแลนี่มีการขาดสารไอโอดีนแต่ปรากฏว่าที่เราเดินกันแล้วไม่มีนะคะเพราะว่าเราจะได้นำตลอดเวลาเราออกเยี่ยมบ้านนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือโรคที่ต้องเฝ้าระวังใน
1: ช่วงหน้าฝนนะคะ
0: ค่ะช่วงนี้เราก็จะพักฟังเพลงสักเพลงก็เดี๋ยวติดตามข่าวสารกันนะคะ
1: ค่ะ

0: นะคะเราก็จะมามีข่าวดีของประเทศไทยของเราเลยนะคะเรื่องของไทยกับนิวซีแลนด์นะคะยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ค่ะตั้งเป้าเพิ่มการค้า3เท่าแตะที่ 2.46 แสนล้านบาทเลยนะคะเตรียมฟื้นเที่ยวบินกรุงเทพโอ๊คแลนด์ค่ะนะคะท่านนายอนุทินค่ะชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกนิวซีแลนด์นะคะท่านก็ร่วมแถลงข่าวค่ะภายหลังจากที่เสร็จสิ้นหารือเต็มคณะนะคะณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์กรุงเวลลิงตันนะคะกับประเทศนิวซีแลนด์นายกก็ท่านก็ได้กล่าวถึงการเยือนครั้งนี้ว่าเป็นการเปิดบทใหม่ของมิตรภาพอันยาวนานเพราะว่าเราต้องสร้างมิตรภาพกันทั้งสองประเทศนะคะโดยได้ร่วมลงนามในปฏิญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์สู่ระดับที่สูงขึ้นพร้อมกับขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมไทยนิวซีแลนด์ปีคศ2026ถึงคศ2030ก็ได้แก่การเมืองและความมั่นคงแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจการค้าและก็วรรณกรรม
1: ตอนนี้เราก็ต้องพัฒนาให้เมืองเรานี่ก้าวไปขั้นหนึ่งนะคะ
0: ค่ะทางการเมืองและความมั่นคงนะคะเพราะว่าการเมืองอยู่ได้ความมั่นคงก็จะมาเองนะคะก็เศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมต่างๆเม้นว่าการศึกษาวัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ต้องสัมพันธ์กันการศึกษาดีทำให้ลูกหลานมีการศึกษาที่ดีเจริญเติบโตในหน้าที่การงานใช่ไหมคะแล้วก็เสริมด้วยวัฒนธรรมอันดีงามของ
1: ของเรา
0: เองนะคะโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยเราก็จะสอนบุตรหลานของเราให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยนะคะอย่างเช่นนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
1: กับพวก
0: การเมืองการทุกอย่างนะคะ
1: อย่างที่เขาเข้ามาเนี่ยของเรานี่เราจะต้องพร้อมรับนะคะ
0: ถูกต้องนะคะเราต้องมีความสัมพันธ์กันพูดคุยกันได้ไปทิศทางเดียวกันนะคะมีการทะเลาะกันแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องจับมือ
1: ก็ต้องจับมือกัน
0: เดินด้วยกันนะคะเพื่อให้ความร่วมมือระดับภูมิภาคแล้วก็พหุภาคีด้วยนะคะพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้า2ฝ่ายเป็น3เท่าหรือ 7.5

0: 15 ล้านพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะภายในปี2045นะคะ2000คือคสนะคะ2045ขณะเดียวกันก็การบินไทยมีแผนกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพกับโอ๊กแลนด์อีกครั้งในเดือนมีนาคม2570นี่แหละปีหน้านี่เองนะคะก็จะมีการเพิ่มในเรื่องของสายการบินไทยกับโอ๊กแลนด์นะคะเราก็จะได้มีสายการบินในเดือนมีนาเนี่ยค่ะเดือนมีนาปีหน้าแน่นอนเลยนะคะ
1: ปี70
0: นอกจากนั้นนะคะท่านนายกอนุทินนะคะท่านก็หารือบริษัทท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ด้วยนะคะขยายฐานเรื่องของตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวครอบครัวสำคัญไหมพี่เล็ก
1: สำคัญค่ะเพราะว่าเวลาคือถ้าเกิดเอาสมมติว่าเป็นบ้านเราเวลาเราจะไปเที่ยวไหนเราทิ้งลูกหลานไว้ที่บ้านเราก็เป็นห่วง
0: ค่ะ
1: แต่ทีนี้ถ้าไปทั้งครอบครัวเรามีความสุขค่ะ
0: ค่ะนะคะก็นี่แหละค่ะท่านนายกอนุทินท่านก็เห็นความสำคัญตรงนี้นะคะก็ท่านนายกนะคะก็

0: น้ำ
1: ตอนนี้เป็นปัญหา
0: คือ
1: นะคะปัญหาคือ
0: น้ำนะคะ
1: เพราะว่าเราเข้าสู่หน้าฝนนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ทางภาคใต้เราก็ไม่ลดหย่อนเลยนะจังหวัดชุมพรเราก็มีนะพี
1: ่นะคะ
0: แหล่งท่องเที่ยวนะคะจะเป็นสุราษฎร์นครอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้นะคะ
1: แล้วก็กระบี่ตอนนี้ก็เปิดแหล่งท่องเที่ยวก
0: ัน ค่ะนะคะโดยเฉพาะมีทะเลยาว
1: น
0: ะชุมพรเรา400ลี้นะ
1: ของเรา
0: ใช่นะคะทั้งหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมรูปแบบใหม่นะคะโดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวถ
1: ้
0: าจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวตลาดแบบกลุ่มครอบครัวจะไปแบบไหนดีครอบครัว
1: ไปครอบครัวนี่มันอบอุ่นนะคะแล้วก็หนึ่งที่ว่าเราได้ไปดูสิ่งแปลกๆใหม่ๆกันด้วย
0: ใช่จะไปเที่ยวสถานที่ที่เป็นสวนสัตว์แล้วก็ชมนกชมไม้ชมนะสัตว์ต่างๆหรือไปที่ร้านอาหารดังๆชายทะเลทานอาหารทะเลใช่ไหมคะแหล่งท่องเที่ยวของเราก็มีเยอะด้วยนะคะกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวซึ่งจะสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัทผู้บริหาร Skyline Enterprise นะคะแสดงความสนใจต่อโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทยโดยมองเห็นศักยภาพของตลาดและก็แหล่งท่องเที่ยวไทยรวมถึงโอกาสในการเจาะตลาดท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งนายกท่านซึ่ง Skyline Enterprise นะคะก็ได้ประสานนะคะพูดคุยกับท่านนายกไว้เรียบร้อยท่านนายกก็ได้เตรียมนะมอบหมายให้ BOI นะคะ BOI ก็เป็นเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนทั้งทางในและก็ต่างประเทศด้วยนะคะเพื่อที่จะพั
1: ฒนา
0: เศรษฐกิจของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองใช่ไหมพัฒนาขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นและคนพาครอบครัวมาเที่ยวกันเยอะ
1: ๆ
0: นะคะสิ่งเหล่านี้นะก็เป็นสิ่งที่เดียวที่ดีนะคะประสานกับบริษัทอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และก็ต่อยอดไปสู่การลงทุนในประเทศไทยของเรานะ
1: คะ
0: นอกจากนั้นค่ะท่านก็ยังหารือบริษัทเกษตรและก็ผลไม้นิวซีแลนด์นะไปแล้วต้องได้หลายเรื่องทุกครบ
1: ครบหมดเลยนะคะ
0: การท่องเที่ยวนอกจากนั้น
1: ผลไม้จากต่างประเทศที่เราไม่เคยได้ทานก็จะต้องส่งกลับเข้ามาในเมืองเรา
0: เพราะว่าที่ไปพูดคุยด้วยไม่ใช่
1: ไม่ใช่ไป
0: ประจ
1: อ
0: กเป็นแบรนด์ระดับ NV นะคะระดับโลกนะพี่ต้นค้นเรื่องของคนไทยค่ะหุ้นส่วนด้านการเกษตรแล้วก็จุดกระจายสินค้านะคะท่านนายก อนุทินค่ะชาญวีรกุลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะหารือกับผู้บริหารบริษัทชั้นนำของนิวซีแลนด์คือ TNG Global นะคะบริษัทเกษตรแล้วก็ผลไม้ระดับโลกของเจ้าของแบรนด์ NV ที่ว่านะระดับโลกนะคะบริษัทสนใจหาฐานกระจายสินค้ารองรับการขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆด้วยนะคะในอาเซียนแล้วก็อินเดียนะคะโดยท่านนายกเสนอให้พิจารณาไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าเนื่องจากมีความได้เปรียบเนี่ยถ้าเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าไปหลายๆรอบๆ
1: ต้องมารวมมั่นเรา
0: ใช่เนี่ยค่ะนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเราก็จะได้เปรียบเรื่องของการค้าเป็นจุดตลาดนะคะเนื่องจากมีความได้เปรียบในด้านที่จัดตั้งที่จัดตั้งและระบบโลจิสติกนะคะสามารถที่จะเชื่อมโยงการขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยอาเซียนแล้วก็ตลาดนอกภูมิภาคนะคะประกอบกับไทยมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีที่สนับสนุนการขยายธุรกิจแล้วก็เข้าถึงตลาดต่างประเทศนายกก็เลยต้องเชิญชวนให้มองไทยในฐานะหุ้นส่วนด้านการเกษตรเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรและก็อาหารที่สำคัญของโลกทั้งยังเสนอให้ต่อยอดความร่วมมือไปถึงการใช้ความแข็งแกร่งของแบรนด์ NV นะคะสนับสนุนเปิดตลาดให้ผลไม้คุณภาพของไทยเราโดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรปนะคะซึ่งเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายอย่างเช่นจังหวัดชุมพรเราผลไม้ที่ขึ้นชื่อ
1: ตอนนี้ก็เป็นมังคุดแล้วก็
0: ทุเรียน
1: นะคะแล้วก็เงาะตอนนี้ก็ไม่ดังนะ
0: เงาะก็ต้องไปทางจันทร์

0: โคราชเมืองจันทร์ใช่ไหมคะ
1: ใช่จากตรงนี้ของเราก็
0: อืมนะก็ผลไม้ต่างๆมากมายของจังหวัดของชุมพรเราก็กล้วยเล็บมือนางก็มีสิทธิ์นะคะกล้วยหอมทองก็โดดเด่นอยู่ใช่ไหมคะพี่กาแฟนี
1: ่
0: เป
1: ็
0: นพ
1: ื
0: ชทางเกษตรนะคะ
1: โร
0: บัสต้าดังที่สุดแล้วกลิ่นหอมอร่อยรสอร่อยรสชาติอร่อยที่สุดในโลกเลยนะคะค่ะก็ติดตามดูนะคะท่านไปต่างประเทศก็ได้
1: ได้สิ่งดีๆกลับมาให้กับบ้านเราเยอะมากเลยนะคะ
0: มีความภาคภูมิใจในรัฐบาลของท่านด้วยนะคะค่ะก็ช่วงหน้านะคะเราจะมาติดตามข่าวสารเรื่องของกองทุนหมู่บ้านแล้วก็การติดตามดำเนินการของกองทุนหมู่บ้านด้วยนะคะค่ะช่วงนี้
1: พักสักครู่นะคะ

0: มช.จังหวัดชุมพรมีเกาะมาก
1: มายวนลมปากลังฟังแล้วเป็นไงพี
2: ่เพลงนี้เหมือนกับติดดาวเลยค่ะเพราะไม่มีคำว่าตก
1: ฟื้นความหลังหรือเปล
2: ่
1: า
2: ใช่นะคะมันฟังแล้ว
1: มีความสุขนะเพลินเพลินค่ะวนลมฝากรักนะคะก็เดี๋ยวกลุ่มพัฒนาตีเทศบาลเมืองชุมพรและเครือข่ายจะไปแสดงในงานแต่งงานนะคะของคู่บ่าวสาวเขาต้องการให้นำเพลงนี้ไปร้องเขาว่าเพลงนี้สนุกแล้วก็มีความสุขฟังแล้วมีความสุขเป็นเรื่องจริงนะคะก็ค่ะมาดูเรื่องราวของกองทุนหมู่บ้านนะคะเพราะว่ากองทุนหมู่บ้านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติค่ะได้มีการมาติดตามค่ะมาติดตามถึงจังหวัดชุมพรทุกจังหวัดกันทั่วประเทศนะคะมีการติดตามเรื่องของการปิดงบประมาณ
2: ใช่ใช่
1: 2568กันทุกสิ้นปีนะครับประมาณ31ธันวาคมเราจะต้องปิดงบกันทุกปีแต่ว่าโชคดีไปที่ว่ากองทุนบ้านจัดสรรนะคะได้ปิดงบไปเรียบร้อยเลยไม่ได้ติดตามนะคะแต่ก็ไปฟังเข้ามานะคะเพื่อให้ดำเนินการของกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดของสทบด้วยนะคะขอให้กองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองทุกแห่งได้จัดทำแล้วก็รายงานผลดำเนินงานประจำปีผลประกอบการและก็งบการเงินสิ้นปีบัญชีณวันที่31ธันวาคม2568นะครับปีหน้าเดี๋ยวก็ไม่กี่เดือนแล้ว
2: ก็ต้องใช่ค่ะ
1: ก็เข้าสิ้นปีบัญชีใหม่อีกแล้วปี2569นะพี่เล็กนะ
2: ค่
1: ะก็ต้องทำตามรูปแบบรายงานกำหนดให้สทบถ้าภายในวันที่31พฤษภาคมนี่เขาเลื่อนเวลาให้อีกนะก็2569กำหนดเลื่อนเวลาให้นะคะเพื่อเพราะว่าตอนนี้ทางกองทุนหมู่บ้านก็ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆค่ะโดยการสื่อสารโดยการคีย์ข้อมูลข่าวสารไปทางออนไลน์นะคะเดี๋ยวได้ทางเว็บไซต์ด้วยนะคะก็เลยทำให้บางทีรุ่นเราค่ะวัยที่ทำงานตอนนี้คนที่อยากทำเรื่องของกองทุนจะเป็นวัย60อัพ50อัพเด็กรุ่นใหม่นี่จะไม่ค่อยทำแล้วพี่เล็กนะคะไม่ค่อยอยากทำนะคะแล้วก็ผ่านรายการนี้นะคะก็เชิญชวนน้องๆหนูๆ นะคะที่สนใจในเรื่องของกองทุนหมู่บ้านนะคะก็ไปสมัครได้เป็นสมาชิกนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้เรื่องของกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเป็นผลประโยชน์ของชุมชนเราในหมู่บ้านเราเองนะคะเพื่อที่เราจะได้ขับเคลื่อนแล้วก็ดูแลกองทุนหมู่บ้านเราให้อยู่คู่กับชุมชนนะในเรื่องต่างๆนะคะเรื่องการประสานขอความนุเคราะห์การสนับสนุนการติดตามดำเนินการด้วยนะคะจะมีการทำบัญชีกันแล้วก็มีสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านนะคะในการกู้ยืมด้วยนะคะใครขัดสนก็สามารถที่จะกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำแล้วก็กู้ง่ายไม่เหมือนธนาคารก็เราไปธนาคารนี่กู้ยากนะพี่เล็ก
2: มันต้องมีหลักฐานเคยขอทำข้อไก่แล้วก็ไม่ให้ก็เลยไม่ไปเลย
1: อ๋อเหรอ
2: แต่ถ้ากองทุนหมู่บ้านนี่เห็นคนในชุมชนเขากู้อยู่นะคะ
1: เขาบอกสามคน
2: ใช่
1: เพื่อเป็น
2: ดอกเบี้ยต่ำมาก
1: ดอกเบี้ยต่ำจริงๆแล้วกู้ได้ง่ายนะคะ
2: แล้วก็ไม่มีปัญหานะคะพอถึงเวลาก็มาเก็บแล้วก็ส่งตามปกติ
1: ถ้าส่งปกติส่งหมดก็กู้ใหม่ได้
2: ใช่นั่น
1: เองเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นอะไรที่เราต้องรักษาให้กับชุมชน
2: เงินเราช็อตใช่ไหมฮะเราก็เอาเงินตรงนี้มาสำรอง
1: ใช่เลยพี่หนูเจอเพราะหนูเป็นประธานกองทุนหมู่บ้านของชุมชนบ้านจัดสรรนะคะบางทีมาไม่มีเงินจริงๆหนูก็ต้องประช
2: ุ
1: มกรรมการทันทีเลยพรุ่งนี้วันนี้ไปเบิกให้แล้วต้องพิจารณาว่าคนนี้เขาตั้งใจจริงดีไหมนะคะพิจารณา
2: เขาเคยเลื่อนกำหนดเคยการขาดส่งไม่เราพอเจอเห็นว่าเขาเป็นคนดีเราจัดการ
1: ได
2: ้เ
1: พราะบางทีเราพิจารณาแล้วคนนี้เราจะสามารถอนุมัติกู้เท่าไหร่ดูฐานะการทำรายได้ด้วยเพราะเราก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันป้องกันตัวเองเหมือนกันใช่พี่ถ้ากู้ไปแล้วไม่คืน
2: เราเสียรับผิดชอบเพราะเราไปดู
1: มีเยอะนะคะก็ในรอบปีหนึ่งก็กองทุนก็จะมีการสมัครสมาชิกใหม่ด้วยนะคะกองก็สามารถที่จะสมัครกันได้นะคะกองทุนได้จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนของสมาชิกไว้ให้นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะหายไปนะทุกอย่างจะขึ้นในบัญชีนอกจากว่ากองทุนที่ล่มสลายไปนะก็มีเยอะอยู่นะคะเมื่อสิ้นปีบัญชีอย่างที่เขาติดตามนะคะ กองทุนก็จะมีการจัดประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนตามวาระด้วยนะคะเราจะคณะกรรมการก็อยู่ตามวาระด้วยกองทุนได้ทํารายงานประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการแจ้งผลการคัดเลือกนะคะเพื่อที่จะรับรองคณะกรรมการชุดใหม่นะคะชุดปัจจุบันให้ดำเนินการสนับสนุนจากนายอำเภอนะคะเพื่อรับทราบด้วยเราจะทำตามขั้นตอนนะคะกองทุนมีการกองทุนจะมีการแสดงแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนชุดปัจจุบันแล้วก็แจ้งประกาศให้สมาชิกทราบด้วยนะคะนี่สำคัญนะคะเราก็ทุกสิ้นปีนะคะเราก็จะมีการปิดงบปิดอะไรเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการประชุมสามัญประจำปีนะคะก็มีกองทุนแต่ละกองทุนนะคะก็ทำแผนปฏิบัติงานประจำปีด้วยนะคะว่าทำงานสำเร็จไหมแต่เราทำงานดีมีต่อยอดกันเรื่อยๆรัฐก็สนับสนุนมา
2: ใช่นะคะ
1: ใช่นะคะเอ๊ะกองทุนนี้ขับเคลื่อนไปด้วยดีนะ
2: ค่ะ
1: นะบางกองทุนก็ไม่กล้าขับเคลื่อน
2: ใช่ใช่
1: บางกองทุนนะคะเขาให้เงินกองทุนเงินล้านที่จำได้ไหมที่ดังตอนนั้นนะคะ
2: ใช
1: ่ก็ยังตั้งอยู่ล้านอยู่เลยยัง
2: ไม่มีคนกล้ากลัวว่าถ้าเกิดผิดพลาดแล้วถึงต้องรับผิดชอบไปเลยไม่กล้าขยับกันนะคะ
1: ก็ทุกอย่างนะคะต้องทำด้วยใจโปร่งใสสุดคณะกรรมการเองก็ต้องเข้มงวดนะคะ
2: ในการดูแลอาสาเข้าไปอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ในการดูแลผลประโยชน์ให้กับชาวบ้านสมาชิก
2: ที่เราลงเงินไป
1: ดูแลกันนะคะรับผิดชอบงานด้านเอกสารของกองทุนด้วยนะคะพอเราจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยทำสิ่งต่างๆให้เรียบร้อยให้ดีนะคะถูกต้องไม่ต้องกลัวสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วเราก็ไม่หมกเม็ดนะคะเราไม่เอาเงินส่วนที่เป็นของกองทุนไปใช้จ่ายก่อนล่วงหน้ามีนะพี
2: ่
1: ที่เกิดขึ้นนะก็ป้อนอย่างนี้ค่ะ
2: เอาเงินไป
1: น
2: ี่
1: ก่อนนะคะไม่ส่งไม่อะไรกันอย่างนี้ลักษณะแบบนี้นะคะบางคนก็ดีนะสมาชิกบางคนอยากจะปิดเร็วๆแต่ว่ากู้3คนมีกองทุนหนูกู้3คนแต่อีกคนผ่อนจะให้จบเพื่อจะกู้ใหม่
2: เพื่อจะได้กู้ใหม่
1: ใช่นะคะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นทรัพย์สมบัติเป็นมรดกของชุมชนแล้วพี่นะคะเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุนแล้วก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะได้รับ
2: นะคะมีสิทธิ์ที่จะมากู้นะคะ
1: ใช่นะคะ
2: ในยามฉุกเฉิน
1: แล้วก็เรื่องที่ดีที่
2: สิ่งสมาคมที่ต่ำมากนะคะ
1: ทางรัฐได้ช่วยส่งเสริมนะคะมีการคำขอกู้สัญญาเงินกู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีการค้ำประกันการบันทึกการประชุมระเบียบครบถ้วนทุกรายการรับรองไม่ผิดพลาดพี่นะทำตามขั้นตอนมีสัญญาเงินกู้ด้วยนะคะจัดทำเอกสารให้เรียบร้อยนะคะควบคุมภายในมีควบคุมภายในแล้วภายนอกนะคะเราก
2: ็
1: มีการตั้งผู้ตรวจสอบด้วยนะคะต้องมีผู้ตรวจสอบที่สำคัญที่สุดม
2: ี
1: การทำบัญชีแล้วก็ต้องมี
2: ผู้ตรวจสอบว่าบัญชีที่เรารับไปจ่ายถูกต้องไหม
1: นอกจากนั้นเราก็ต้องมีการจัดสรรกำไรนะคะพอสิ้นปีปุ๊บเราก็จะมีสวัสดิการให้กับสมาชิกมีทุนให้บุตรหลานของสมาชิกด้วยนะคะจะทำให้เกิดความอะไรนะกระตือรือร้น
2: แล้วก็มีความที่ว่าคือหมายถึงว่ามีกำลังใจ
1: ใช่กำไรจัดสรรสาธารณประโยชน์ชุมชนเรามีสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดปีใหม่เรามีการจัดงานแล้วก็สามารถที่เรียกว่าเด็กเบาบางไปช่วยกันนะคะเป็นเบาบางใช่นะคะทิ้งเหล่านี้เป็นสิ่งดีๆที่ทางชุมชนได้มีโอกาสได้ทำก็ทำนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราร่วมด้วยช่วยกันด้วยจิตอาสากรรมการไม่ได้รับ
2: ไม่มีเงินเดือน
1: ไม่มีเงินเดือน
2: เราทุกคนอาสา
1: เราช่วยกันนะคะเพื่อการจัดทำเรื่องของการเงินเพื่อให้สนองกับเรื่องของสมาชิกเรานะคะเพื่อการความคล่องน
2: ะ
1: มีบางครั้งก็มีการสร้างอาชีพกันด้วยนะพี
2: ่โอ้ดีเลยค่ะ
1: สอนอาชีพของชุมชนหนูก็จะมีเรื่องของน้ำยาล้างจานมีคิดต่อไปก็เรื่องของขนมบ้างอะไรบ้างเพื่อที่
2: จะได้
1: สร้างรายได้
2: เขาจะได้มีเวลาว่างทำตรงนี้ออกไป
1: ดีค่ะแล้วก็ทำนะคะทำงบประมาณนะคะปิดงบส่งเลยนี่เขาให้โอกาสอีกเนี่ย31 พฤษภา 2569ปี68นะแต่เลื่อน
2: ใช่ใช่เลื่อนจากประชุมปี68
1: ใครที่ยังไม่ทำนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะ
2: คะ
1: โครงการข่าวสารเรื่องของโครงการพระราชดำริที่ลงสู่ชุมชนของเราครอบครัวแข็งแรงเริ่ม ที่ไอโอดีนจริงเปล่าพี่เล็กนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เกลือเลือกเกลือดีมีไอโอดีนมีออย
2: ใช่ใช่
1: ถูกต้องและมั่นใจใช่ไหมคะแล้วก็รักลูกให้ฉลาดเลือกใช้เกลือที่มี
2: ไอโอดีน
1: เสริมแล้วก็เราจะไปซื้อเกลือเราก็ต้องเลือก
2: ต้องดูที่แต่ของมันว่าจะมีผสมไอโอดีนเท่าไหร่แต่ส่วนมากที่เราไปซื้อนี่เกลือเป็นซองเล็กๆประมาณซองละ2บาทอันนี้ไม่มีนะคะไม่มีไอโอดีน
1: แต่ก็ต้องอ่านนะคะมีค่ะซองสีชมพูรู้สึกวันนั้นเอามาทดสอบแล้วเทสนี่ที่ชุมชนหนูเทสได้นะคะเพราะว่าโครงการพระราชดำรินี่ลงสู่ชุมชนนะคะเราสามารถที่จะเทสได้เราบอกว่าบ้านเราอยู่ใกล้ทะเลจะไม่เป็น
2: ไม่เป็นข้อพอก
1: แต่ว่าต่อมไทรอยด์นะพ
2: ี่
1: เพราะว่าตอนนี้ที่โรงพยาบาลแจ้งมาว่า มีเรื่องของต่อมทอมซินเป็นพิษโรคนี้มีนะคะมีเยอะด้วยนะคะเลยแล้วก็ต้องเป็นห่วงเพราะเรื่องของเกลือไอโอดีนเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของพัฒนาโดยเฉพาะเด็กในครรภ
2: ์ใช่คือสมองสำคัญที่สุด
1: หญิงตั้งครรภ์นะคะต้องเลือกทานเกลือผสมไอโอดีน
2: แต่ถามว่าอร่อยไหมไม่อร่อยนะคะมันจะขมที่ผสมไอโอดีนเพราะเราทดลองแล้ว
1: ทดสอบแล้วเกลือบางชนิดนะก็มีน้อยแต่ว่ามันก็จะมีกำหนดนะคะเรื่องของมาตรฐานของเกลือของไอโอดีนอยู่นะคะ
2: ก็แต่ยังไงก็ขอแนะนำว่าเวลาจะซื้อปุ๊บต้องดูเลยว่ามีผสมไอโอดีนไหมถ้ามีแล้ว
1: ใช่
2: เลยค่ะแต่ถ้าไม่มีเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่านะคะเพราะมันไม่ได้ประโยชน
1: ์เรื่องลดคอพอกนะคะส่วนมากจะเป็นทางภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะคะเพราะว่าอาจจะทานเกลือทานไอโอดีนน้อยเกลือนี่ไม่ใช่ว่าจะมีไอโอดีนผสมแต่ว่าเขาเสริมไอโอดีนเข้าไปนะคะลดเสี่ยงสมองดีเกลือไอโอดีนนะคะด้วยเกลือไอโอดีนเราก็จะมีทำให้บุตรหลานของเรามีการพัฒนานะคะเพราะว่าโรคขาดสารไอโอดีนคือภาวะที่ร่างกายได้รับแร่ธาตุไอโอดีนไม่
2: เพียงพอ
1: นะคะ
2: กับร่างกาย
1: ส่งผลให้ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนได้น้อยลงทำให้เกิดโรคคอพอกนะคะร่างกายอ่อนเพลียด้วยนะคะแล้วก็กระทบต่อพัฒนาการทางสมองรวมถึงสติปัญญาของเด็กตั้งแต่ครร
2: ภ์ใช่อ
1: ยู่ในครรภ์เลยอาการและผลกระทบตามวัยทารกที่อยู่ในครรภ์นะคะเสี่ยงแท้งคลอดก่อนกำหนดนี่พี่เป็นอสมดูแลกันอยู่แล้วนะคะอย่างนี้เราแนะนำกันได้เลยนะพี่นะสมองเติบโตไม่เต็มที่หรือเป็นโรค
2: โรคเอ๋อ
1: ปัญญาอ่อนเนี่ย
2: ใช่ใช
1: ่หูก็หนวกด้วย
2: ใช่
1: ดีไหมพี่ไม่ดีนะ
2: ไม่ดีเลย
1: เด็กแล้วก็วัยรุ่นนะคะก็ตัวเตี้ยแคะแกลน
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: เชื่องซึมด้วยแล้วก็เรียนรู้ได้ช้ากว่าผู้ใหญ่นะคะมีอาการคอพอกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเฉื่อยชา
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะเราจะพบอาการ
2: แ
1: บบนี้
2: ขาดไอโอดีนเนี่ยจะทำอะไรช้าพูดก็ช้านะคะ
1: ค่ะนะคะและก็น้ำหนักขึ้นง่ายนะคะเวลาการป้องกันและแก้ไขใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหารด้วยเกลือหรือน้ำปลาที่ระบุเครื่องหมายเสริมไอโอดีนนะคะมีเลขออย.กินอาหารทะเลบริโภคปลาทะเลกุ้งหอยปูปลานะคะเป็นประจำกลุ่มเป้าหมายก็พิเศษเด็กครรภ์เด็กที่ตั้งครรภ์นะคะแล้วก็แม่นะให้นมบุตรนะคะควรได้รับไอโอดีนเสริมนะคะในปริมาณที่เหมาะสมตามคำแนะนำแพทย์ด้วยนะคะต้องการที่จะรับไอโอดีนนะคะเราก็ต้องไปเลือก
2: ต้องปรึกษาแพทย์
1: ด้วยนะตามโรงพยาบาล
2: หรือว่า
1: เดี๋ยวนี้อสมก็ได้นะพี่นะเพราะว่าเราเห็นไหมเราม
2: ี
1: โครงการดีๆสู่ชุมชนด้วยนะคะรับฟังเพลงสักเพลงไหมทันไหมฟังเพลงสักเพลงค่ะ

0: ค่ะตอนนี้ก็อสมเล็กก็อยากจะเตือนคุณผู้ฟังทุกนี้นะคะเพราะว่าอสมเล็กได้รับข่าวจากสาธารณสุขของระดับประเทศนะคะที่รายงานมาว่าตอนนี้ไข้หวัดใหญ่กับโควิดระบาดในกรุงเทพนะคะนะคะและให้เราระวังตัวเราเองเพราะว่าหนึ่งอย่าลืมว่าฝนตกเนี่ยอากาศชื้นเชื้อเจริญได้ไวนะคะยังไงก็ถ้าเจ็บป่วยป๊อกไปโรงพยาบาลอย่ารักษาอีกนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือควรใส่หน้ากากอนามัยเหมือนน้องเจริญยศนะคะเอาละค่ะทีนี้คุณยุพินนะคะ
1: อ๋อค่ะนะคะก็เป็นข่าวสารฝากท้ายกันนะคะรายการวันนี้นะคะข่าวสารในชุมชนของเราเนี่ยค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะพวกเราชุมชนบ้านจัดสรรแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงนะคะขอแสดงความเสียใจกับคุณพ่อธนพลกตัญญูเสริมพงษ์นะคะและคุณแม่กันนิพานะคะกันนิกาแซ่เล้าค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดของบางหมากตรงปากซอยปรมินทร์มังคา25นะคะได้สูญเสียลูกชายคนเดียวค่ะค่ะอันเป็นสุดที่รักนะคะไปนะคะคือท่านทางคุณท่านก็น้องก็จะชื่อว่าน้องฉัตรชัยนะคะกตัญญูเสริมพงษ์นะคะน้องโอของเรานะคะด้วยอาการลื่นหกล้มนะคะ
0: เหตุการณ์อุบัติเหตุที่เราคิดไม่ถึงแล้วก็มองข้าม
1: ค่ะศีรษะกระแทกพื้นนะคะอย่างรุนแรงจนเสียชีวิตไปนะคะตั้งศพบำเพ็ญบุญกุศลศพสวดอภิธรรมที่วัดโพธิการามนะคะศาลา2ก็เชิญชวนนะคะพี่น้องนะคะชาวชุมชนและก็ชุมชนใกล้เคียงที่ได้ทราบข่าวนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนของน้องนะคะก็กับมีการสวดบำเพ็ญกุศลศพตั้งแต่วันที่23คือพรุ่งนี้นะคะถึงวันที่26สิงหาคม2569นะคะชาปนกิจศพในวันพฤหัสบดีนั้นวันที่27นะคะณวัดมณีศพตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็นะคะก็แสดงความเสียใจ
0: กับครอบครัวนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่เป็นร้านดึกดำบรร
1: พ์อร่อยค่ะมีคนมานั่งทานกันเยอะนะคะก็
0: จนเจ้าของร้านไม่มีเวลาที่จะไปสังสรรค์นะคะเราก็แซวเขาตลอดแต่กลายว่าตัวบุตรชายนะคะที่ว่าได้สูญเสียไป
1: น้องก็เพิ่งอายุ40ต้นๆนะคะก็เป็นวัยกำลังทำงานด้วยนะคะต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะคะทางรายการอปมช.คุยข่าวด้วยนะคะและวันนี้นะคะทางรายการเราต้องขอขอบคุณคุณอุษณีเอกมานพนะคะผู้อำนวยการสวท FM 100นะคะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารนะคะจากประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรของเราและขอขอบคุณผู้ควบคุมเสียงสุดหล่อของเรานะคะน้องเจริญยศสายทองนะคะและก็วันนี้เราสองคนยุพินพัฒนาเวศและ
0: มยุรีสุขเกษมค่ะ
1: ต้องขอกล่าวคำว่า
0: สวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ระดมเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: โครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ระดมเจ้าหน้าที่และจิตอาสาจัดสิ่งของและน้ำดื่มสะอาดส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เดินหน้าภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยตั้งจุดรับส่งที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวระดมกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและจิตอาสาจัดเตรียมเครื่องสิ่งของอุปโภคบริโภคอาหารและน้ำดื่มเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ยังจัดเตรียมรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่พร้อมระบบผลิตและกรองน้ำสำหรับจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเป็นการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญในช่วงที่ระบบสาธารณูปโภคบางส่วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ติดตามการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมที่ถูกตัดขาดจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งติดตั้งสะพานชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าในวันนี้ได้กลับมาติดตามการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านอีก1วันโดยนำคณะเดินทางไปที่มีการก่อสร้างสะพานแบริ่งหรือสะพานชั่วคราวที่บริเวณทางเชื่อมต่อบ้านมอนอำเภอปัวขณะนี้สร้างเสร็จและใช้ในการสัญจรไปมาได้แล้วซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านบริเวณดังกล่าวที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกถึง4วัน นอกจากนี้ยังได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ฝั่งตรงข้ามมากว่า3วันแล้วเนื่องจากถนนสะพานถูกตัดขาดโดยการติดตั้งสะพานใกล้แล้วเสร็จและคาดการว่าในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้จะสามารถใช้ในการสัญจรได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยกำชับทุกพื้นที่เฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิด
9: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนและเตรียมแผนอพยพประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทุกหน่วยงานต้องเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาทิเครื่องสูบน้ำเรือและรถกู้ภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้หากเกิดเหตุสาธารณภัยให้เร่งรายงานสถานการณ์และความเสียหายต่อจังหวัดโดยเร็วขณะที่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขอให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นคุณากรปารัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ขับรถกลับบ้านค่ะออกเดินทางแล้วนะคะ
1: ทะลุปากซอยขึ้นทางด่วนเลี้ยวซ้ายไปทางงานเลี้ยวขวาเข้ามุกดาหารลุยอีก 1,864 โค้งจะขึ้นเขาข้ามห้วยต่อด้วยทางลูกรังก็เหยียบบิ๊กเล็กค่ะ
2: ไม่ต้องเร็วขนาดนั้นก็ได้ครับขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดช่วยลดอุบัติเหตุได้รถยนต์ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงบ้านช้าหน่อยแต่ปลอดภัยกว่านะครับชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตรไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
7: แม่ชอบจัง
8: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
9: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
10: เคย
9: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
10: เคย
9: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
10: ก็เคย
9: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
10: เคย
9: เราอยากให้คุณหยุดหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
11: ขาวเป็นคนในหมู่บ้านที่ติดยาเพื่อนของขาวมักจะเที่ยวมามั่วสุมเสพยากันเป็นประจำพอขาวเสพยานานๆเข้าร่างกายทรุดโทรมมีอาการประสาทหลอนสิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงเพราะขาวทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองหากชุมชนของคุณมีคนแบบขาวโปรดอย่าละเลยเป็นปัญหาลุกลามโทร1386สายด่วนปปส.เพื่อชุมชนสังคมและประเทศชาติของเรา
12: ว้าวโดนแฮกข้อมูลรั่วลิงก์ปลอม
13: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
14: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะมาเจอกันกับยันแสงระวีสมุทรทานและคุณพรศิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะมาเจอกันก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดน่าน
2: ค่ะ
1: นะเพราะถือว่าหนักหนาสาหัสแต่ว่าถึงแม้ว่าน้ำที่จะเริ่มลดลงแล้วนะแต่ว่าความสูญเสียนี่ก็ยังทิ้งอยู่มากมายคือจริงๆน่าจะลดลงในส่วนของอำเภอปัวนะเพราะมันเริ่มที่ปัวใช่ไห
2: ม
1: แต่ว่าตอนนั้นที่เราเห็นภาพคือดินโคลนทั้งนั้นเลยแล้วก็ต้องทำความสะอาดกันยกใหญ
2: ่
1: แต่ว่าที่น่านเนี่ยมันก็ยังคงคือมีผู้เสียชีวิตด้วยก่อนอันนี้สองศพแต่ล่าสุดเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งศพคือเป็นสามศพแล้วนะคะ
2: แ
1: ล้วก็ยังมีในส่วนของจังหวัดเสียงอีกหลายจังหวัดเหมือนกันเมื่อวันทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาได้มีการออกมาบอกว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายตอนนี้ก็รวมเป็น3ศพแล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: ถึงแม้ว่าในพื้นที่เนี่ยจะเริ่มคลี่คลายในพื้นที่เนี่ยจะมีคุณยศชนันท์วงสวัสด
2: ิ
1: ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีการอุดมศึกษาคือไปบัญชาการตลอดนะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่4แล้วล่ะ
2: ค่ะ
1: นะก็หลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพอเขาสรุปออกมาตอนนี้ยังคงมีเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยอยู่ใน6จังหวัดก็คือที่จังหวัดน่านยังมีอยู่นะในบางพื้นที่นะในบางอำเภอนอกจากจังหวัดน่านแล้วก็มีที่สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์สกลนครแล้วก็อุบลราชธานีนะอันนี้ก็ที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปคือที่จังหวัดน่านเนี่ยมีผู้เสียชีวิต3รายนะตอนนี้ก็มีหน่วยงานที่เข้าไปดูแลแล้วนะคะที่จังหวัดน่านเนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายคือก็คลี่คลายอย่างต่อเนื่องแหละหลังจากระดับน้ำในหลายพื้นที่นั้นลดลงโดยเฉพาะจุดที่เขาวัดน้ำสำคัญเนี่ยนะคะคือมันมีมวลน้ำก้อนใหญ่เนี่ยคือเคลื่อนตัวผ่านตัวเมืองน่านตอนนี้มาที่เวียงสาแล้วเดี๋ยวคงต้องเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะ
2: ค่ะ
1: ก
2: ็เรียกได้ว่ารอบนี้เนี่ยเจอไปหลายอำเภอ
1: ะ
2: นะทั้งอำเภอเมือง
1: อ
2: ำเภอปัวท่าวังผาเวียงสาสันติสุขแล้วก็ภูเพียงนะคะนอกจากเรื่องของมีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ย
1: ะ
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเขาก็ได้ไปสำรวจแล้วนะคุณแสงระวีเริ่มมีการสำรวจความเสียหายแล้วก็พบว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรนะคะทั้ง9อำเภอเนี่ยเสียหายไปแล้ว 14,963 ไร่นะคะกระทบกับชีวิตพี่น้องเกษตรกรไปแล้ว 6,538 รายโดยเป็นพื้นที่ของข้าวเนี่ยเสียหายมากสุดนะคะ 9,000 กว่าไร่เลยทีเดียวรองลงมาก็เป็นสวนยางหรือว่าเป็นสวนไม้ยืนต้นอะไรต่างๆนี่แหละนะคะซึ่งก็มีการเข้าไปสำรวจกันแล้วโดยวันนี้เองก็เห็นทางกยธ.เช่นเดียวกันนะคะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยคุณวีริศอมรปานนี่แหละรักษาการแทนผู้ว่าการกยธ.นะคะก็ได้มีการรับฟังรายงานแล้วก็สรุปตัวเลขของชาวสวนยางเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเสียหายประมาณ 35,000 ไร
1: ่
2: นะคะ
1: เยอะอยู่นะ
2: เยอะค่ะแล้วก็เป็นเกษตรกรเนี่ยประมาณ 3,500 รายแล้วก็มีการที่จะพิจารณาเยียวยานอกจากเยียวยาเรื่องของบ้านเรือนเสียหายแล้วเนี่ยชาวสวนยางก็จะได้รับคนละ 3,000 บาท
1: คือเท่าไหร่มันก็ไม่พอนะ
2: ใช่ค่ะ
1: คือความเสียหายที่เกิดขึ้นมันเยอะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็อย่างที่บอกว่าบางพื้นที่อย่างที่ปัวเนี่ยสถานการณ์ น้ำเนี่ยมันลดลงแล้วก็ต้องเข้าสู่สถานการณ์เรื่องของการบิ๊กคินนิ่งนะทางคุณยศชนันเองซึ่งก็ถือว่าลงไปในพื้นที่ตั้งแต่ เริ่มน้ำ ท่วมอ่ะนะคะ วันนี้เป็นวันที่4แล้วก็ยังคงอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็คงจะรอท่านนายกด้วยเพราะวันนี้ท่านนายกจะเดินทางกลับมาจากนิวซีแลนด์แล้วนำมาถึงตอนประมาณสักทุ่ม45ก็ท่านก็ต่อภารกิจเลยวันพรุ่งนี้เช้าก็จะเดินทางไปที่น่าน
2: ก็นะคงจะไปช่วยเขาบิ๊กคลีนนิ่งเพราะว่าเห็นภาพของทางท่านยศชนันก็ไปช่วย
1: ถือสายยางเองเลยนะ
2: บิ๊กคลีนนิ่งถือสายยงสายยางถือไม้กงไม้กวาดนี่ใช่ไหมคะก็เป็นภาพที่หน่วยงานราชการนี่ก็ต้องบอกว่าทำงานอย่างรวดเร็วพอสมควรนะนอกจากทางคุณยศชนันแล้วเนี่ยคุณเจเสรรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนี่ก็เห็นประกบอยู่ในพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะได
1: ้ลงอันนี้ก็เต็มที่เหมือนกันนะ
2: เต็มที่เหมือนกัน
1: มาเรียกอะไรนะมาให้ผู้ที่ประสบภัยเนี่ยขี่หลังเหมือนกันนะ
2: ก็คือภาพคุ้นๆอยู
1: ่เต็มที่เลยเหมือนกันนะคะ
2: ก็เห็นคุณเจเสร็จก็บอกว่าอะไรทำได้เนี่ยต้องรีบทำเลยไม่ต้องรอนะคะก็มีการสั่งการทางเจ้าหน้าที่นี่แหละเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันรอไม่ได้นะคะเน้นย้ำเลยเรื่องของการใช้กำลังคนและเครื่องจักรที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าอย่างที่บอกแหละอย่างที่คุณสังรวีบอกว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เนี่ยก็เป็นหน่วยงานหลักของมหาดไทยที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนทั้งในแง่ของเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เฉพาะกระทรวงมหาดไทยเนาะเท่าที่เห็นในพื้นที่ก็มีดีอีหรือมีกระทรวงอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าอย่างกระทรวงทรัพย์เองก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่อยู่ทางภาคเหนือก็จะระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะหลังจากน้ำลดน้ำเนี่ยเรื่องบิ๊กคลีนนิ่งก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเท่าที่ดูรายงานหรือว่าดูภาพข่าวคุณแสงระวีโอ้โหน้ำก็ขึ้นค่อนข้างสูงและที่สำคัญเนี่ยนะคะยังพัดพาเอาขี้โคลนโอ้เต็มบ้านประชาชน
1: ไม่รั่วหนาขนาดแต่อันนี้ยังดีหน่อยที่แบบมันยังไม่แข็งไง
2: ค่ะมันยังเละๆอยู่ใช่ไหม
1: แล้วก็คือมันใช้น้ำฉีดได
2: ้ก็อย่าเพิ่งให้มันแข็งเพราะตอนนี้เรามีน้ำเยอะเนี่ยต้องเอาน้ำมาช่วยในตรงนี
1: ้
2: คือย้อนไปเมื่อภาพเรื่องของโคลนเนี่ยที่มันทะลักทะล้นเนี่ยจำที่แม่สายได้ไหม
1: ที่เชียงรายเนาะ
2: ลักษณะเดียวกันคล้ายกัน
1: คือแบบหนาแบบเป็นนิ้วเป็นน่าเป็นศอกเลยนะเป็นศอกเลยอ่ะ
2: ค
1: ือแบบสูงมากอ่ะนะคะอันนั้นคือลำบากเลยนะ
2: คะ
1: แน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะต้องหาทางแก้ปัญหาหรือว่าป้องกันมันคงต้องป้องกันก่อนนะจะทำยังไงแล้วก็จะแก้ปัญหาระยะยาวกันยังไงจริงๆเรื่องนี้เนี่ยทางอาจารย์ยศชนันเองก็พูดเหมือนกันว่าคือบางพื้นที่เนี่ยเข้าใจแหละว่ามันเป็นเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซาก
2: ค่ะ
1: โดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจที่จังหวัดน่านเนี่ยนะคะเห็นทางอาจารย์ยศนันบอกว่ากรมชลประทานแล้วก็ทางจังหวัดเนี่ยตอนนี้เขาเสนอแผนรองรับเอาไว้แล้วนะ
2: ค
1: ือหลักการสำคัญคือมันต้องมีที่พักน้ำอ่ะคือเหมือนเป็นแก้มลิงอ่ะนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยแบบได้พูดอยู่ตลอดนะว่ามันต้องมีแก้มลิง
2: ค่ะ
1: ไว้ตามจุดต่างๆเลยเพื่อที่จะรองรับมวลน้ำที่ไหลลงมาจากที่สูงไม่ว่าจะเป็นบ่อพักน้ำแก้มลิงหรือว่าฝายชะลอน้ำขนาดเล็กนะก่อนที่มันจะไหลมาถึงตัวเมืองที่ในตัวเมืองที่น่านใช่ไหมแล้วก็เห็นบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเขาจะนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ด้วยในการที่จะมาแจ้งเตือนประชาชน ก็จะมีการยกระดับจากระบบGIS คือ GIS เนี่ยสู่การทำดิจิทัลทวินนะคะซึ่งมันเป็นอันนี้มันเป็นการร่วมมือกันของภาคเอกชนในการที่จะนำข้อมูลจากสถานีโทรมาตรในจุดต่างๆมาวิเคราะห
2: ์
1: เพื่อให้การแจ้งเตือนระดับน้ำเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็มันจะมีความแม่นยำด้วยนะวิธีนี้เหมือนกับว่าประชาชนเนี่ยสามารถเห็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ซึ่งมันจะมีระดับความสูงต่ำเนี่ยต่างกันแล้วก็จะได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: นี่เนี่ยตอนนี้มันต้องใช้ไฮเทคโนโลยีขึ้นมานิดนึงนะต
2: ้
1: องมอนิเตอร์อะไรกันเยอะแยะมากมายแต่ว่ารู้สึกว่าในพื้นที่เขาก็จะมีศูนย์จุดรวมก็คือคอยมอนิเตอร์อยู่นะเรียกว่าเป็นวอลลุ่มตั้งวอลลุ่มขึ้นมาเลย
2: ตั้งวอลลุ่มเลยทีเดียวก็เรื่องของเทคโนโลยีนี่ก็เห็นนำมาใช้กันค่อนข้างเยอะในเมื่อแบบเริ่มมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละนะเรื่องของดาวเทียมเรื่องของดูมวลน้ำอะไรอย่างเงี้ยที่จะมีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ ฝนมันตกหนักตกแช่นี่แหละในพื้นที่เนี่ยก็เลยทำให้ปริมาณน้ำมันมากผิดปกติจนเกินกว่าจะรับไหวแต่ว่าเรื่องนี้ก็เห็นทางนอกจากฝ่ายรัฐบาลเองนะฝ่ายค้านก็มีลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะโดยผู้นำฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะผู้นำฝ่ายค้านนี่แหละก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคุณแสงระวีว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องที่พูดกันมาระยะยาวแล้วละยาวนานแล้วนะฮะแต่ว่ามันยังไม่เห็นผลขึ้นจริงแล้วเขาก็มีการไปฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่นะบอกว่าแม้ว่าจะมีรัฐมนตรีมีรองนายกอะไรเข้ามานอนค้างอ้างแรมเนี่ยช่วยเหลือก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าอยากให้ผู้บริหารเนี่ยเข้าใจสภาพปัญหาจริงๆนะคะว่าประชาชนเนี่ยต้องการอยากจะได้แผนในการแก้ไขปัญหาระยะยาวสิ่งที่ยังมองไม่เห็นวันนี้นะคะเพราะว่าคุณณัฐพงศ์ก็มีการสะท้อนว่าปัญหาตอนนี้คือขาดทิศทางและความต่อเนื่องในการดำเนินงานของรัฐบาลแม้ว่าจะมีกฎหมายเรื่องของพรบน้ำแล้วก็ตามพรบน้ำเนี่ยก็ทำให้มีการก่อตั้งสำนักทรัพยากรน้ำหรือว่าสนทช.สทนช.นะคะแต่ว่าก็เมื่อมีหน่วยกลางที่เป็นสทนช.ขึ้นมาเนี่ยแต่ไม่มีอำนาจที่จะไปพิจารณางบประมาณแทนหน่วยงานอื่นๆทั้งหมดนะแต่ว่าสทนช.เนี่ยก็มีแผนที่จะโครงการรองรับไว้แล้วเหลือเพียงการจัดสรรงบประมาณที่ตรงจุดและต่อเนื่องเช่นเรื่องของการสร้างอ่างเก็บน้ำชะลอน้ำต้นทางที่บอกเนี่ยคือเหมือนทุกฝ่ายเห็นปัญหาร่วมกันแต่ว่าฝ่ายชะลอน้ำอ่างเก็บน้ำอะไรเนี่ยพูดกันมานานหลายสิบปีแล้ว
1: ใช่หลายสิบปีจริง
2: ยังไม่เห็นเกิดขึ้นนะตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9
1: ใช่ค่ะ
2: ยังมีพระชนอยู่นะคะก็ท่านก็มีดำริแล้วก็ทำไปบ้างแล้วเนี่ยครับเนี่ยขนาดทำไปบ้างแล้วเนี่ยปัญหามันก็ยังรุ่นต่อมาเนี่ยก็ยังต้องทำต่อนะ
1: ก็ก่อนหน้านี้คือมีปัญหาจนถึงขนาดแบบมีความคิดที่จะตั้งกระทรวงน้ำก็คือแยกมาเป็นกระทรวงเลยกระทรวงน้ำเลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยมันเกิดซ้ำซากจนแบบอีกแล้วเนี่ยคือมันจะย้ำๆอยู่อย่างนี้ตลอด
2: ก็
1: ที
2: ่
1: เด
2: ิมไล่จากเหนือเดี๋ยวเหนือเดี๋ยวกลางเดี๋ยวลงมา
1: ไล่ไปภาคใต
2: ้สุโขทัยเนี่ยเดี๋ยวมาละ
1: ใช่
2: สุโขทัยพิษณุโลกอ่างทองอยุธยาน
1: ั่นแหละมันจะไล่กันไปแบบนี
2: ้มันจะเป็นหนังเรื่องเดิมที่ฉายซ
1: ้
2: ำแต่ว่าเป็นหนังเป็นซีรีส์ที่หนักขึ้นทุกปีแสงระวี
1: เพราะว่า เรียกว่าอะไรสภาพการต่างๆสภาวะการต่างๆของโลกเนี่ยมันเปลี่ยน
2: ค่ะ
1: นะคือมันเป็นภัยธรรมชาติก็จริงแต่ว่ามันยิ่งหนักยิ่งรุนแรงขึ้น
2: มันเหมือนว่ามันเหนือการคาดหมายในทุกๆปีแม้ว่าเราจะมีวัคซีนแต่โรคมันก็ขยับตัว
1: มันก็หนีวัคซีน
2: มันก็หนีวัคซีนคล้ายๆกับปัญหาน้ำท่วม
1: คือเรียกว่าเราถ้าเกิดจะเปรียบเทียบโควิดเนี่ยคือเราไม่สามารถจะผลิตวัคซีนได้ทันกับการพัฒนาของเชื้อ
2: ก็เหมือนว่าเราไม่สามารถที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำฝายรับน้ำได้ทัน
1: เพราะเราไม่รู้มันจะหนักหนาแค่ไหนหรือว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงอีก
2: แล้วประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาอยู่กันยังไงแต่ว่ามันก็เห็นว่า
1: ไม่แต่คุณว่
2: าในโลกอื่นๆเนี่ยมันก็มีเรื่องของแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้น
1: คือในต่างประเทศกำลังจะบอกว่าตอนนี้ต่างประเทศเนี่ยเจอกันแบบหลายประเทศมาก
2: ค่ะ
1: ทั้งพายุทั้งน้ำท่วมทั้งแผ่นดินไหว
2: ล่าสุดก็ญี่ปุ่นน้ำนี่ก็มาเหมือนกัน
1: เนี่ยทางอินโดอะไรพวกนี้คือก็มากันหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถึงได้บอกว่าโลกมันเปลี่ยนจริง
2: ๆหรือว่าเราจะหยุดนิ่ง
1: เราจะ
2: หยุดนิ่งอ้าวอยากท่วมก็ท่วม
1: หยุดนิ่งเหรอ
2: ไม่ได้อีก
1: มันจะได้ไหมมันก็ไม่ได้
2: เพราะว่าแม้ว่ารัฐบาลเองเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีการอนุมัติงบเหมือนสำรองเงินตรงนี้ไว
1: ้
2: เพื่อที่ใช้ไปในการเยียวยาประชาชนเนี่ยรอบนี้ก็เห็นมีการพูดถึงแล้วน้ำลดลงปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวประชาชนม
1: ี
2: การสำรวจฟื้นฟูเยียวยาให้ได้รับเงินภายในกี่วันกี่วันไม่นานนะคะ
1: คือมันมีรัฐมนตรีท่านหนึ่งพูดนะคะ
2: ค่ะ
1: รู้สึกจะเป็นท่านรองนายกทรงศักดิ์คือไม่อยากให้มันมีการแบบพอเกิดแล้วไปเยียวยาไปแก้ปัญหาคือไม่อยากเป็นอย่างนั้นแล้วอยากให้แบบมันจบเลยคือไม่ต้องแก้ปัญหาอีกแล้วอ่ะคือมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วปัญหา
2: ก็คือเอาเงินตรงนี้ไปอุดเอาไปใช้ในการอื่น ที่ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดไม่ต้องเอาเงินมาให้ประชาชนหลังจากที่ได้รับผลกระทบ
1: มันเหมือนกับจ่ายเงินให้ประชาชนแบบเบี้ยหัวแตกแล้วมันไม่รู้จักจบมันเหมือนถมเงินลงทะเลอ่ะถมไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีเงินจบมันก็เกิดอย่างนั้นคืออยากจะเอาแบบงบก้อนใหญ่เลยคือทำให้มันจบในครั้งเดียวไม่ต้องเกิดปัญหาอีกทำยังไงมันก็ยังไม่มีคนที่จะคิดได้นะว่าจะแก้ปัญหาไง
2: หรืออาจจะคิดแต่ว่ามันก็จะขัดขวางกันหรือเปล่าก
1: ลุ่ม NGO กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยมันก็
2: หรือว่าความไว้เนื้อเชื่อใจกันมันยังไม่เห็นตรงกันใน 100% ของแต่ละวินึกออกมั้ยโอ้ยโครงการนี้ยังมีข้อติติงท้วงติงกันอยู
1: ่
2: เหมือนเอ้ยจะไปหาผลประโยชน์คือใจคนไทยเนี่ยส่วนนึงนะเอาเราด้วยแหละระแวงเรื่องถ้าใช้เงินแล้วเนี่ยมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริงเอาก้อนใหญ่ลงไปจริงแต่สุดท้ายอ้าวปัญหาไม่จบอันนี้นี่แหละที่เป็นปัญหาใหญ่ที่โอ้วันนี้มันก็คงจะต้องรวมทุกหัวกะทิเรื่องน้ำเนี่ยมาร่วมกันในการแก้ปัญหาจริงๆเอาจริงๆเนี่ยซีรีส์ต่อมาเนี่ยภาคกลางเหนือตอนล่างกลางตอนบนลงไปภาคใต้นครหาดใหญ
1: ่หาดใหญ่เนี่ยเดี๋ยวครม.จะไปเนี่ยคือเยียวยาที่น้ำท่วมครั้งนั้นก็ยังไม่เรียบร้อยเลย
2: แต่ว่าไปรอบนี้น้ำยังไม่ท่วมเพราะว่ารอก่อนรอทางกลางไปก่อน
1: น้ำไหลยังไปไม่ถึง
2: น้ำยังไม่ถึง
1: แต่ว่าตอนนี้ที่จะถึงคือที่อุตรดิตถ์เพราะว่ามันแม่น้ำน่านเหมือนกันนะอุตรดิตถ์ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเหมือนกันเพราะว่าปพเองก็เตือ นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณบอกมันก็ไหลมาเรื่อยๆน
2: ะ
1: ก็ต้องเตือนประชาชนกันอุตรดิตถ์พิษณุโลกเนี่ยก็เตรียมเหมือนกันคือติดตามระดับน้ำกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นนะที่แถวเนินมะปรางนะเนี่ยแหละแล้วก็คือที่ต้องเตือนกันมากๆคือชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำเพราะว่าจะกระทบแน่ๆสุโขทัย
2: อ
1: ันนี้ก็ทุกปีนะทุกปีเลยจริงๆนะดินโคลนถล่มอะไรอย่างเงี้ยนะแม่ฮ่องสอนนี่คือนั่นอยู่แล้วแหละเพราะว่าเรื่องของดินโคลนมันไหลมาจากภูเขาเนี่ยเยอะนะคะนี่ถ้าเกิดว่ามันไหลๆมาเรื่อยๆมาถึงกทม.นี่ยิ่งหนักนะกทม.เนี่ยก็จะทำเป็นใจเย็นไม่ได้นะ
2: อยุธยาเขาเป็นพื้นที่รับน้ำให้แล้ว
1: จะพอเหรอถ้าเกิดว่ามวลน้ำมันมาเยอะก้อนใหญ่อะมันก็ไม่พอนะคุณ
2: ก้อนใหญ่ก็คงเหมือนปี54หรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิแต่ว่าเห็นทางผู้ว่าชาติชาติก็บอกว่าก็ไม่ประมาทก็พร้อมรับมือแหละตอนนี้ก็ติดตามสถานการณ์น้ำอยู
2: ่
1: คือเมื่อวานใช่อ่ะเมื่อวานซื้อเมื่อวันศุกร์เมื่อวานได้สัมภาษณ์ด็อกเตอร์เสรี
2: สุภราทิต
1: ค่ะเมื่อวานมาคุยเรื่องน้ำนี่แหละกับท่านทรงศักดิ์เพราะว่าเป็นผอ.สทนช.อยู
2: ่
1: นะประธานสทนช.อยู่ก็มาคุยเรื่องน้ำเนี่ยท่านบอกนะบอกว่าคือตอนนี้น้ำมันเริ่มลดลงแต่ว่าต้องระมัดระวังวันที่23คือวันพรุ่งนี
2: ้ค่ะ
1: 23มันก็จะเป็นแถวทางภาคเหนือแล้วเพราะมันจะมีร่องมรสุมไง
2: มี
1: ร่องมรสุมก็จะเป็นแถวภาคเหนือแล้วก็จังหวัดน่านก็ยังคงมีอยู
2: ่
1: นะอาจจะเป็นอำเภออื่นอะไรประมาณอย่าง
2: น
1: ี
2: ้นี่ดูข้อมูลเขาบอกว่าเน้นดูข้อมูลข้อมูลฝนมวลน้ำสภาพพื้นที
1: ่
2: ก็ยังมีปัวสองแควเชียงกลางทุ่งช้างนะคะปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงก็ประมาณ50ถึง70มิลลิเมตรเลยนะอันนี้ก็คืออยู่ในปริมาณฝนที่คาดการไม่ได้ว่าจะอยู่ระดับเดียวกับช่วงที่ฝนหนักที่ผ่านมาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คือดินมันมีความชื้นสะสมอยู่แล้วก็ตกมานิดนึงนี่ก็จะทะลักเลย
1: ก็นี่ที่ท่านเสรีบอกว่าคือดินมันอิ่มแล้วมันอิ่มน้ำมันก็เลยต้องล้นเนี่ยมันเพราะมันดูดไปไม่ได้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
0: ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้ สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาม
1: าติดตามกันต่อนะคะทางจิสดาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศแล้วก็ภูมิสารสนเทศเนี่ยนะคะเขามีบทวิเคราะห์แล้วก็ข้อมูลจากดาวเทียมที่มันสะท้อนให้เห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นลักษณะของภูมิประเทศที่มันเป็นแอ่งกระทะหรือว่าพื้นที่ป่าต้นน้ำที่มันลดลงน
2: ะ
1: ป่ามันลดลงนะทำให้ฝนตกลงมาก็อันนี้คือย้อนมาที่ฝีมือมนุษย์อีกแหละตัดไม้ทำลายป่ากันนะคะรวมถึงการขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรร
2: ม
1: ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการไหลของมวลน้ำนะคะโดยทางจิสดาเนี่ยเขามีบทวิเคราะห์บอกว่าน่านน้ำหลากสัญญาณเตือนจากอวกาศสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ก็คือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะที่ปัวที่ท่าวังผาเนี่ยฝนตกหนักติดต่อกัน

0: คือที่น่านเนี่ยแม่น้ำน่านเนี่ยมันจะมีป่าต้นน้ำของแม่น้ำน่านซึ่งแม้ว่าจะมีจำนวนที่ไม่มากแต่ว่ามันปฏิเสธไม่ได้ค่ะพื้นที่เนี่ยมันคงสภาพป่าเนี่ยมันยังคงมีแนวโน้มลดลงแล้วก็ยังขาดการฟื้นฟูที่แบบเหมือนกับเอาไปปลูกป่าทดแทนน่ะป่าถูกตัดไปแล้วก็ไม่ได้ปลูกทดแทนพื้นที่ป่าเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากนะคะที่จะช่วยชะลอการไหลของน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดฝนตกมาเนี่ยอย่างเช่นแบบสะสมกันหลายวันอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ต้นน้ำเนี่ยมีความสามารถในการชะลอน้ำเนี่ยลดลงมันก็เลยเนี่ยทำให้น้ำไหลลงมามันก็เลยอันนี้เป็นข้อมูลที่มันโหเราพูดกันมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีนะ
1: ค่ะ
0: ถึงได้บอกว่ามันก็ย้อนมาที่ฝีมือมนุษย์อีกนั่นแหละคือถ้าเกิดเราไม่ตัดไม้ทำลายป่าม ันก็คืออย่างน้อยมีป่าเนี่ยช่วยชะลอการไหลของน้ำได้
1: ก็ถ้ามีป่ามันก็ทำให้ฝนมันตกต้องตามฤดูกาล
0: ถูกต้องด้วย
1: ตอนนี้ก็ไม่รู้ตกยังไงตกไปตกสเปะสปะแล้วยังแบบตกหนักตกแบบเรนบอมอีก
0: ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เรนบอมกันค่อนข้างที่จะเยอะนะ
1: ใช่มากระตูมแล้วก็ยากที่จะรับมือนะแต่พยากรณ์อากาศก็ยังคงเตือนต่อเนื่องแหละค่ะไปถึงพรุ่งนี้นะคะบอกว่าทางประเทศไทยนี่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางพื้นที
0: ่
1: โดยเฉพาะภาคตะวันตกของภาคเหนือมีภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเพราะว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหน
0: ือ
1: และประเทศลาวตอนบนก็คือที่จะเข้าสู่พายุโซนร้อนนารานะคะบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนแต่อันนี้ก็คือไม่ผ่านไทยแต่ว่าไทยเองก็ยังอยู่ในที่ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเพราะว่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันโดยทางภาคเหนือเนี่ยยังคงพบมีฝนเนี่ย60%ของพื้นที่นะคะที่จะต้องมีฝนตกหนักเนี่ยก็เฝ้าระวังก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากนะคะอากาศก็ยังกำลังดีเลยคุณแสงระวีสูงสุดนี่อยู่ที่34องศาเซลเซียสเองนะต่ำสุดอยู่ที่22ส่วนภาคอีสานก็ระวังเช่นเดียวกันแต่น้อยฝนมีแค่ 40% เท่านั้นภาคกลาง 60% นะคะยังต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันภาคตะวันออกก็60นะคะภาคใต้นิดเดียว30ก็ไม่เยอะแต่ว่าบางที่อาจจะมีฝนฟ้าคะนองส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยโอ้โห 70% เลย
0: เยอะอยู่
1: เยอะอยู่นะพรุ่งนี้วันนี้ก็ครึ้มๆทั้งวันบางจุดก็ปล่อยๆอากาศก็กำลังดี31 32เหมาะที่จะอยู่บ้านค่ะคุณผู้ฟัง
0: ใช่ค่ะ
1: อย่าออกไปไหนเดี๋ยวรถติด
0: ก็เนี่ยในเรื่องของพื้นที่ไหนที่น้ำลดก็เริ่มที่จะทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งกันแล้วเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการให้ความช่วยเหลือแล้วก็เรื่องของการจะส่งอาหารการกิน
1: อ
0: ันนี้ก็สำคัญน้ำดื่มอะไรอย่างเงี้ยยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่นะคะทีนี้เนี่ยด้วยน้ำมันแบบท่วมหลายพื้นที่นะหลายจังหวัดนะตอนนี้ก็ต้องระดมกันการช่วยเหลือจากมูลนิธิต่าง
1: ๆ
0: องค์กรต่างๆก็ลงไปในพื้นที่นะไปช่วยกัน
1: ค่ะ
0: ทีนี้เนี่ยภาคเอกชนก็อยากที่จะให้ความช่วยเหลือเยอะมันก็เลยจะต้องทำยังไงให้มันมีเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางที่จะช่วยประสานเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ในทางกรมประชาสัมพันธ์เองโดยท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เองก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์นั้นต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านนะคะโดยจากการรายงานสถานการณ์มาสู่การเป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลคือจะทำหน้าที่รวบรวมความต้องการจากพื้นที่นะคะแล้วก็จะส่งต่อไปให้ภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานที่พร้อมจะสนับสนุนนะตอนนี้ก็ทราบว่าเราควรจะส่งอะไรไปที่ใดนะโดยล็อตแรกเนี่ยรัฐมนตรีสุภมาศบอกว่าได้ประสานภาคเอกชนนะคะขอสนับสนุนเรื่องของเนื้อสัตว์นะคะเอกชนเขาจะสนับสนุนในเรื่องของเนื้อสัตว์ไข่ไก่อันนี้จำเป็นนะคะมันสะดวกสบายในการที่จะทำอาหารการกินนะคะข้าวสารนะอันนี้ก็สำคัญมากผักสดเครื่องปรุงรสต่างๆนะคะก็จะส่งมอบให้มูลนิธิในพื้นที่ซึ่งเขาจะมีการตั้งโรงครัวกลางอยู่นะคะในการที่จะประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านแล้วก็จะมีการขยายไปยังจังหวัดอื่นๆที่มีน้ำท่วมอยู่ด้วยนะที่ ในหลายพื้นที่นะคะ ทางรัฐ
1: ม
0: นตรีสุภมาศบอกว่าการดำเนินการครั้งนี้นะเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลไปใต้การนำของท่านนายกอนุทิน

0: แหละเพราะว่าท่านก็ห่วงใยประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยนะคะโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งนำความช่วยเหลือถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดนะคะโดยเฉพาะอาหารแล้วก็น้ำดื่ม คืออันนี้เนี่ยต้องไม่ขาดในแต่ละมื้อเนี่ยต้องมีนะพร้อมกับให้หน่วยงานด้านสื่อสารของรัฐนั้นทำหน้าที่เชื่อมภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเข้าหากัน นะเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นกระจายไปในจุดที่ไม่ซ้ำซ้อนนะคะส่วนการช่วยเหลือในล็อตแรกเนี่ยที่ส่งถึงโรงครัวกลางเนี่ยที่ส่งไปแล้วเนี่ยอันนี้เห็นบอกว่าจะมีเนื้อไก่นะคะที่ส่งไปแล้วนะมีเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสแล้วก็ผักสดหลายชนิดเลยทีเดียว ขณะที่โรงครัวกลางเขาแจ้งว่ายังต้องการวัตถุดิบเพิ่มเติมต่อเนื่องนะคะทั้งเนื้อไก่ทั้งข้าวสารผักสดอะไรพวกนี้คือยังคงเป็นที่ต้องการอยู่เพราะเขาจะต้องใช้ทุกมื้อนะในการที่จะปรุงอาหารนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่วนตัวท่านรัฐมนตรีบอกว่าได้ประสานงานร่วมกับทางท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะซึ่งกำกับดูแลในเรื่องของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เลยทราบว่าโรงครัวกลางคือหัวใจของการช่วยเหลือในช่วงนี้เลยนะเพราะว่าบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยเขาเสียหายเครื่องครัวก็ถูกน้ำพัดไปชาวบ้านทำอาหารเองไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าตรงมากๆนะก็เลยได้ประสานกับภาคเอกชนที่จะจัดส่งวัตถุดิบไปให้โรงครัวกลางนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีการกำชับให้กรมประชาสัมพันธ์นั้นรายงานสถานการณ์น้ำแล้วก็จุดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทุกช่วงข่าวเลยทีเดียวแล้วก็ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ประสบทุกภัยรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงแล้วก็โรงครัวกลางเป็นรายวันเลยเพื่อที่แจ้งที่ของคนที่ประสงค์จะช่วยเหลือนะทราบว่าตอนนี้ในพื้นที่ต้องการอะไรนะจะได้แบบไม่เสียเที่ยวนะคือให้ตรงจุดเขาเลยเขาต้องการอะไรก็จัดไปนะคะ
1: น้ำดื่มน้ำสะอาดนี่แหละ
0: ใช่สำคัญ
1: ใช่ค่ะก็อ่ะมาดูที่วัดภูมินกันบ้าง
0: เสียหายเยอะไหม
1: ก็มีวันนี้เห็นทางกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะคะนำคณะโดยคุณประสิทธิ์โนทะนะคะเป็นรองประธานกรรมาธิการการศาสนานี่แหละลงพื้นที่วัดภูมินอันนี้ก็ตรงใจพอดีหาข่าวนี้อยู่นะคะเพราะว่าวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ยาวนานมากแต่ว่าก็คือที่น่านเนี่ยโดนน้ำท่วม2ปีซ้อนนะเขาเรียกว่า2ปีซ้อนแล้วก็น่าจะส่งผลกระทบต่อวัดด้วยนะคะก็ทางกรรมธิการศาสนาก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพระอุโบสถนะคะหลังประสบปัญหาน้ำท่วมต่อเนื่องโดยมีการสำรวจเบื้องต้นนะคะก็พบความผิดปกติบริเวณพระอุโบสถหลายจุดเลยโดยเฉพาะด้านที่ตะวันออกพบรอยแตกร้าวแล้วก็ลักษณะการทรุดตัวของตัวอาคารสร้างความกังวลถึงความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างในระยะยาวด้วย คุณประสิทธิ์บอกว่าวัดภูมินเนี่ยถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านแล้วก็เป็นโบราณสถานสำคัญที่มีนักท่องเที่ยวเดินมาสักการะพระพุทธรูปแล้วก็ชมจิตรกรรมฝาผนังโดยเฉพาะภาพของปู่ม่านย่าม่านนี่แหละ นะคะซึ่งเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมนะคะที่ผ่านมาวัดภูมินนี่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลายครั้งแม้จะไม่ได้ไหลเข้านะภายในพระอุโบสถโดยตรงแต่การที่พื้นที่โดยรอบมีน้ำท่วมและความชื้นสะสมซ้ำๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานรากและก็โครงสร้างของอาคารเก่าแก่ในระยะยาวด้วยการลงพื้นที่ของกรรมาธิการรอบนี้พบรอยร้าวหลายจุดนะคะรวมถึงลักษณะการทรุดตัวของตัวอาคารเบื้องต้นเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับผลกระทบสะสมจากสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละปีก็ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงได้นะคะจำเป็นต้องให้วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดนะรวมทั้งระดับการทรุดตัวลักษณะรอยร้าวฐานรากแล้วก็ผลกระทบจากความชื้นโดยมีการเรียกร้องให้ทางกรมศิลปากรและก็หน่วยงานด้านวิศวกรรมและอนุรักษ์โบราณสถานเนี่ยส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโดยเร็วจัดทำแนวทางป้องกันและการแก้ไขอย่างเป็นระบบไม่ควรให้โครงสร้างเกิดความเสียหายรุนแรงนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าห่วงใหญ่เพราะว่าถ้ามันเกิดความเสียหายนี่เสียดายเนาะ อยู่มาตั้งกี่ร้อยปีแล้ว
0: ถือเป็นวัดที่แบบโหนักท่องเที่ยวนี่นะ
1: ค่ะ
0: เป็นจุดแลนด์มาร์ค
1: ใช่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญ
0: ที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวไปที่นั่นก็ต้องไปแหละ
1: ค่ะ
0: นะคะอันในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมนะท่านรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชานะคะก็ สั่งให้ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมได้ติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดน่านด้วยนะคะคือก็จะมีทั้งเรื่องของการเตรียมก่อนเกิดภัยพิบัติแนวทางปฏิบัติในระหว่างการเกิดภัยพิบัติแล้วก็การช่วยเหลือและฟื้นฟูคือเขาเตรียมแบบ3ช่วงไว้เลย คือเบื้องต้นเนี่ยก็จะให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานในพื้นที
1: ่
0: เพื่อประสานกับจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะโดยให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมแนวทางช่วยเหลือประชาชนจากเครือข่ายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มอาหารเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นนะแล้วก็มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงกรณีที่มีสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประชาชนโดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อป้องกันการรั่วไหลปนเปื้อนจากน้ำท่วมด้วยนะคะก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยท่านรัฐมนตรีย้ำเลยบอกว่าต้องไม่ไปเป็นภาระของทีมกู้ภัยเขานะคือไปช่วยเหลือประชาชนคือบางส่วนอันนี้ก็ต้องเข้าใจแล้วบางทีแบบต่างคนต่างเข้าไปเนอะทำงานอาจจะมีแบบไม่ค่อยตรงใจกันบ้างเนอะถ้าอันนี้ดูจากที่หาดใหญ่ที่ผ่านมานะมันก็จะมีปัญหาอะไรอย่างนี้บ้างนะก็เนี่ยก็เรียกว่าช่วยกันอย่างเต็มที่นะ
1: ค่ะก็สอดคล้องกับเรื่องนี้เลยค่ะอาจจะไม่เกี่ยวกับน้ำท่วมแต่ว่าเรื่องของสารพิษอันตรายต่างๆเนี่ย
0: ใช่ไหม
1: โดยทางกรมควบคุมมลพิษนะคะก็มีการเข้าตรวจสอบในทุกระยะเรียกว่าทุกเดือนเลย
0: อ
1: ันนี้มีการไปตรวจที่แม่น้ำสายหลักเชียงรายพบสารหนูสารปรอดนะคะยังเข้าขั้นอันตรายนี่ก็มีรายงานโดยกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินเขาบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่12เก็บตัวอย่างแต่วันที่7ถึงวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาร วม21จุดนะคะในแม่น้ำกกลำน้ำสาขาแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแล้วก็แม่น้ำโขงพบหลายพื้นที่มีสารหนูแล้วก็โลหะหนักปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานอันนี้เป็นปัญหาแบบสะสมมาน
0: านแล้วนะ
1: นานแล้วค่ะก็ยังคงมีอยู่นะคะเขาก็บอกว่าพบสารหนูในระดับที่อันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรงทุกจุดตรวจสัตว์หน้าดินนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นพวกหอยเป็นพวกอะไรหรือเปล่า
0: ไส้เดือนอะไรอย่างนี้เปล่า
1: ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเขาก็เลยบอกว่ามลพิษที่พุ่งสูงส่วนหนึ่งเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับฤดูฝนที่กระแสน้ำพัดพาและสะสมตะกอนแขวนลอยในท้องน้ำมากขึ้นซึ่งจะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยของประชาชนต่อไปนะคะขณะที่ทางด้านอาจารย์ดร.สืบสกุลกิจนุกรนะคะเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชานวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วก็เป็นนักวิชาการภาคประชาสังค
0: ม
1: ที่เชียงรายนี่แหละ ก็บอกว่าผลการตรวจสอบเนี่ยวัดคุณภาพตะกอนดินล่าสุดของกรมควบคุมมลพิษในแม่น้ำสี่สายเนี่ยอย่างที่กล่าวมานะคะซึ่งทำการตรวจวัดทุก2เดือนก็ยังพบการสะสมของสารโลหะหนักในระดับที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสัตว์หน้าดินก็เช่นกุ้งหอยปูและแมลงน้ำก็หวั่นว่าจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารและก็สุขภาพประชาชนในพื้นที่หากมีการจัดสับจับสัตว์น้ำดังกล่าวมาบริโภคนะคะก็เลยบอกว่าปัญหามลพิษเนี่ยสะสมเรื้อรังตั้งแต่ปี67คุณแสงระวีก็อย่างที่เราบอกว่าเอ๊ะทำไมมันยาวนานเหลือเกินก็เลยเรียกร้องให้ทางท่านนายกรัฐมนตรีและก็รัฐบาลเนี่ยยกระดับปัญหานี้เป็นวาระแห่งชาตินะคะด้วยการลงพื้นที่ไปจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติที่เปิดโอกาสให้ภาควิชาการภาคประชาสังคมชาวบ้านได้มามีส่วนร่วมพร้อมทั้งเสนอมาตรการขั้นเด็ดขาดเลยให้ไทยเนี่ยยุตินำเข้าแล้วก็การส่งออกแร่ผ่านแดนจากเมียนมาไปยังประเทศจีนทั้งแร่ดีบุกและตะกั่วพวงทางสเตนแมงกานิสและก็ฟูออไรเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองบังคับให้ทางการเมียนมาและจีนเนี่ยยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจาปัญหาร่วมกันนะคะก็ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์กรอบข้อตกลงหรือว่า TOR การตรวจวัดน้ำข้ามแดนไทยเมียนมาเนี่ยสืบเนื่องมาจากข้อตกลงยุครัฐบาลเพื่อไทยเมื่อเดือนสิงหาคม68ว่าทำให้ฝ่ายไทยนี่เสียเปรียบนะคะอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไป
0: ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเพื่อนบ้านหรือต่างประเทศเนี่ยอันนี้มันก็จะยากหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าดูอันนี้นิดนึงเพราะว่าการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยอันนี้คือมีเขาบอกว่าเป็นการล้ำยุคของกู้ภัยคือเขามีโดรน โดนตรวจจับความร้อนคือคงจะเห็นข่าวแล้วคุณผู้ฟังคือมันอันนี้มันมาจากคลิปคิตตี้มีหนวดนะซึ่งเขาบอกเป็นฮีโร่ไร้สายมาช่วยน้ำท่วมที่น่านเนี่ยคือใช้โดนใช้มาประยุกต์ใช้ในภารกิจนี้นะคะคือบินสำรวจแล้วก็ยืนยันจุดขอความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยได้โดยเขาใช้แบบโดนจับตรวจจับความร้อนอะน
1: ะ
0: แล้วก็มีการพูดกันอะพูดสื่อสารกับคนที่อยู่ในบ้านด้วยบางทีแบบคนที่จะเข้าไปช่วยเข้าไปไม่ได้อะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะก็จะใช้เนี่ยลักษณะของการโดนที่เข้าไปเนี่ยนะคะบินไปบินสำรวจค้นหาผู้ที่ติดค้างแล้วก็ส่งสัญญาณประสานงานช่วยเหลืออะไรพวกนี้อันนี้ก็ถือว่าแบบน่าสนใจแล้วก็ได้ผลเลยทีเดียวเพราะเห็นการสื่อสารของคนที่อยู่ในบ้านที่ติดอยู่ในบ้านกับคนที่บังคับโดนอยู่เนี่ยแล้วก็สื่อสารกันรู้เรื่องมีคนอยู่ไหม อยู่กี่คนมีผู้ป่วยติดเตียงไหมอะไรเงี้ยก็คือจะสื่อสารกันแบบอย่างนี้เพราะอันนี้ก็ถือว่าก็ได้ผลแล้วคนก็ชื่นชมอยู่เยอะเหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวคงจะต้องรอติดตามกันดูนะในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเพราะว่าหลายพื้นที่นะก็คงจะต้องรอติดตามแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปในพื้นที่ด้วยนะคะก็เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ก่อนช่วงหน้าดูภารกิจท่านนายกนะเดี๋ยวเดินทางกลับมาถึงแล้วสักครู่ค่
1: ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาม
0: าติดตามกันช่วงสุดท้ายนะดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเดี๋ยววันนี้เวลาประมาณ 1:45 นาทีก็จะเดินทางมาถึงแล้วนะหลังจากที่เดินทางออกไปเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะก็เป็นสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อนะพูดถึงผลการเยือนทั้งสองประเทศเนี่ยนะคือเดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทั้งเรื่องของการค้าการลงทุนเทคโนโลยีแล้วก็ช่วงวันสุดท้ายก่อนที่ท่านเดินทางกลับมาวันนี้เนี่ยก็ไปพบกับชุมชนไทยที่โอ๊คแลนด์ด้วยถ
1: ือ
0: ว่าเป็นภารกิจวันสุดท้ายก่อนที่เดินทางกลับมานะคะท่านนายกก็มีการระบุบอกว่าต้องคืออย่าท่านพูดที่ชุมชนคนไทยอ่ะนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีการพูดบอกคือจริงๆอ่ะมีกำหนดการที่จะไปที่วัดไทยด้วยนะแต่ว่าก็คงจะไม่ทันอ่
1: ะ
0: แต่ท่านก็พูดกับชุมชนไทยที
1: ่ก็เลยมีพระสงฆ
0: ์
1: มาพบแทน
0: มาย
1: ังไง
0: ก็ยังมีก็ถือเป็นตัวแทน
1: ค่ะ
0: คือนายกบอกว่าเนื่องจากเดินทางไปวัดเนี่ย คือจริงๆมันไม่ได้อยู่ในกำหนดทางการนะคะแต่อาจจะแบบกะว่าจะแบบแวะไปอะไรเงี้ยเพราะท่านก็จะชิวๆอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะ
1: คะ
0: แล้วก็ปรากฏว่าทางฝ่ายนิวซีแลนด์เนี่ยนายกบอกว่าเขามีข้อกำหนดในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเลยทำให้ต้องปรับแผนกระทันหันนะก็มาพบกับคนไทยมีการกินเลี้ยงกินทานอาหารกันนะ
1: คะ
0: ท่านนายกได้แนะนำคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้แทนรัฐบาลที่ร่วมเดินทางแล้วก็มีการระบุบอกว่ารัฐบาลผสมทำงานร่วมกันอย่างมีเสถียรภาพแม้ว่าแต่ละพรรคนี่จะมีฐานการเมืองต่างกันแต่ว่าเมื่อเข้ามาบริหารประเทศแล้วเนี่ยทุกฝ่ายคือยึดเป้าหมายเดียวกันก็คือประโยชน์ของประเทศแล้วก็ประชาชนนะคะแล้วท่านก็บอกว่าการเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เนี่ยคือภารกิจครั้งนี้เนี่ยช่วยยกระดับความสัมพันธ์ของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวัฒนธรรมเทคโนโลยีและก็ความร่วมมือระหว่างประชาชนโดยมีการวางแนวทางแล้วก็ลงนามความตกลงเพื่อที่จะยกระดับสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร
1: ์
0: แล้วก็จะมีการใช้ประโยชน์จาก FTA ที่มีอยู่ให้เกิดผลจริงมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความมั่นคงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ก็คือเราก็ยังอยู่ในความสงบนะไม่มีการปะทะทางทหารนะส่วนประเด็นทับซ้อนทางทะเลกับกัมพูชาเนี่ยอันนี้รัฐบาลก็ใช้แนวทางชะลอการเจรจาไว้ก่อนเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของความขัดแย้งนะแล้วก็ส่วนสถานการณ์กับทางเมียนมาเนี่ยนายกก็ย้ำว่าไทยไม่สนับสนุนการใช้อาวุธหรือการใช้พื้นที่ชายแดนเพื่อที่จะสร้างผลกระทบต่อประเทศอยู่แล้วนะเราก็ทำงานกับอาเซียนอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะรับมือกับปัญหาต่อเนื่องทั้งยาเสพติดแก๊งคอร์เซ็นเตอร
1: ์
0: หรือว่าการบริหารจัดการด้านพลังงานก๊าซธรรมชาติก็ตามนะคะคือส่วนภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยนายกบอกว่าตัวเลขหลายด้านนะมันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยเหมือนกันโดยเฉพาะยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI เพิ่มขึ้นเกือบ 100% เลยทีเดียว
1: ค่ะ
0: นะก็การส่งออกขยายตัวประมาณ 20% ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพตลาดหลักทรัพย์แข็งแรงแล้วก็อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแล้วก็ช่วงท้ายนายกก็ยังชื่นชมคนไทยนิวซีแลนด์ว่าไม่ว่าคนไทยเนี่ยจะทำงานอาชีพไหนผู้ประกอบการร้านค้าอาหารเชฟหรือว่าแรงงานหรือในประเทศไหนๆก็ตามเนี่ยทุกคนต่างมีบทบาทเหมือนกับเป็นทูตวัฒนธรร
1: ม
0: คือที่มันสามารถที่ช่วยสร้างชื่อเสียงและความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยได
1: ้
0: ก็ยืนยันว่ารัฐบาลนั้นพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของคนไทยในต่างแดนแล้วก็ขอให้รอฟังข่าวดีเรื่องของการบินไทยเตรียมที่จะมาเปิดเส้นทางบินตรงจากกรุงเทพโอ๊กแลนด
1: ์อ๋อน่าไป
0: เออนะ
1: อยากไปจัง
0: นี่นะคุณไปได้อยู่แล้วนะ
1: ค่ะไปเกาะใต้มาแล้วไปไคเชิร์ตแต่ยังไม่ได้ไปเกาะเหนือก็คือโอ๊กแลนด์นะคะแล้วนิวซีแลนด์เป็นเมืองที่น่าอยู่กับธรรมชาติจริง
0: คือจริงๆเป็นอะไรที่แบบคนไทยชุมชนคนไทยในโอ๊กแลนด์เขาก็ชื่นชอบนะถ้าเกิดจะมีสายการบินกรุงเทพโอ๊กแลนด์อะไรอย่างน
1: ี้ใช่ค่ะเพราะว่าที่ไปล่าสุดน่าจะมีแควนตัสที่เป็นสายการบินของออสเตรเลียหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะที่จะมีบินตรงจากไทยไปนิวซีแลนด์ยังไม่เห็นของไทยไปแต่ว่ามันก็จะมีแบบไปต่อเครื่องไปต่อเครื่องที่ออสเตรเลียแล้วก็ขยับไปนิวซีแลนด์อีกอันนึงอันนี้ท่านนายกก็ไปออสเตรเลียก่อนแล้วก็ขยับไปนิวซีแลนด
0: ์แต่ว่าสายการบินอันนี้เนี่ยที่จะบินตรงเห็นท่านเอกนิติบอกเหมือนกันว่าคือมีความเป็นไปได้นะที่จะเกิดขึ้นเร็วกว่าแผนงานเดิมที่การบินไทยเขาวางไว้คือเดิมเขาวางไว้คือปี71ก็อีกไม่กี่ปี
1: 2
0: ปี
1: นี่69ก็จะหมดแหละ70ก็จะหมดแล้วแหละ
0: ใช่ใช่นะคะก
1: ็แต่ว่าถ้าเปิดมันก็ต้องคุ้มทุนอ่ะเนาะ
0: ก็นั่นน่ะสิ
1: ค่ะก็อาจจะต้องทำเรื่องท่องเที่ยวของ2ประเทศ
0: ก็จะต้องมีแพลนในเรื่อง
1: แต่ที่จริงอ่ะคนไทยไปนิวซีแลนด์เหมือนไปยากนะในระดับไม่ได้แบบเหมือนในระดับอย่างพวกเราเนี่ย
0: วีซ่าออกยากเหรอหรือยังไง
1: วีซ่าออกไม่ยากค่ะแต่ว่าค่าของชีพก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกัน
0: สูงเหรอ
1: สูงแล้วก็อะไรอีกอ่ะค่าเครื่องบินก็แพงอยู่นะแข่งระวีแล้วก็ตอนที่ไปควีนส์ทาวน์ไปไคเชิร์ตเนี่ยก็มีโอกาสได้คุยกับแท็กซี่ของที่นู่นคนขับแท็กซี่นะเขาเคยมาเที่ยวประเทศไทยคุณคิดในลักษณะตัดกันว่าถ้าแท็กซี่คนไทยจะไปเที่ยวฝั่งโน้นเนี่ยเงินในกระเป๋าเราเนี่ยเรายังต้องเก็บไว้กินดีกว่าไหมอะไรเง
0: ี้
1: ยค
0: ุ
1: ณน้องม
0: า
1: แต่ฝั่ง
0: ค
1: ือ
0: มันก็ไม่ได้ง่ายหรอกถ้าเกิดว่าจะได้อะไรอย่างนั้นน่ะ
1: คือเหมือนเรื่องของค่าครองชีพเรื่องของแรงงานที่ มีเงินอะคือพอจะมีตังมีกำลังอะคือคนขับแท็กซี่เขาก็มาสามารถมาบ้านเราได้แต่ว่าคนขับแท็กซี่บ้านเราเนี่ยโอกาสที่จะไปมันน้อยเพราะว่าการหาเงินมันยากกว่ากัน
0: แต่ว่าเนี่ยคุณเอกนิติบอกว่าคืออันนี้เนี่ยถ้าเกิดเปิดได้มันจะเป็นกลไกสำคัญเลยน
1: ะ
0: ในการที่จะสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจของสองประเทศโดยเฉพาะช่วงที่ไทยแล้วก็นิวซีแลนด์เนี่ยตอนนี้กำลังยกระดับความสัมพันธ์แล้วก็เปิดพื้นที่ความร่วมมือใหม
1: ่
0: ทางด้านท่องเที่ยวเกษตรอาหารพลังงานสะอาดหรือว่าการลงทุนต่าง
1: ๆ
0: นะแล้วก็นอกจากนี้มันยังมีโอกาสที่จะขยายความร่วมมือเชิงพาณิชย์ระหว่างการบินไทยกับแอร์นิวซีแลนด์เนื่องจากว่า2สายการบินเนี่ยมันเป็นสมาชิกกลุ่ม Star Alliance นะ
1: คะ
0: มันเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเลยสามารถที่จะพิจารณาความร่วมมือในรูปแบบรหัสเที่ยวบินร่ว
1: ม
0: นะหรือว่าโค้ชแชร์เนี่ยเพื่อที่จะเชื่อมต่อผู้โดยสารให้สะดวกขึ้นได
1: ้โอ้ดีเลยเดี๋ยวจะหาเงินรอหาเงินรอเก็บตังรอนะในส่วนของภาคแรงงานเนี่ยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน
0: ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เดินทางร่วมไปด้วยกับท่านนายกเหมือนกันโดยคุณจุลพันธ์บอกว่ารัฐบาลเนี่ยต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศเพื่อรับมือความผันผวนภายนอกทั้งเศรษฐกิจโลกความไม่แน่นอนจากประเทศมหาอำนาจและการแข่งขันระหว่างภูมิภาคความสัมพันธ์ที่ดีระดับผู้นำกับทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เนี่ยจึงเป็นเหมือนกุญแจเปิดประตูให้เอกชนและประชาชนเข้าไปใช้โอกาสได้จริงในมิติของแรงงานเนี่ยนิวซีแลนด์เป็นตลาดที่มีความสำคัญปัจจุบันมีแรงงานไทยตามฤดูกาลนะคะในภาคเกษตรเนี่ยประมาณ 7,800 คนต่อปีกระทรวงแรงงานเตรียมนำประเด็นแรงงานเข้าไปหารือควบคู่กับการปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีฉบับเดิมเพื่อเพิ่มโควต้าแล้วก็ยกระดับการคุ้มครองแรงงานไทยนะคะแนวทางเจรจาก็จะครอบคลุมทั้งเรื่องของการขยายโอกาสการจ้างงานการดูแลสวัสดิภาพสวัสดิการและลดข้อจำกัดที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะงานจริงโดยเฉพาะเงื่อนไขเรื่องของภาษาอังกฤษในบางอาชีพเช่นเกษตรเชฟแล้วก็พนักงานนวดนะคะกระทรวงแรงงานก็จะเสนอให้มีการปรับภาษาอังกฤษจากเกณฑ์เชิงวิชาการลงมาเหลือระดับสื่อสารพื้นฐานคือไม่ต้องแน่นมากหรอกเอาพอคุยกันได้ก็พอนะคะสำหรับแรงงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาซับซ้อนเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานไทยเข้าถึงงานในนิวซีแลนด์ได้มากขึ้นพร้อมกับย้ำว่าการเพิ่มจำนวนแรงงานเนี่ยต้องเดินควบคู่กับการดูแลสิทธิความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนไทยในต่างแดนอย่างเป็นธรรมเป็นระบบด้วย
0: เนี่ยนะก็ในด้านของทางการทูตเองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคุณเสียศักดิ์พงเกตแก้วก็พูดเหมือนกันว่าโอ้คือถือว่ามีความสำเร็จทางการทูตเลย
1: ค
0: ือเขาบอกว่าเขามีสูตรผู้นำคลิกกันนะก็เลยทำให้การเจรจากับในเรื่องของออสซี่นิวซีแลนด์เนี่ยสำเร็จ 80% เลยทีเดียวนะคะท่านเสียศักดิ์นั้นบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ประเทศไทยในเวทีโลกเนี่ยปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวคือสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศนะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยกำลังดำเนินไปในทางที่มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็บทบาทในเวทีโลกต่างๆแม้ว่าจะยังมีความท้าทายจากสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่บ้างนะคะแล้วก็ท่านเสียศักดิ์ยังบอกว่ารัฐบาลสามารถเปิดความสัมพันธ์ใหม่กับประเทศเพื่อนบ้านอีกฝั่งนึงนะซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญเหมือนกันในการที่จะขยายความร่วมมือทางการทูตแล้วก็การค้าระหว่างภูมิภา
1: ค
0: นะคะโดยภารกิจด้านต่างประเทศถือเป็นเรื่องสำคัญนะคะควบคู่ไปกับภารกิจภายในประเทศเหมือนกันซึ่งต้องอาศัยการขับเคลื่อนที่มันเข้มข้นหน่อยเพราะนั้นหัวใจสำคัญในเรื่องของการดำเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวนโยบายเพียงอย่างเดียวแล้วนะแต่ว่ามันอยู่ที่บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำประเทศด้วยคือถ้าเกิดผู้นำคลิกกันหลายๆเรื่องเนี่ยมันสำเร็จไปเกือบ 80% แล้ว
1: ค่ะ
0: ครั้งนี้มันก็เลยคลิกกันจริงๆอะนะคะคือทุกประเทศเนี่ยที่ไปเยือนเนี่ยสังเกตว่าสามารถสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้ก็คือความเป็นกันเองนั่นเอง
1: อ
0: ันคืออาจจะหมายถึงท่านนายกที่ไปเยือน
1: ถูกชะตากัน
0: คุ
1: ณเสียสักนี่สมกับเป็นนักการทูตจริงๆนะจริงๆนะก็ผู้นำคลิกกันโอ้โหคิดได้ยังไง
0: ก็เนี่ยอย่างที่ไปมาเลเซียใช่ไหมไปร้องเพลงที่นู่นที่นี่ไหมไปเวทีเป่าแซ่บเป่าอะไร
1: มีไหมรอบนี้มีไหม
0: ไม่ยังไม่มีแต่ว่าไปดูมาลีไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่ไหมก็เนี่ยแหละก็หลายๆอย่างเพราะนั้นท่านก็เลยบอกว่าโอ้โหคือถ้าเกิดมันคลิกกันเนี่ยมันอะไรมันก็เห็นชัดเจนมัน มันสามารถสร้างความสัมพันธ์ด้วยกันได
1: ้
0: คือภารกิจหลักที่รัฐบาลจะละเลยไม่ได้คือการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศอันนี้คือเป็นสิ่งที่นายกแบบให้ความสำคัญคือไปทุกประเทศก็จะต้องแบบไปพบคนไทยนี่แหละ
1: พอสรุปใจความได้ว่าถ้าทุกการเยือนต่างประเทศของท่านนายกต้องมีท่านสิงหศักดิ์ไป
0: ต้องไปอยู่แล้วต่างประเทศไง
1: ใช่คือภาพลักษณ์บวกขึ้นมาอีก3ล้านเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะ คือคำว่าผู้นำคลิกกันเนี่ยเท่าที่อยู่ในการเมืองเนี่ยยังไม่
0: เคยได้ยิน
1: อ่ะ
0: ไม่เคยได้ยินเลยแหละ
1: ไม่เคยได้ยินเลยแบบว่าการพูดถึงว่า
0: ใครคิดให้เน
1: า
0: ะ
1: ก็ทางการทูตเขาคงจะมีสับแสงที่มันทำให้สร้างมูลค่าให้ผู้นำประเทศได้ดีพอสมควรนะคือโอ้คุณอนุทินเนี่ยถูกตาต้องใจพูดอะไรก็แม่หวานเยิ้มกันไปหมดนะนะมันดูอะไรก็ง่ายขึ้นนะแค่เพียงแบบว่าคลิกกัน
0: เนาะ
1: นะอ่ะส่วนของทางด้านการลงทุนคุณเอกนิติธารประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่ก็พูดถึงการไปเดินทางเยือนของทั้งสองประเทศของท่านนายกนี่แหละนะคะก็บอกว่าเป็นความสัมพันธ์เศรษฐกิจแบบเชิงรุกดึงดูดการลงทุนยกระดับขีดความสามารถของประเทศแล้วก็เปิดโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยด้วยนะคะก็มีการหารือกับภาคธุรกิจนิวซีแลนด์ก็พบว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจกับประเทศมากขึ้นทั้งในฐานะตลาดฐานการผลิตและก็จุดเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคขณะเดียวกันนักลงทุนไทยก็มีบทบาทในนิวซีแลนด์อย่างน่าภาคภูมิใจเช่นเดียวกันเช่นการเข้าไปถือหุ้น 20% ในธุรกิจน้ำผึ้งคุณภาพสูงคอมวิต้านะคะรวมถึงการลงทุนในธุรกิจโรงแรมชั้นนำซึ่งสะท้อนความร่วมมือเศรษฐกิจไม่ได้เดินทางเดียวแต่ว่าก็ขยายไปทั้งสองฝั่งด้วยก็เรียกว่าไปครั้งนี้เนี่ยได้มูลค่าค่อนข้างสูงนะโดยเฉพาะทางนิวซีแลนด์เนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรมเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยววิทยาศาสตร์อาหารก็สามารถที่จะร่วมกับไทยยกระดับสินค้าการเกษตรแล้วก็เพิ่มมูลค่ารายได้ให้กับเกษตรกรไทยได้ด้วย
0: คือพยายามที่จะดันให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในภูมิภาคด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะอาจจะเป็นฮับเป็นอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปได้หลายเรื่องคือจริงๆมันก็น่าจะเป็นผลดีนะ
1: ก็เรียกว่าไปครั้งนี้โอ้โหดีทุกด้าน
0: นะก็ถือว่าเอาแต่แบบบุคคลที่แบบเกี่ยวข้องสำคัญระดับเฮดของรัฐบาลไปนะ
1: อย่าลืมคุณศรีหศักดิ์เด็ดขาด
0: เวลาหมดแล้วค่ะต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้เราสองคนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านคลี่คลายแล้วหลายภาคส่วนเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์สามารถดึงดูดการลงทุนพัฒนาพลังงานสะอาดและเกษตรเทคโนโลยีสหรัฐส่งเครื่องบินลาดตระเวนไปยังช่องแคบไต้หวันก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนในเดือนหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านขณะนี้คลี่คลายแล้วหลายภาคส่วนเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวนำกำลังพลและเครื่องจักรเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามและนำภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังระดับน้ำลดลงโดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลรถบรรทุกและรถฉีดล้างน้ำเข้าดำเนินการขนย้ายขยะสิ่งปฏิกูลและดินโคลนออกจากชุมชนพร้อมทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทันทีหากขาดแคลนอุปกรณ์ให้เร่งประสานหน่วยงานข้างเคียงเข้ามาสนับสนุนเนื่องจากภารกิจฟื้นฟูหลังน้ำลดถือเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนในการคืนความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวล่าสุดสามารถเปิดเส้นทางสัญจรบริเวณตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครได้แล้วพร้อมเร่งระดมเครื่องจักรเข้ากจัดดินโคลนที่ตกค้างภายในบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งคืนชีวิตปกติโดยเร็วนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูบ้านเรือนของพี่น้องที่ถูกโคลนขังภายในบ้านที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งในวันนี้ถนนบริเวณทางเข้าบ้านฝายตำบลศิลาแรงและโดยรอบบ้านแก้มตำบลวรนครประชาชนเริ่มจะกลับมาสัญจรได้อีกครั้งหนึ่งแล้วส่วนดินโคลนในบ้านของประชาชนโดยรอบหน่วยงานและอาสาสมัครอยู่ระหว่างการดำเนินการนายยศชนันยังได้ขอบคุณเจ้าพนักงานทหารช่างจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและอาสาสมัครที่มาช่วยดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่หลังจากที่ได้มีการประสานขอกำลังและเครื่องจักรไปผ่านทางกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขส่งทีมแพทย์เข้าพื้นที่น้ำท่วมอำเภอปัวและยืนยันสายด่วน1669ยังคงให้บริการได้ตามปกติในทุกพื้นที่นายพิเชษฐ์หนองช้างเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เปิดเผยว่าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1ได้ประสานและส่งทีมปฏิบัติการเข้าพื้นที่ส่วนหน้าอำเภอปัวจังหวัดน่านพร้อมนำยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่การเดินทางเข้าถึงได้ยากพร้อมยืนยันว่าระบบการแพทย์ฉุกเฉิน1669ยังคงให้บริการตามปกติในทุกพื้นที่นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ดูแลและให้คำปรึกษาด้านจิตใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติรวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหากต้องการคำปรึกษาสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ตลอด24ชั่วโมงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านส่งต่ออาหารและกำลังใจถึงประชาชน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารจัดเตรียมอาหารกล่องและน้ำดื่มส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านรวม4จุดในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาโดยตลอดการดำเนินงานมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมกันเตรียมวัตถุดิบปรุงอาหารบรรจุอาหารใส่กล่องและจัดเตรียมน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องก่อนส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการดำเนินงานโรงครัวพระราชทานในจังหวัดน่านจัดตั้งทั้งหมด4จุดได้แก่โรงเรียนน่านประชาอุทิศตำบลกองควายโรงเรียนบ้านร้องตำบลปัววัดห้วยแก้วหมู่ที่5ตำบลน้ำปั่วและที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุมหมู่ที่7ตำบลตาลชุมอำเภอเวียงสารวมการดำเนินงานโรงครัวพระราชทานจังหวัดน่านทั้ง4จุดสามารถจัดเตรียมอาหารเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้ทั้งสิ้น 19,276 กล่องพร้อมน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่กระทรวงแรงงานเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขณโดมวัดบ้านร้องเพื่อให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและฝึกอาชีพเสริมช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพน้ำดื่มแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมรับฟังปัญหาและประเมินความเสียหายโดยนายพิพัฒน์ชัยกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจึงสั่งการให้เร่งช่วยเหลือด้วยสิ่งของจำเป็นพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยกระทรวงแรงงานจะเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขณโดมวัดบ้านร้องเพื่อเตรียมให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและฝึกอาชีพเสริมช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วส่วนในวันที่24สิงหาคมจะร่วมกับชาวบ้านทำความสะอาดพื้นที่โดมวัดบ้านร้องเพื่อเตรียมเปิดศูนย์บริการภายในวันที่26สิงหาคมนี้ขณะที่นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ประสานสำนักและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคเหนือสนับสนุนบุคลากรลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเร่งฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมเสริมมาตรการทางการเงินประคองผู้ประกอบการ
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านที่ระดับน้ำเริ่มลดลงล่าสุดได้บูรณาการหน่วยงานส่วนภูมิภาคจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและกระจายความช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเครื่องจักรกลอุปกรณ์ทำความสะอาดถุงยางชีพรวมถึงการส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานเพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหลควบคู่ไปกับการมอบหมายให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank และกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเร่งพิจารณามาตรการทางการเงินทั้งการพักชำระหนี้และการเสริมสภาพคล่องเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการให้สามารถกลับมาดำเนินกิจการและรักษาการจ้างงานในพื้นที่ได้โดยเร็วที่สุดทั้งนี้สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือได้ผ่านสายด่วน1564ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในจังหวัดน่านหลังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่คลี่คลายแล้วเบื้องต้นมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 6,500 ราย
4: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรกำชับให้ทุกสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอติดตามสถานการณ์จากฝนตกหนักและฝนตกสะสมในช่วงที่ผ่านมาปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายหลังระดับน้ำในหลายพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ดยมวลน้ำก้อนใหญ่เคลื่อนผ่านตัวเมืองน่านลงสู่อำเภอเวียงสาซึ่งยังคงต้องติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ2เมตรหากไม่มีฝนตกหนักหรือปัจจัยอื่นเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนมวลน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ต่อไปทางนี้มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 6,538 รายพื้นที่เกษตรที่คาดว่าได้รับความเสียหายเบื้องต้น9อำเภอจำนวน 14,963.18 ไร่สำหรับการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแล้วใน6อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองน่านอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขและอำเภอเวียงสาส่วนแนวทางการช่วยเหลือนั้นได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการเตรียมพันธุ์พืชผักและไม้ผลสำหรับสนับสนุนเกษตรกรหลังน้ำลดทันทีรวมถึงการสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อนำไปใช้ฟื้นฟูป้องกันเชื้อราสาเหตุโรคพืชให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยหลังน้ำลดซึ่งสามารถใช้ในการควบคุมโรคพืชได้หลายชนิดทั้งบริเวณรากลำต้นและใบเช่นโรคเน่าโคนเน่าโดยเกษตรกรสามารถขอรับเชื้อราไตรโคเดอร์มาได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชชวนันท์มาลีรายงาน
1: และในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอาทินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่จะได้นำข้อมูลมาจัดทำแผนช่วยเหลือหลังน้ำลดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์สามารถดึงดูดการลงทุนพัฒนาพลังงานสะอาดและเกษตรเทคโนโลยีพร้อมเพิ่มโอกาสธุรกิจไทยในตลาดโลกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ว่าการเยือนนิวซีแลนด์ครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่านักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในไทยขณะที่ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจในนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่องรัฐบาลยังเตรียมใช้ความร่วมมือกับนิวซีแลนด์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและรายได้ของเกษตรกรไทยรวมถึงผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในภูมิภาคโดยเฉพาะสินค้าแอปเปิ้ลด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงโดยเร่งเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจขณะเดียวกันรัฐบาลมุ่งพัฒนาศักยภาพคนไทยด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีควบคู่กับการส่งเสริมความเป็นไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจในระดับสากลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชูแนวคิด5เปลี่ยนทางรอด SME ไทยเน้นการแข่งขันด้านคุณค่าสร้างแบรนด์ใช้ข้อมูลเพิ่มช่องทางตลาดและร่วมมือกับเครือข่าย
5: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อโอกาสและทางรอดของเศรษฐกิจและ SME ไทยในงานสัมมนา SME ต้องรอด2026Unlock New Possibilities ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยระบุว่าทางรอดของ SME ไทยต้องเริ่มจากการเปลี่ยน5เรื่องได้แก่เปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคาเป็นการแข่งขันด้านคุณค่าและมาตรฐานเปลี่ยนจากการขายสินค้าเป็นการสร้างแบรนด์และประสบการณ์เปลี่ยนจากการตัดสินใจด้วยประสบการณ์เป็นการใช้ข้อมูลเปลี่ยนจากการพึ่งพาช่องทางขายเดิมเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและเปลี่ยนจากการทำธุรกิจเพียงลำพังเป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายและพันธมิตรพร้อมเชิญชวน SME ร่วมกันเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาสและเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นแรงผลักดันโดยเชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้ SME จะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่มั่นคงและยั่งยืน
6: ชวนพวกเรามาร่วมกันเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาสให้ได้เปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นแรงผลักดันให้ได้SME ต้องอยู่รอดก้าวไปสู่ SME ไทยต้องโตอย่างมั่นคงแล้วก็ทั่วถึงนะคะ
5: ด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าต ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้อยู่รอดและเติบโตพร้อมเสนอแนวคิดการควบรวมกิจการเพื่อสร้างซินเนอร์จี้และความแข็งแกร่งทางธุรกิจรวมถึงการใช้ทีเฟกเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนให้ธุรกิจเข้าถึงแหล่งระดมทุนได้ง่ายขึ้นเพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งสวิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมาเร่งรัดการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนพร้อมเน้นย้ำมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามงานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1สัญญาที่4/7ช่วงสระบุรีแก่งคอยและสถานีสระบุรีโดยกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.บริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและใส่ใจความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างใกล้แนวทางรถไฟเดิมเขตชุมชนและงานอุโมงค์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนด้านนายกำพลบุญชมวิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมความคืบหน้าของโครงการล่าสุดผลงานสะสมอยู่ที่ 55.97% จากแผนงาน 90.48% ซึ่งล่าช้ากว่าแผน 34.5% ซึ่งรฟท.อยู่ระหว่างเร่งรัดและประสานงานแก้ไขอุปสรรคในทุกสัญญาสัญญาที่ 4/7 ช่วงสระบุรีแก่งคอยมีความก้าวหน้าผลงาน 73.25% จากผลงาน 81.50% ล่าช้ากว่าแผน 8.25% โดยงานติดตั้งเซกเมนต์ก้าวหน้า 86% สถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรียกระดับ4ชั้นผลงานสะสมอยู่ที่ 29.30% จากแผนงาน 47.22% ล่าช้ากว่าแผน 17.92%ส่วนสัญญาที่ 3/2 งานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคองผลงานสะสมบรรลุถึง 99.99 ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้0.22ทั้งนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ระยะทางรวม 250.77 กิโลเมตรจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเชียงเหนือยกระดับระบบรางไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมในภูมิภาคนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนโครงการ THAI Passportรวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า30โมเดลเป็นเครื่องมือค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาศักยภาพส่งเสริมคนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยอย่างเท่าเทียมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงโครงการ THAI Passportว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมโดยรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวม30โมเดลไว้บนแพลตฟอร์มเดียวประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net โดยกรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่กำหนดเพื่อเข้าถึงโมเดล AI ทั้ง30โมเดลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งโครงการเปิดรับประชาชนจำนวน5ล้านคนจึงขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ AI เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และยกระดับศักยภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลต้องการส่งเสริมให้คนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเท่าเทียมสำหรับประชาชนที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการใช้งานได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร020210300หรืออีเมล aipass@bde.go.th หรือเว็บไซต์ de.aipass.net
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมเปิดมุมมองใหม่ของการพัฒนาสังคมไทยในงาน Social Development Expo 2026หรือ SDX 2026มหกรรมด้านสังคมครั้งใหญ่ของประเทศระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Co-creating a better society ร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันเพราะการพัฒนาสังคม ไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่สามารถมีส่วนร่วมกันได้ภายในงานพบกับ3โซนสำคัญตั้งแต่โคโปรเทคเรื่องของสิทธิสวัสดิการและการคุ้มครองทุกคนทุกช่วงวัยโคเดเวลอปการพัฒนาศักยภาพสร้างอาชีพและการเปิดโอกาสใหม่ๆโคเครียทการรวบรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่พิเศษกว่านั้นปีนี้ยังมีพื้นที่มหกรรมด้านคนพิการระดับประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและการออกแบบพื้นที่ตามหลัก Universal Design เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงงานได้อย่างเท่าเทียมรัฐบาลขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันคิดร่วมกันสร้างร่วมกันออกแบบสังคมไทยที่ดีขึ้นไปด้วยกันในงาน SDX 2026วันที่ 21-23 สิงหาคมนี้ที่เมืองทองธานีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกองเรือที่7ของสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล P-8A โพไซดอนของกองทัพเรือสหรัฐบินลาดตระเวนเหนือช่องแคบไต้หวันบริเวณน่านฟ้าสากลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมย้ำว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐในการรักษาเสรีภาพการเดินเรือและการบินในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกขณะที่หนังสือพิมพ์ Global Time ของทางการจีนรายงานว่ากองทัพจีนติดตามและเฝ้าระวังเครื่องบินลำดังกล่าวตลอดเส้นทางและสถานการณ์โดยรวมอยู่ภายใต้การควบคุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเดือนหน้าท่ามกลางความพยายามในการรักษาเสถียรภาพความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายหนังสือพิมพ์โรดองชินมุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าเกาหลีเหนือประนามทางการญี่ปุ่นหลังกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นจัดทำแผนเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมสูงสุดเป็นประวัติการสำหรับปีงบประมาณ2570มูลค่า8.9 ล้านเยนหรือประมาณ 1.8 ล้านล้านบาทและกล่าวหาว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นภัยอันตรายที่นำมาซึ่งความปั่นป่วนในภูมิภาคและเปิดทางให้ญี่ปุ่นสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์มากขึ้นเพื่อเตรียมทำสงครามลุกรานพร้อมกันนี้เกาหลีเหนือยังวิพากษ์วิจารณ์ญี่ปุ่นที่นำเข้าขีปนาวุธโทมาฮอคจากสหรัฐโดยระบุว่าญี่ปุ่นใช้ข้ออ้างเรื่องการป้องกันประเทศเพื่อปกปิดความพยายามขยายบทบาทด้านกลาโหมของตนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและ

0: งต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนายอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
1: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NVT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตน

อย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณทุนชัยคำรอดคุณบุญประกอบอบกลิ่นที่ห้องส่งแล้วก็คุณอัครเดชคำพิระนะครับจังหวัดเพชรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้22สิงหาคม2569นะครับก็ใครที่เป็นแฟนๆของแวดวงกีฬานะฮะเป็นแฟนๆของฟุตบอลไทยรอติดตามนะครับ20:00 นะครับฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศอาเซียนคัพนะครับไทยนัดแรกไทยเจอกับเวียดนามนะครับรอเชียร์กันนะครับขณะเดียวกันนะฮะการกีฬาประเภทอื่นๆที่เรารอลุ้นรอเชียร์อยู่นะฮะก็มีเช่นเดียวกันนะครับเราได้ติดตามกันเดี๋ยวจะเล่ากันยาวๆนะครับแล้วก็บอกไปยังคุณผู้ฟังด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเปิดฤดูกาลแล้วนะฮะแป๊บเดียวนะแล้วก็คู่เปิดหัวเมื่อคืนที่ผ่านมาแชมป์เก่าก็โชว์ฟอร์มสมราคาแตงเต็งแชมป์อีกปีนึงนะฮะนะก็ชนะไปนะครับส่วนทีมที่ได้แชมป์ในช่วงของปรีซีซั่นนะโอ้แข่งมาทุกรายการคว้าแชมป์ทุกรายการเลยอุ่นเครื่องได้แชมป์เปิดหัวแล้วครับแมนยูนะก็ลงแข่งขันเช่นเดียวกันนะผลสกอร์ครึ่งแรกเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับคุณผู้ฟังครับมาที่เรื่องของแบรนด์สิริวัณณวรีนะฮะซึ่งเมื่อวานได้เล่าไปแล้ววันนี้ขอมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแบรนด์สิริวัณณวรีเปิดตัวชุดกีฬานะฮะชุดพิธีการนะครับเป็นชุดพิธีการของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026ภายใต้คอนเซปต์ The Arch of Unity นะครับแบรนด์สิริวัณณวรีเนี่ยเผยโฉมผลงานการออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยที่จะสวมใส่ในพิธีเปิดเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อวานนี้เปิดตัวมาตั้งแต่เมื่อวันที่19นะครับคอนเซ็ปต์ The Art of Unity นะครับถ่ายทอดพลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวผ่านตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับเปิดตัวมาสร้างกระแสฮือฮาชื่นชมมากนะครับแล้วก็ชื่นชมในพระอัจฉริยภาพนะของโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีทรงรับอีกบทบาทสำคัญตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้นะครับด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำศักยภาพของแบรนด์แฟชั่นไทยสู่เวทีนานาชาติและการนำเสนอแนวคิดการถ่ายทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาแห่งผ้าไทยผ่านงานออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยที่เปี่ยมด้วยความหมายสำหรับชุดพิธีการโดยแบรนด์สิริวัณณวรีออกแบบภายใต้แนวคิด The Arch of Unity หรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดพลังแห่งความสามัคคีของคนไทยที่ร่วมกันส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยสู่เวทีการแข่งขันระดับเอเชียผ่านการประสานซิลูเอทอันเป็นสัญลักษณ์ของสิริวัณณวรีหัวใจสำคัญคือการใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากธรรมชาติของดอนก่อยโมเดลนะครับโครงการหมู่บ้านยั่งยืนโครงการภายใต้พระราชดำริของพระบาทขออภัยนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้านะครับจังหวัดสกลนครนะครับและผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมผ่านทักษะความอดทนและความปราณีตในทุกขั้นตอนตั้งแต่ยอมครามด้วยวัตถุวัสดุธรรมชาตินะครับไปจนถึงการทอด้วยมือเช่นเดียวกันกับนักกีฬาที่ต้องอาศัยระเบียบวินัยความมุ่งมั่นและการฝึกฝนจนชำนาญ นะครับผ้าดอนกอยแต่ละผืนจึงมีลวดลายและเฉดสีที่แตกต่างกันตามกรรมวิธีของช่างทอแต่ละคนสะท้อนเสน่ห์ของงานหัตถศิลป์ที่ไม่มีผืนใดเหมือนกันแต่เมื่อนำมาหลอมรวมเป็นชุดพิธีการของนักกีฬาทั้งคณะกลับถ่ายทอดภาพแห่งความเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างงดงามและกลมกลืนนะครับนี่คือผ้านะครับแบรนด์สิริวัณณวรีนะครับ The Arts of Unity นะครับสำหรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะพิธีเปิดเอเชียนเกมที่นักกีฬาไทยทุกคนได้สวมใส่และเจ้าหน้าที่ได้สวมใส่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของสนามราชมังคลากีฬาสถานครับวันนี้เกิน 20,000 นะฮะน่าจะแตะถึง 30,000 นะครับสำหรับศักดิ์ศรีแห่งอาเซียนนะครับนัดชิงชนะเลิศเกมแรกของศึกฟุตบอล อาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศ2026นะครับชิงแชมป์อาเซียนรอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติเวียดนาม 20:00 นนะครับหน้าสนามมีบัตรให้เข้าชมอยู่นะครับแต่ว่าทางมือถือออนไลน์ต่างๆนะครับมือถือดูฟรีได้จาก True Vision Now ครับ 20:00 นนะครับนะฮะ 20:00 เชียร์ไปพร้อมๆกันผู้เล่นของเรา11คนที่ชิงกับเวียดนามครับหมายเลข1กัมพลปฐมอัคคกุลหมายเลข2ณัฐพงษ์สาริยาหมายเลข4มานูเอลทอมเบียนะครับหมายเลข5เสกสรรราตรีหมายเลข6สารัตอยู่เย็นกัปตันทีมหมายเลข7คคณะคำยกหมายเลข9ยศกรบุรพาหมายเลข12วาริชชูทองหมายเลข13อูเซมาเที่ยงคามหมายเลข14ธีรศักดิ์เผยพิมายและหมายเลข21ชัยพลอดทนนะครับนี่คือแผนการของเรานะฮะ4-2-3-1นะครับส่วนเวียดนามคู่แข่งขันของเราภายใต้การคุมทีมของคิมซักอีกนะครับคิมซักซิกนะครับเฮดโค้ชของเกาหลีใต้วัย49ปีนะฮะคุมทีมมา24นัดนะชนะ21เสมอ3ไม่แพ้ใครนะครับแพ้สุดท้ายของเวียดนามเมื่อปี2024ในเกมอุ่นเครื่อง FIFA Day 10กันยายนนะครับแพ้ทีมชาติไทย1-2นะครับซึ่งขุนพลของดาวทองเวียดนามเนี่ยดูรายชื่อแล้วนะไม่ว่าจะเป็นนักเตะโอนสัญชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเหงียนไทล็อกนะครับโดวังเฮนแล้วก็เหงียนส่วนๆนะครับซึ่งเป็นดาวสำรวจรายการนี้5ประตูนะครับแล้วก็มีเหงียนดินบักนะฮะ5ประตูเช่นเดียวกันนะครับพร้อมที่จะลงสนามนะครับดูการแข่งขันคุณผู้ฟังนะครับดูการแข่งขันแล้วถ้าเกิดเห็นนักเตะผิวสีหุ่นไม่เหมือนอาเซียนแล้วครับแล้วก็ภูมิยายบอกเป็นเวียดนามนะเหงียนบ้างอะไรบ้างเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับบราซิลโอนสัญชาตินะฮะส่วนของเราลูกครึ่งนะเรามาทำกฎกติกาของฟีฟ่าถูกต้องนะครับเรามีนักเตะหลายๆคนของเราเนี่ยนะมีแม่เป็นไทยมีพ่อเป็นไทยถึงแม้ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นต่างชาติแต่เราเนี่ยนะครับก็มีเชื้อสายไทยอยู่นะครับได้สัญชาติไทยถูกต้องนะครับนะฮะเวียดนามเขาโอนสัญชาติมาก็เป็นแนวทางของเขาอะนะครับในการแข่งขันที่เจอกันในการแข่งขันศึกชิงแชมป์อาเซียนก่อนหน้านี้นะฮะเจอกันมา15นัดนะครับทีมชาติไทยชนะ7เสมอ4แล้วก็เวียดนามชนะ4นะครับแล้วก็เจอกันมาในรอบชิงชนะเลิศรายการนี้นะครับ3ครั้งเวียดนามชนะ2เราชนะ1นะครับก็ได้ลุ้นกันนะครับรายการนี้20:00 นเชียร์ไปพร้อมๆกันนะครับคุณฟังครับที่เชียร์กันอยู่นะคุณพี่มาลีอาจารย์ประภาสที่ฟังอยู่ที่ยะลานะเชียร์กันด้วยนะครับคุณพี่สุจิตราคุณพี่อัชราคุณประภาสนะฮะคุณพี่รจนานะครับเดี๋ยวเชียร์ไปพร้อมๆกันนะ20:00 นนะครับส่วนอีกรายการนึงไทยเข้าชิงก็คือการแข่งขันฟุตบอลซีการดีเมเดกาคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนะครับสาวไทยวัย17ปีเข้าชิงชนะเลิศกับอินโดนีเซียทีม A นะครับซึ่งวันนี้อินโดนีเซียทีม A เนี่ยชนะจอร์แดนมานะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็มีการแถลงข่าวนะครับการแถลงข่าวโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะฮะฝ่ายจัดการแข่งขันก็จัดได้มีการแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการซีการดีเมเดกาคัพนะครับรอบชิงชนะเลิศของเราก็ส่งโค้ชมิมนาธิดารัตน์วิวัฒน์สุขุนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเรานะไปแถลงข่าวร่วมกับกวินธิดากิจคุณทศนะกัปตันทีมนะครับก็จะเจอกับเวียดนามทางฝั่งขออภัยทางฝั่งอินโดนีเซียเนี่ยเขามีผู้จัดการทีมนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็นักเตะมาด้วยนะเขาชื่อทีมการูต้าเปอร์ทีวีนะครับอินโดนีเซียทีม A นะครับก็โค้ชของเรานะธิดารัตน์ก็บอกว่าพรุ่งนี้เราก็จะได้เห็นเด็กเล่นตามแทคติกของตัวเองนะครับและลงไปเล่นอย่างมีความสุขนะครับอยากจะเห็นน้องเล่นด้วยความกระหายในการเป็นผู้ชนะด้วยเทคนิคของเราตามที่เราซ้อมมาอย่างดีแล้วนะครับที่เหลือก็คือเล่นด้วยความสามารถที่ดีที่สุดออกมานะครับนะก็ทางด้านของกวินธิดากีคนทศก็บอกว่า เกมที่ผ่านมานะเราเข้าใจกันดีแล้วนะเล่นบอลเท้าสู่เท้าได้ดีมากขึ้นในทุกๆแมตช์นะครับแล้วก็มีการจบสกอร์ที่ดีขึ้นนะครับพรุ่งนี้นะครับเราก็จะเล่นให้เต็มที่เอาแชมป์กลับมาให้ได้นะครับขอบคุณแฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียด้วยนะที่เข้ามาเชียร์แล้วก็ถ่ายรูปพวกเรานะครับแล้วก็บอกว่าอินโดนีเซียทีม A ก็เป็นทีมที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เรามีการเตรียมตัวมาดีเป้าหมายเราคือแชมป์นะส่วนจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้รอติดตามกันนะครับโปรแกรม U17 ปีนะครับ23สิงหาคมพรุ่งนี้นะอินโดนีเซียทีม A Garuda Pro TV นะครับเจอกับไทย20:00 นเช่นเดียวกันนะครับถ่ายทอดสดทาง YouTube ของซีการดีเมเดก้าครับนะครับนี่คือรายการที่ทดสอบนะนักเตะของเรายุ่น17ปีของผู้หญิงนะครับก่อนจะไปการแข่งขันฟุตบอลอายุ17ปีหญิงนะครับรอบคัดเลือกที่ชลบุรีในเดือนตุลาคมนะครับเราก็ได้เห็นฟอร์มของน้องๆกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับส่วนโค้กครับรอบรองชนะเลิศ นะครับวันนี้นะก็สนามสุพัชราศัยก็ตามที่ฟันธงนั่นแหละครับผมมั่นใจว่าอัสสัมชัญยูไนเต็ดน่าจะชนะไชน่าและชนะจริงๆด้วยนะ4ประตูต่อ1นะครับอัสสัมชัญยูไนเต็ดครับชนะไชน่า 4-1 นะครับได้ประตูจากสิริวัฒน์ว่าเอียดนะปิยพัฒน์มาลีสายชนนะภูริวัฒน์บัวเจริญนะครับโดยเฉพาะปิยพัฒน์ยิง2ประตูนะครับส่วนเข้าชิงกับชลบุรีนะครับนะสมราคาและชลบุรี FC นะเอาชนะทีมที่ผมเชียร์อย่างแม่โจ้ยูไนเต็ดนะครับวันนี้เนี่ยแม่โจ้สู้ไม่ได้เลยนะชลบุรีเนี่ยโอ้โหเพรสซิ่งในแดนของแม่โจ้อ่ะนะแม่โจ้ไม่สามารถที่จะคือรับอย่างเดียวอ่ะรับรอเสียประตูครับชลบุรีกดอย่างเดียวเลยนะฮะและชลบุรีได้ประตูจากจิรยุทธ์นามเรืองศรีนะธนภัทรกิติสกลทรงพลทองอาจนะสุภกิจทองใหม่และอิงขยุทธไขแสงนะครับชลบุรีชนะแม่โจ้5-0นะครับคู่ชิงอัสสัมชัญเจอกับชลบุรีครับพรุ่งนี้นะเวลา 15:00 นที่สนามสุพัชราไสมีการถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36ด้วยนะครับคู่ที่ได้แชมป์ทีมที่ได้แชมป์นะนอกจากเงินรางวัล1ล้านบาทแล้วครองถ้วยอันทรงเกียรติแล้วนะครับมีโอกาสที่จะไปดูไปต่างประเทศด้วยนะครับนะแล้วก็รองแชมป์ได้ 500,000 บาทนะครับนี่คือกลไกในการพัฒนาดาวรุ่งเยาวชนของเรานะเข้าสู่ในบันไดทีมชาติไทยนะครับเข้านำนักเตะดาวรุ่งนะฮะพัฒนานักเตะดาวรุ่งที่มีศักยภาพสู่ทีมชาติไทยยู17ปีนะครับซึ่งทางโค้กนะเครือข่ายของโค้กคาโคล่าทางโค้กไทยน้ำทิพย์ไทยหาดทิพย์อะไรต่างๆเนี่ยร่วมกันนะในการเฟ้นหานะครับดาวรุ่งของเราเข้าสู่ในระบบอย่างเป็นระบบนะจับการแข่งขันนะครับแล้วรอเชียร์และรอติดตามกันว่ารายการนี้แชมป์จะเป็นของอัสสัมชัญยูไนเต็ดหรือว่าชลบุรี FC นะครับจากนั้นมาติดตามเรื่องของแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะครับรายการ BWF World Championship 2026ที่อันตราการดีอินเตอร์สเตเดียมนะอินดอร์สเตเดียมนะครับที่นิวเดลีนะครับการแข่งขัน BWF World Championship 2026ที่อินตราการดีอินดอร์สเตเดียมกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะของเรามี1คนนะในหญิงเดี่ยวที่ผ่านมาสู่รอบนี้นะพรประวีช่อชูวงความหวังสุดท้ายจากไทยนะครับเจอหน้ามาเจอกับทางด้านของอากาเนะยามากุชิแชมป์โลก3สมัยชาวญี่ปุ่นนะหมิวพยายามสู้อย่างเต็มที่นะครับนะในเกมแรกค่อนข้างแพ้ขาดนะครับ12-21เกม2ก็พยายามไล่มานะแต่ว่าไล่ไม่เข้าครับทางด้านของยามากุชินี่เขาเหนียวนะเขาชนะเราไป21-17เขาชนะ2-0นะครับก็ทำไมอากาเนะยามากุชิครับเข้าไปลุ้นแชมป์โลกสมัยที่4จะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างอันแซยองจากเกาหลีใต้หรือเจอกับวังซียี่ซึ่งกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับส่วนหมิวครับได้เหรียญทองแดงนะฮะสำหรับแบดมินตันของเราชิงแชมป์โลกในปีนี้นะฮะหมิวยินดีด้วยนะถึงแม้ไม่ได้เข้าสู่เหรียญเงินและเหรียญทองแต่เหรียญทองแดงเธอก็ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมนะครับส่วนชายครับนะเป็นปีทองน่าจะเป็นปีทองของอเล็กลาเดียนะครับนักแบดมินตันวัย21ปีจากฝรั่งเศสนะครับเอาชนะวิกเตอร์ไลน์จากแคนาดา2-1เกมนะครับเกมแรกเนี่ยวิกเตอร์ไลน์ชนะไปก่อนนะฮะ21-16แต่ว่าเกม2เกม3เนี่ยหมดแรงจริงๆครับเจออเล็กลาเดียเนี่ยโอ้โหเล่นซะแบบโยกซ้ายโยกขวาเล่นกันยาวๆฮะโอ้โหเรียลลี่กันยาวๆจนหมดแรงแพ้ภัยตัวเองนะครับอเล็กลาเดียกลับมาชนะ21-14 21-13ผ่านเข้าสู่รอบชิงชาเลอร์ในศึกชิงแชมป์โลกได้นะครับรอเจอกับโจเฉินหรือว่าทางด้านของโคไลนาราโอกะจากญี่ปุ่นนะครับรอติดตามกันนะครับเรื่องของกรีธาไทยนะฮะจากแบดมินตันมาที่กรีธาไทยกันบ้างสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยนะครับก็ส่งนักกีฬาของเราไปแข่งขันนะฮะรายการที่อินเดียนะครับก็คือจอชชัวโรเบิร์ตแอคิวซันนะครับลงแข่งขัน400เมตรนะวิ่งแล้วก็สุบินรัตน์อินแสงนะลงแข่งขันกว้างจัดนะครับแล้วก็มีผู้สอนก็คือริตัสเดวอนเชอร์มอนนะครับไปแข่งขันในการอินเดียนโอเพ่นเวิลด์อะแลนติกซิลเวอร์เลเวลคอนเทนชั่นนะครับที่อินเดียนะครับ ซึ่งเดินทางไปวันนี้นะที่รัฐโอริสาสาธารณรัฐอินเดียนะฮะซึ่งจะแข่งขันกันในสุดสัปดาห์นี้นะครับรายการนี้มีนักกีฬาแข่งขันมาเกือบ200คนนะครับประมาณสัก23-28ประเทศเข้าร่วมนะครับรอเชียร์กันว่าจอชชัวโรเบิร์ตเอคินสันนะครับกับระยะวิ่ง400เมตรนะครับกับสุบินรัตน์อินแสงนะครับอีเวนต์ที่จะถนัดก็คือกว้างจักรจะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่คือการเตรียมอีเวนต์ของนักกีฬาไทยนะครับก่อนไปเอเชียนเกมนะครับก่อนไปเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยนะก็ส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะครับทีมไปเช็คก่อนระยะสั้นนะระยะกลางและลานก็ไปอินเดียนะครับก็ ็ทีมสมาคมนะทางสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยก็ขอส่งนะขอแฟนๆกีฬาชาวไทยนะครับส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับนักกีฬาของเรานะครับพูดถึงกรีฑาแล้วพรุ่งนี้นะสงขลามาราธอนอีเวนต์ใหญ่ระดับWorld Level นะ World Athletic Level อีกรายการหนึ่งนะครับสงขลามาราธอนทุกระยะเลยวันนี้ช่วงเย็นน่าจะมีวิ่ง5กิโลกับ5กิโลนะถ้าจะผมจำไม่ผิดนะครับ5กิโลหรือ10กิโลนี่แหละพรุ่งนี้มีฮาล์ฟมาราธอนแล้วก็มาราธอนนะครับวิ่งโอชมพระอาทิตย์ขึ้นที่แหลมสมิลาที่หาดสมิลาใช่ไหมนะฮะสงขลาใช่ไหมไปดูนางเงือกนะฮะไปเห็นวิวของเกาะยอด้วยเห็นวิวสะพานข้ามสะพานข้ามเกาะยอสะพานเปรมติรสุรานนท์ใช่ไหมแล้วก็เห็นเกาะหนูเกาะแมวนะบรรยากาศของมาราธอนก็จะได้เห็นกันนะครับสงขลาต้อนรับนักวิ่งนะครับอีกรายการหนึ่งนะครับนอกทางใต้นี่นอกจากยะลามาราธอนแล้วก็สงขลามาราธอนก็อีกอีเวนต์หนึ่งนะที่มีนักวิ่งนะไปร่วมสัมผัสร่วมวิ่งกันเยอะนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับนักวิ่งทุกๆคนนะครับจากนั้นไปติดตามเรื่องของกอล์ฟครับ LPGA Tour รายการ KPKC Women Open นะครับ LPGA Tour รายการ CPKC Women Open นะครับที่แคนาดานะครับปรากฏว่าโปรเมเอริยาจุธานุการอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2016ยังคงเป็นผลงานสาวไทยที่ดีที่สุดนะครับเก็บเพิ่ม2อันเดอร์พาจาก5บอดี้3โบกี้นะสกอร์รวม6อันเดอร์พาอยู่ที่12ร่วมนะครับผู้นำยังเป็นญี่ปุ่นคนเดิมนะฮะมียูยามาชิตะนะ14อันเดอร์พาไปแล้วนะนำเราต้อง6สโตรกนะครับส่วนของเราคนอื่นๆนะฮะโปรเมเอริยาจุธานุการ6อันเดอร์พานะครับเท่ากับทางด้านของโปรเมเอเรียจุธานุการนะครับ6อันเดอร์พานะฮะ12ร่วมนะมีนักกีฬาที่อยู่ในอันดับที่12หลายคนนะฮะแล้วก็มี21ร่วมก็คือโปรฮัสสวิชชาวินิจฉัยธรรมนะฮะ29ร่วมก็คือโปรเมียปาจารีอนันตฤกานนะครับวันที่2นักกีฬาของเราไม่ผ่าน2คนนะไม่ผ่านการตัดตัวโปรไทยคือโปรพราวชนิดจีวรรณเสนนะครับแล้วก็โปรโมโมริยาจุธานุการนะครับจากกอล์ฟมาดูนักกีฬาของเราในการแข่งขันเทนนิสในการ Women World Tennis Tour รายการ W15 Tianjin นะครับเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับเมื่อวานนี้หญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยเอิร์ธเพียงทานผีพืชของไทยนะครับเอาชนะเอาชนะจูเถินเฉิงนะครับนักเทนนิสจากจีนนะครับ 2-0 เซต 6-4 และ 6-1 นะครับเข้าสู่รอบรองวันนี้เจอกับทางด้านของรินโกมัตสุโอตะนะฮะจากญี่ปุ่นนะครับหญิงคู่วันนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยรอบรองเนี่ยคู่ของบัวกมลวันยอดเพชรนะครับของเราจับคู่กับจางรุยเอินนะฮะนะฮะก็เอาชนะคู่ของสิงคโปร์นะที่จับคู่กับเกาหลีนะครับสิงคโปร์ก็คือมาเรียเดวิลกับซอยออนยูนะฮะผ่านมาถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับรอบชิงชนะเลิศเนี่ยคู่ของบัวกมลวันกับพาร์ทเนอร์นะพาร์ทเนอร์ของเรานะฮะก็คือจางรุยเอินนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงเจอกับคู่ของจีนนะก็คือหลินฟางอันกับหยางหยาอี้นะครับซึ่งปรากฏว่านะเราคู่ของเรานะที่เป็นน้องกมลวันนะเอาชนะนะฮะคู่มือ2รายการนะหลินฟางเอินกับหยางฝาอี้ไปนะฮะ2-1เซต6-3และ1 6-3นะครับ6-1นะครับนะแล้วก็ไทยเบรก10-7นะชนะ2-1เซตนะคว้าแชมป์นะเงินรางวัลไป 31,495 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นเงินรางวัลค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็กระบวนวันถือว่าเป็นแชมป์หญิงคู่รายการเทนนิสอาชีพ Women World Tennis Tour ปีนี้เป็นรายการที่4กับตัวเองแล้วก็เป็นรายการเป็นแชมป์รายการที่6นะตั้งแต่ปี2025เป็นต้นมานะครับนะยินดีด้วยนะครับส่วนทางด้านของหญิงเดียวนะครับเรารอลุ้นนะว่าน้องเพียรทานนะผีพืชเนี่ยทำงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวก็เช็คผลนะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับก็ลงแข่งขันวันนี้เช่นเดียวกันในรอบรองชนะเลิศนะครับนะส่วนเรื่องของฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอาร์เซนอลนะเปิดหัวพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเจอกับโคเวนทรีน้องใหม่นะครับช้างกระทืบโรงนะปืนใหญ่อาร์เซนอลเจอช้างกระทืบโรงโคเวนทรีนะครับปรากฏว่าอาร์เซนอลฟอร์มร้อนแรงนะครับชนะไป3ประตูต่อ0นะครับไครฮาวาร์ดลูกแรกนะครับบูคาโยซาก้าลูกที่2ครึ่งแรกนํา 2-0 นะครึ่งหลังมาร์ตินโอเดการ์ดก็อีกลูกนึงนะ 3-0 นะครับก็เปิดหัวของอาร์เซนอลแชมป์เก่านะครับก็ชนะโคเวนทรี3ประตูต่อ0นะครับคว้า3แต้มเป็นจ่าฝูงไปก่อนนะครับใครก็ ได้ลุ้นได้เชียร์กันเลยนะอาร์เซนอลนะครับมาตินทางด้านของมิเกลอาร์เตก้านะครับบอกว่าชื่นชมลูกทีมที่เล่นกันดีเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลพรีเมียร์ลีกนะตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับเกมต่อไปของอาร์เซนอลนะครับบุกไปเยือนแอสตันวิลล่านะวันที่30สิงหาคมส่วนโคเวนทรีเล่นในเกมคาราบาวครับรอบ2นะเจอกับพรีมัสนะครับก็รอลุ้นกัน25สิงหาคมนะครับส่วนวันนี้นะพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเปิดหัวด้วยเฮาซิตี้น้องใหม่เปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผลปรากฏว่าในครึ่งแรกนะครับเฮาซิตี้นำแมนยู2ประตูต่อ0นะครับนาทีที่17นะเซมี่อาจายียิงประตูให้เฮานำ 1-0 นะครับหลังจากนั้นโนเบลเมนดี้มงให้เฮาซิตี้นำแมนยูไป2ประตูต่อ0นะครับโอ้โหแมนยูนี่เป็นทีมที่อุ่นเครื่องนะ 3-4 รายการได้ทั้งโล่ได้ทั้งถ้วยเยอะแยะมากมายแต่ว่าพอเอาจริงๆเนี่ยเจอนำไป 2-0 แล้วนะก็ไม่แน่ใจว่าครึ่งหลังมาหรือยังนะนะครับคู่ของแมนยูกับเฮาซิตี้นะครับได้รอดูกันนะครับซึ่งดูผลล่าสุดนะฮะแจ้งกับคุณผู้ฟังนะครับว่าผลเป็นอย่างไรสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับว่ามีเปลี่ยนแปลงหรือยังนะครึ่งหลังยัง 2-0 อยู่นะผ่านไปแล้ว67นาทีเนี่ยนะครับทางด้านของเฮาซิตี้นำแมนยูอยู่2ประตูต่อ0นะครับส่วนคู่อื่นๆของพรีเมียร์ลีกนะครับในค่ำคืนนี้ก็จะมีทางด้านของเอเวอร์ตันนะเจอกับคริสตัลพาเลซ21นาฬิกานะครับอิปสวิชทาวน์เจอกับซันเดอร์แลนด์นอตติงแฮมฟอเรสต์เจอกับลีดส์ยูไนเต็ดครับเบนฟอร์ดเจอสเปอร์นะ5ทุ่มครึ่งนี่เฉพาะแมตช์คืนนี้นะครับส่วนลาลิก้าสเปนก็คิกออฟเหมือนกันนะครับอาเลติกบีบาวเจอเซบีย่าบาเลนเซียเจอสตาร์บีโก้นะครับเอสปานยอลเจอเรอัลมาดริดนะครับทีมเต็งเรอัลมาดริดนะครับก็ลงแข่งขันในเวลาตีสองครึ่งนะครับลาลิก้าสเปนกาโชซีรีอาอิตาลีอูดินเซ่เจอโคโมนะครับแล้วก็อินเตอร์มิลานเจอมอนซาเจนัวเจอนาโปลีแล้วก็ปาร์มาเจอกาญารีนะครับนี่ฟุตบอลกาโชซีรีอาส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันพรุ่งนี้นะครับก็มีทางด้านของไบรตันเจออัสตันวิลล่านะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอบอร์นมัธนิวคาสเซิลเจอกับลิเวอร์พูลนะนิวคาสเซิลนี่ลูกทีมหายไปหมดเลยนะนักเตะหลายคนย้ายนะย้ายทีมไปหมดเลยนะไม่แน่ใจว่าโครงสร้างทีมที่นักเตะดังๆหลายคนย้ายออกไปจะเป็นอย่างไรบ้างเจอกับลิเวอร์พูลซึ่งในช่วงของปรีซีซั่นโชว์ฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะน่าจะชนะ1หรือ2นัดนี่แหละที่เหลือแพ้หมดเลยนะลิเวอร์พูลนะครับส่วนลาลิก้าสเปนนะครับในวันพรุ่งนี้ก็มีอัลเลติโกมาดริดนะครับเจอกับวิยาเรียลนะเกตาเฟ่เจอกับราซิ่งซานตาแดร์นะครับเอลเช่เจอกับบาร์เซโลนานะครับแล้วก็เกาโชซีรีอาเนี่ยจะมีเวเนเซียนะครับเจอกับเลเช่นะครับโฟซิโดเน่เจอยูเวนตุสนะครับอัตแลนต้าเจอซาสูโอโลแล้วก็โตริโน่เจอเอซีมิลานนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลหน้าเราก็มาแจ้งให้กับผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับจากนั้นนะเรื่องของหมิวนะที่บอกว่าได้เหรียญทองแดงเนี่ยเป็นปริศาทด้วยนะนะว่าหมิวเนี่ยเป็นนักแบดมินตันไทยคนที่2นะครับที่คว้าเหรียญทองแดงในชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกนะฮะเธอได้เหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกเธอเป็นนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเมย์ได้เหรียญทองในปี2012นะครับ2013นะเมย์ได้แชมป์โลกนะตอนนั้นปี2013และเมย์ก็ได้เหรียญทองแดงในปี2019นะครับแล้วก็หมิวก็เป็นคนที่2แหละแต่เป็นเหรียญที่3ของหญิงเดี่ยวนะได้เหรียญทองแดงได้แจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับคุณฟังครับเรื่องของ Prime Minister นะครับในการแข่งขันรายการ Prime Minister Youth Volleyball Cup นะฮะอยู่15ปีตอนนี้รับสมัครกันแล้วนะครับหลังจากที่ทางด้านของโครงการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะจัดกิจกรรมเรื่องของฟุตบอลแล้วก็เรื่องของวอลเลย์บอลใน Prime Minister Youth นะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลกับวอลเลย์บอลนะฮะวอลเลย์บอลรับสมัครกันแล้วนะฮะสเตทต่างๆไม่ว่าจะเป็นสเตท1ระดับอำเภอระดับเขตนะครับหาแชมป์มาฮะรับสมัครกันมานะฮะโอ้แล้วก็ไปต่อในระดับอำเภอก้าวสู่สเตท2ระดับจังหวัดระดับจังหวัดก้าวสู่สเตท3นะระดับภูมิภาคจากระดับภูมิภาคนะเข้าสู่รอบโซนสเตทที่4รอบประเทศนะครับตอนนี้นะในระดับจังหวัดระดับอำเภอรับสมัครกันแล้วนะแต่ละอำเภอส่งได้คัดได้นะน้องๆที่มีความสามารถนะครับตอนนี้เนี่ยทางด้านของเพจของวอลเลย์บอลรับสมัครอยู่นะสำหรับวอลเลย์บอลพรีเมียร์ลีกนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากวันนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาอธิบดีกรมชลประทานสั่งกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าน้ำหลากสหรัฐและแคนาดาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้ก่อนมาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่ของสหรัฐมีผลบังคับใช้การแข่งขัน FIFA E-Continental Championship 2026ประเภทโมบายทีมชาติไทยชนะจอแดน 1-0 ผ่านเข้าร่วมการแข่งขัน FIFA E-World Cup 2026ประเภทโมบายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประชาชนใช้โอกาสในช่วงวันหยุดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา
2: ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางสุกัญญาพันกลิ่นประชาชนจากจังหวัดพิจิตรกล่าวว่ารู้สึกอาลัยและเสียใจต่อการสิ้นพระชนม์ของทั้งสองพระองค์และเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรจึงตั้งใจมากราบถวายสักการะเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
3: ได้เห็นพระองค์ท่านตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แล้วก็ได้เห็นท่านทรงงานมาตลอดโดยส่วนตัวคือเคยได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านตอนที่พระองค์ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินพิจิตรนะคะได้เข้าเฝ้าใกล้ใกล้หน่อยได้เห็นพระองค์ท่านใกล้ๆท่านไปทรงงานนะเสียดายที่พระองค์ท่านได้จากไปอย่างเร็วนะคะก็คือก็ยังแบบระลึกถึงแล้วก็รักพระองค์ท่านนะคะ
2: ด้านนางฤชุดาชัยรัตน์ประชาชนจากจังหวัดนราธิวาสกล่าวด้วยความซาบซึ้งใจว่าตนเองและครอบครัวมีความผูกพันและรักในทั้งสองพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาที่ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายที่มีน้ำพระทัยเมตตาทรงช่วยเหลือประชาชนผู้ได้โอกาสและผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาส
4: ตั้งใจขึ้นมาเพื่อที่จะมาไหว้พระบรมศพแล้วก็กับทั้งสองท่านค่ะทำไมถึงอยากมากราบตั้งใจความตั้งใจค่ะก็เป็นอยู่ในสายเลือดของตั้งแต่เราเกิดมาแล้วก็ที่บ้านที่นราธิวาสก็จะมีรูปของทุกพระองค์อยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนเด็กๆเนี่ยทางท่านทุกพระองค์เนี่ยเขาจะมีเสด็จไปที่ตำหนักพระศิลป์ราชนิเวศทุกปีซึ่งเราก็ได้เข้าเฝ้าทุกปีตั้งแต่เด็กค่ะซึ่งเราก็จะมีความผูกพันกับท่านมาตลอด
2: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ณพระบรมมหาราชวังพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานสั่งกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเปิดทางน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าน้ำหลาก
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟดำเนินการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกันทั่วประเทศบริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ์อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเร่งแก้ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำพร้อมกล่าวว่าปัญหาผักตบชวาและวัชพืชน้ำไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่เป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งในลำน้ำและทางน้ำชลประทานทั่วประเทศนอกจากกีดขวางการไหลของน้ำแล้วยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำเพื่อการเกษตรการระบายน้ำช่วงหน้าน้ำหลากรวมถึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและระบบนิเวศโดยรวมดังนั้นกรมชลประทานจึงได้กำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมคิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของกรมชลประทานในการบูรณาการกำลังบุคลากรเครื่องจักรกลและนวัตกรรมเข้าไปแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องพร้อมนำแนวทางการปฏิบัติงานเชิงรุกไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาด้วยการใช้ทั้งนวัตกรรมสารผสมที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมจากการสำรวจประเมินปริมาณผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำเฉพาะในเขตทางน้ำชลประทานพบมีปริมาณสูงถึงประมาณ 920,000 ตันเมื่อรวมพื้นที่คลองธรรมชาตินอกเขตชลประทานคาดว่ามีปริมาณสะสมประมาณ 1,200,000 ตันจำเป็นต้องเดินหน้ากำจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลช่วยน้ำท่วม6จังหวัดเชื่อมภาคเอกชนส่งวัตถุดิบถึงโรงครัวกลางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ประสานงานร่วมกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทำให้ทราบว่าโรงครัวกลางคือหัวใจของการช่วยเหลือในช่วงนี้เพราะบ้านเรือนเสียหายเครื่องครัวถูกน้ำพัดไปชาวบ้านทำอาหารเองไม่ได้จึงได้ประสานภาคเอกชนที่มีกำลังจัดส่งวัตถุดิบและของจำเป็นเข้าไปในพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้กรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลเชื่อมต่อผู้ที่พร้อมสนับสนุนกับความต้องการจริงของพื้นที่เพราะความช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือความช่วยเหลือที่ไปถึงทันมื้อต่อไปรวมทั้งกำชับให้กรมประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์น้ำและจุดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทุกช่วงข่าวและให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงและโรงครัวกลางเป็นรายวันซึ่งขณะนี้ยังมีผู้ได้รับผลกระทบอยู่ใน6จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และอุบลราชธานีด้วยหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วรรณเกษตรพฤกษเภสัชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดน่านติดตามการขับเคลื่อนน่านแซนด์บ็อกซ์มุ่งสร้างรายได้เกษตรกรควบคู่ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วรรณเกษตรพฤกษเภสัชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่านพร้อมติดตามการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับโครงการน่านแซนด์บ็อกซ์ซึ่งมุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นายชนันท์ได้ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมรับฟังข้อเสนอและปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นย้ำในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่จริงให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมทางนี้แนวทางของศูนย์วรรณเกษตรพฤกษเภสัชถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญของน่านแซนด์บ็อกซ์ที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างคนอยู่กับป่าด้วยการสร้างอาชีพและรายได้จากพืชยามูลค่าสูงควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดน่านอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจโรงงานผิดกฎหมายจังหวัดนครปฐมสั่งเร่งจัดการกากอลูมิเนียมดรอสกว่า 12,000 ตันพร้อมเร่งแก้กฎหมายให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมเพื่อตรวจสอบและเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนจากกรณีโรงงานร้างของบริษัท AY2021 จำกัดซึ่งลักลอบกักเก็บตะกรันอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมดรอส อันเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3จำนวนกว่า 12,000 ตันจนเกิดสภาพชำรุดรั่วซึมส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดหากสัมผัสความชื้นโดยได้สั่งการด่วนให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อหาแนวทางตามกฎหมายในการเคลื่อนย้ายและกำจัดกากอุตสาหกรรมทั้งหมดอย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานและพระราชบัญญัติกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะครอบคลุมถึงการกำหนดให้โรงงานกลุ่มเสี่ยงต้องวางหลักประกันความเสียหายการจัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรมและการเพิ่มอัตราโทษผู้ฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้ภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตกอยู่กับประชาชนและภาครัฐอีกต่อไปปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดนครพนมยกระดับด่านชายแดนสู่ Border Health Security
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและด่านอาหารและยาณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามระบบคัดกรองและเฝ้าระวังโรคของผู้เดินทางเข้าออกประเทศรวมถึงการกำกับดูแลความปลอดภัยของสินค้าสุขภาพชายแดนโดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมยกระดับด่านชายแดนสู่ Border Health Security มุ่งพัฒนาโครงสร้างรองรับเหตุฉุกเฉินเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพแบบบูรณาการและเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างไทยและลาวและพัฒนาระบบ Digital Surveillanceเพื่อให้สามารถตรวจจับและตอบโต้โรคติดต่อข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วทางนี้ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ได้ตรวจคัดกรองผู้เดินทางขาเข้าแล้วกว่า 425,965 คนซึ่งปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยหรือมีผู้มีอาการเข้าข่ายสงสัยโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะคัทธริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจและทบทวนข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อส่งกระทรวงการคลังพิจารณารับสิทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล
9: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์แต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึงทั้งนี้การตรวจสอบข้อมูลจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานผู้ถือครองฐานข้อมูลในแต่ละด้านอย่างใกล้ชิดได้แก่สำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบเกณฑ์ส่วนบุคคลกรมสรรพากรกรมบัญชีกลางและสำนักงานประกันสังคมดำเนินการตรวจสอบรายได้สถาบันการเงินดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินทางการเงินบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดดำเนินการตรวจสอบหนี้สินและบัตรเครดิตกรมที่ดินและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดำเนินการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์รวมถึงกรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบยานพาหนะประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02-109-2345ในวันและเวลาราชการชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประชาชนให้ความสนใจบริการนวดไทยชมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพในงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569จัดวันนี้เป็นวันสุดท้ายอย่างคึกคัก
10: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569ณฮอล์8ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตลอดทั้งวันได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและวัยทำงานเพื่อสัมผัสบริการด้านสุขภาพเรียนรู้ภูมิปัญญาการนวดไทยชมผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพและนวัตกรรมด้านสุขภาพที่นำมาจัดแสดงโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระหว่างวันที่20-22สิงหาคม2569ภายในงานแบ่งออกเป็น9โซนครอบคลุมตั้งแต่การนวดไทยสุขภาพกายและใจส มุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพธุรกิจเวลเนสตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภาพพร้อมเวทีกลางสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากคือโซนตรวจรักษาและนวดฟรีซึ่งมีหมอนวดพื้นบ้านและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วประเทศกว่า100คนให้บริการนวดเพื่อสุขภาพนวดแก้อาการและให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมพร้อมเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนการแพทย์ทางเลือกอย่างจริงจังและเข้าถึงง่ายรวมถึงพัฒนาระบบจองคิวให้รองรับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ
11: มาเดินดูตามบูธเนี่ยอาจารย์ที่เป็นคนรักษาก็ดีมากเลยครับก็คือสามารถที่จะแก้อาการที่เราไม่สบายหรือว่าอาการที่เราเป็นอยู่เนี่ยดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือในการจองคิวเนี่ยมันน้อยไปหน่อยคือนะไม่ถึงนาทีก็เต็มแล้วเนี่ยน่าจะเปิดให้จองคิวเนี่ยมากกว่านี้ครับบางคนมาจากต่างจังหวัดหรือว่าเสียเวลาเสียค่ารถมาเนี่ยไม่ได้รับการรักษาครับและอย่างนึงคืออยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรัฐมนตรีหรือว่าเจ้าของกระทรวงเนี่ยเผยแพร่การรักษาถ้าแผนให้กว้างขวางมากกว่าปัจจุบันนะครับ
12: แค่เห็นชื่องานก็ชอบแล้วรีบมาเลยเพราะเรามีอาการอยู่แล้วเรารักษามาหลายที่มันก็ไม่ได้หายแบบหายทันทีแบบนี้อันดับแรกก็คืออยากให้รัฐบาลสนับสนุนหมอนวดแผนไทยแบบนี้ดีแล้วค่ะซึ่งดีมากๆเชื่อว่าหมอนวดไทยเก่งค่ะคือรองรับได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะทั้งฟรีก็ดีแล้วก็ไม่ฟรีก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็ราคามาตรฐานราคาคุณภาพแล้วก็รักษาและช่วยเหลือประชาชนได้จริงอันนี้จะตอบโจทย์ได้มากๆคืองานดีแต่ว่าระบบเนี้ยมันดีแต่ว่ามันเต็มแล้วคนที่มารอมันไม่ได้คิว
10: นอกจากนี้ผู้ร่วมงานยังให้ความสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาหารไทยเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เวลเนสรวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการอายุยืนขณะที่ผู้ประกอบการได้พบปะแลกเปลี่ยนและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจการจัดงานครั้งนี้มุ่งยกระดับนวดไทยและเวลเนสจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลโดยปัจจุบันประเทศไทยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทยกว่า 291,000 คนและอุตสาหกรรมเวลเนสมีมูลค่าประมาณ 1,450,000 ล้านบาทซึ่งตลอด2วันที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงานเฉลี่ยวันละประมาณ 10,000คนชาววิสาประทุมมารายงาน
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
14: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
15: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
14: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
15: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 20:18 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าว AP รายงานว่าสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการเก็บภาษีนำเข้าร้อยละ50ต่อสินค้าบางรายการจากแคนาดาในวันนี้หลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและแคนาดาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้ทันกำหนดเวลาโดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมสินค้ามูลค่าราว 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวร้อยละ 5.5 ของการส่งออกของแคนาดาไปยังสหรัฐด้านสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าแคนาดาปฏิเสธที่จะสรุปข้อตกลงตามเงื่อนไขที่หารือกันไว้ก่อนหน้านี้แม้สหรัฐเสนอลดภาษีสินค้าบางรายการเช่นเหล็กและอลูมิเนียมแล้วก็ตามขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คทานีของแคนาดาเปิดเผยว่าแคนาดาจะตอบโต้มาตรการภาษีของสหรัฐในมูลค่าเท่ากันเพื่อปกป้องแรงงานและภาคธุรกิจของประเทศพร้อมกล่าวว่าเงื่อนไขที่สหรัฐเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายนั้นไม่เป็นธรรมและทำให้ความน่าเชื่อถือของข้อตกลงดังกล่าวลดลงนายมอสตาฟาอับเดลเคบีหัวหน้าศูนย์สังเกตการสิทธิมนุษยชนของตูนิเซียเปิดเผยว่าเรือผู้อพยพล่มนอกชายฝั่งตูนิเซียบนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขณะมุ่งหน้าไปยังอิตาลีทำให้มีผู้สูญหายอย่างน้อย13รายและมีผู้รอดชีวิต2รายโดยผู้รอดชีวิตรายหนึ่งให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่าพวกเขาติดอยู่กลางทะเลเป็นเวลาหลายชั่วโมงหลังเรือพลิกคว่ำขณะที่ผู้รอดชีวิตอีกรายมีอาการสาหัสทางนี้เส้นทางตอนกลางของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถือเป็นหนึ่งในเส้นทางอพยพที่อันตรายที่สุดในโลก โดยผู้อพยพจากแอฟริกาและตะวันออกกลางใช้เส้นทางดังกล่าวในการอพยพไปยังยุโรปด้วยเรือที่แออัดหรือมีสภาพไม่พร้อมเดินทะเลอย่างไรก็ตามจำนวนผู้อพยพที่ออกเดินทางจากตูนิเซียลดลงอย่างมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาหลังทางการเพิ่มมาตรการปราบปรามและคุมเข้มการเดินเรือสารข่าว BBC รายงานโดยอ้างผลการวิจัยที่พิมพ์ในวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลของ Frontier ที่ระบุว่าน้ำแข็งทะเลบริเวณชายฝั่งกรีนแลนด์ตะวันออกลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้วานขนาดใหญ่หลายสายพันธุ์อาทิวานหลังค่อมวานมิงและวานฟินสามารถว่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่ชายฝั่งได้โดยก่อนหน้านี้น้ำแข็งทะเลเคยปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวไว้ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบนิเวศทางทะเลในภูมิภาคอาร์กติกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านศาสตราจารย์แมตต์ปีเตอร์ไฮเดอร์ยอร์เกนเซนจากสถาบันทรัพยากรธรรมชาติกรีนแลนด์ระบุว่าว่านเหล่านี้อาจกำลังปรับตัวรวมถึงได้รับประโยชน์จากน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นและแหล่งอาหารที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามสัตว์ท้องถิ่นบางสายพันธุ์เช่นว่านนาวาลและว่านเบลูก้ากำลังเผชิญความเสี่ยงจากการสูญเสียถิ่นอาศัยเดิมเนื่องจากว่านสายพันธุ์อื่นเข้ามาแย่งที่อยู่อาศัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
2: การแข่งขัน FIFA E-Continental Championship 2026ที่ประเทศมาเลเซียวันสุดท้ายประเภทโมบายทีมชาติไทยที่ชนะอินโดนีเซียมาด้วยประตูรวม 3-2 และแพ้อินเดียมา 2-1 ลงชิงชัยกับทีมชาติจอแดนในรอบ Second Chance Final ผลการแข่งขันปรากฏว่าในเกมแรกเสมอกัน 0-0 ก่อนที่เกมที่2ทีมชาติไทยจะชนะไปด้วยสกอร์ 1-0 คว้าตั๋วเข้าร่วมแข่งขันรายการ FIFA E-World Cup 2026ได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่กมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสวัย18ปีของไทยร่วมกับจางรุ่ยเอิญนักเทนนิสสาวจีนหัวชนะหลินฟางอันกับยางหยาอีจากไต้หวันไป 2-1 เซต6-3 1-6 และซุปเปอร์ไทเบรก10-7คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อมคะแนนสะสมอีกคนละ15คะแนนโดยกมลวรรณสามารถคว้าแชมป์หญิงคู่ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ได้เป็นรายการที่4ของปีนี้และเป็นแชมป์ที่6นับตั้งแต่ปี2025การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open 2026พา70ที่ประเทศแคนาดาโปรเมเอริยาจุธานุการอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2016ยังคงเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดโดยเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาจากการทำ5เบอร์ดี้เสีย3โบกี้สกอร์รวม2รอบขยับขึ้นเป็น6อันเดอร์พา134รั้งอันดับ12ร่วมผ่านการตัดตัวไปเล่นใน2วันสุดท้ายขณะที่ตำแหน่งผู้นำยังคงเป็นของมิยูยามาชิตะโปรสาวจากญี่ปุ่นที่ทำสกอร์รวมไปถึง14อันเดอร์พาการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ WTT Feeder Berlin 2026ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีประเภทหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายสุธาสินีเสวตบุตรนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยเอาชนะซูซันนาเวียโกสจากโปแลนด์ไป 3-1 เกม91 11-6 11-8 และ 11-4 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จนายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพกกท.พร้อมเดินหน้าภารกิจสนับสนุนนักกีฬาอาชีพไทยในการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศโดยนอกจากจะสนับสนุนในเรื่องงบประมาณแล้วยังได้อำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาอาชีพของไทยที่ขึ้นบัญชีกับกกท.โดยการให้การรับรองขอหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตสำหรับนักกีฬาอาชีพที่มีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทาง2เล่มเพื่อความคล่องตัวในการเดินทางไปแข่งขันในประเทศต่างๆทั้งนี้ปัญหาของนักกีฬาไทยคือกรณีที่นักกีฬาต้องส่งหนังสือเดินทางไปขอวีซ่าที่สถานทูตและอาจใช้เวลานานหลายวันหรือเป็นสัปดาห์แต่ในช่วงเวลาเดียวกันมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปแข่งขันในหลายประเทศซึ่งการที่หนังสือเดินทางอยู่ระหว่างการขอวีซ่าทำให้นักกีฬาไม่สามารถเดินทางไปแข่งขันในรายการต่อไปได้ตามกำหนดเวลาโดยกรณีล่าสุดคือการประสานให้ความช่วยเหลือ F1 เทพชยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์อาชีพแชมป์ World Open 2026ที่กกท.ได้ดำเนินการให้เทพชยามีหนังสือเดินทาง2เล่มสำหรับใช้ในการเดินทางไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกในแต่ละสัปดาห์เรียบร้อยแล้ว

0: ถูเท้าได้ดีมากขึ้นในทุกๆแมตช์รวมถึงการจบสกอร์ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอินโดนีเซียเป็นทีมที่มีคุณภาพแต่ทีมชาติไทยก็เตรียมตัวมาอย่างดีและมีเป้าหมายคว้าแชมป์รายการนี้มาให้ได้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมเดก้าคัพ2026รอบชิงชนะเลิศทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะพบกับทีมอินโดนีเซีย A ที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube สีการดีเมริก้าครับภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
2: ์สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
3: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่าณอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: เอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงของค่ำคืนวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานิยายอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อที่จะให้เข้าใจถึงการสถาปนาเทวดาจีนอันเนื่องมาจากมหาสงครามระหว่างถวยเทพแล้วก็วิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่ที่ภายหลังก็ได้รับการสถาปนาเป็นเทวดาทั้งนั้นเลยทีเดียวการที่ได้ฟังห้องศิลป์นั้นก็มาจากคำร้องขอท่านผู้ฟังนี่แหละที่ว่ามีการอ้างถึงห้องศิลป์กันบ่อยเหลือเกินแต่ไม่เคยฟังเรื่องละเอียดของห้องศิลป์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะตัวละครหลายตัวที่อยู่ในห้องศิลป์นั้นพอเวลาเป็นภาษาจีนที่ต่างถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านเราเนี่ยนักไปทางแต้จิ๋วนะครับชื่ออาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ว่าสาระของเรื่องนี้ยังคงเหมือนเดิมนะการฟังห้องศิลป์นั้นจะทำให้เราเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของคนจีนเทวดาจีนรวมทั้งศิลปกรรมที่เกิดขึ้นในศาสนาสถานของจีนด้วยนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องห้องศิลป์กันต่อก็คงเป็นธรรมเนียมของเราทุกครั้งนะครับว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการบอกกล่าวกันมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นมิติใดนะครับเพราะว่าห้องศิลป์นี้ก็ว่ากันจริงก็ไปได้เยอะแล้วล่ะครับอีกไม่นานเขาคงจะจบแล้วล่ะถ้าว่าอยากจะฟังเรื่องราวอะไรต่อเรื่องราวตรงนี้หมายความว่าเป็นการนำวรรณกรรมมาเล่าลักษณะนี้ชอบไหมนะครับเพราะปกติรายการเราจะไม่นำวรรณกรรมยาวๆมาเล่ามาอ่านให้ฟังอย่างนี้หรอกจะเป็นเรื่องที่ไม่ยาวเท่าไหร่นักนะครับเป็นเรื่องทางประวัติศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับมุมมองของต่างชาติในสังคมไทยเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเรียกได้ว่าสาระที่เรามาคุยในรายการตรงจุดนี้มากมายหลากหลายจริงๆนะครับแนะนำกันมาได้เลยซึ่งมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันในการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็บุญจับเนี่ยตัดย่อเป็น2ตัวอักษรพิมพ์ B-Boy J-Japan นะติดกับชื่อวัฒนะสะกดด้วย WUA-TANA SI ก็ @gmail.com นะ BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราได้พูดได้คุยได้แนะนำรายการกันแล้วล่ะนะครับเอาละเวลาไม่ยาวเลยสำหรับรายการของเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันต่อเลยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนั้นอังกิมต้องการที่จะแก้มือกับนางเต็งตันหยกเพราะว่าค้างคาใจในฝีมือนะแต่ปรากฏว่ามีผู้ที่จะขอมาทำการแก้มือแทนนางเต็งตันหยกนะครับก็ชื่อว่าลงเกียรติกงจูแต่เมื่อมีการยกกองกำลังมาปะทะกันอังกิมดูไปก็รู้ว่าผู้หญิงที่ตัวเองอยากจะลองฝีมือคือนางเต็งตันหยกนั้นไม่ใช่คนคนนี้แน่ก็เลยถามว่าชื่ออะไรลงเกตกงจู ก็บอกว่าจะถามทำไมล่ะเร่งลงมาจากหลังม้าคำนับกันดีกว่านะครับเล่นเอาอังกิมนั้นโกรธนะครับกลับม้าก็มารบกับลงเกตกงจูได้4เพลงแล้วก็ทำการใช้แผนเดิมก็คือทำกลับม้าหนีเข้าไปแล้วก็แฝงอยู่ที่ธงลงเกตกงจูก็โบกธงอันมีฤทธิ์ปิดบังตาไม่ให้ข้าศึกลายเห็นแล้วก็ขับม้าเข้าไปเอากระบี่ฟันอังกิมเสื้อเกราะขาดเลยทีเดียวอังกิมเห็นดังนี้ทูลท่าทางจะสู้รบไม่ได้ก็ขับม้าหนีนะลงเกตกงจูก็ขับม้าไล่ตามไป แล้วก็ร้องบอกว่าท่านจะหนีไปนั้นเห็นจะพ้นมือเราแล้วหรือยังไงเนี่ยเราเป็นลูกนางเทวดาชื่อว่าเตี๋ยวตีเสียงโป๊ะแม่เราให้ลงมาช่วยบูอ๋องล้างเมืองจิวโก๋ถึงท่านหนีไปบนฟ้าก็จะหนีไม่พ้นหรอกจะดำดินไปเราก็จะตามไปฆ่าซะให้ได้อย่าหนีไปเลยให้เหนื่อยนะลงมาจากม้าให้เราตัดศีรษะซะดีๆเถอะอังกิมก็ลงจากม้ากระทำฤทธิ์หนีแทรกแผ่นดินไปหลวงเก๋กงจู้ก็ตามอังกิมไปบนดินอังกิมไปถึงไหนก็แลเห็นตัวอังกิมไปถึงทะเลใหญ่ชื่อว่าปักไห้ก็เอาของวิเศษที่อาจารย์ให้ไว้ทิ้งลงในน้ำเกิดเป็นมังกรว่ายอยู่อังกิมก็ขึ้นขี่หลังมังกรหนีไปหลวงเก๋กงจู้ก็เอาของวิเศษทิ้งลงไปในน้ำบ้างเป็นก้อนศิลาแล้วก็ไปขึ้นขี่ก้อนศิลาตามไปทันอังกิมแล้วก็เอาก้อนศิลาทับอังกิมกับมังกรเอาไว้แล้วก็รายมนเรียกผีพรายในทะเลให้ขึ้นมามัดอังกิมเข้าไว้แล้วก็สั่งให้เอาตัวนั้นไปส่งยังเมืองไซกีพรายน้ำที่เป็นบริวารก็จับตัวอังกิมมัดให้มั่นโยนขึ้นไปครึ่งฟ้าตกลงในเมืองไซกีตรงหน้าของเกียงจูแยเลยเกียงจูใหญ่เห็นอังกิมดังนั้นก็รู้ว่าถูกจับโยนมาเป็นมั่นคงพอลงเกตกงจูมาถึงเกียงจูใหญ่ก็สั่งหลำจงกวดให้เอาตัวของอังกิมไปฆ่าเสียนอกเมืองหลำจงกวดก็พาตัวของอังกิมออกไปขณะนั้นเทวดาองค์หนึ่งชื่อว่างอกหับตัวหยินเทวดาผู้นี้เป็นผู้ถือบัญชีคนถึงที่ตายก็ลงมาห้ามหลำจงกวดเอาไว้ว่าอย่างอังกิมนั้นยังไม่ถึงที่ตายอย่าเพิ่งฆ่าเสียก่อนหลำจงกวดก็กลับมาบอกอาเกียงจูแย่บอกว่ามีเทวดามาห้ามข้าพเจ้าไว้ยังไม่ให้ฆ่าอังกิมเกียงจูแย่ได้ฟังดังนั้นก็ออกมาคำนับเทวดาอัญเชิญเข้าไปในเมืองเทวดาก็เลยบอกว่าง่วนสีเทียนจุนเป็นเทวดาผู้ใหญ่ใช้ให้เรามาห้ามไว้ไม่ให้ฆ่าอังกิมด้วยเหตุที่ว่าลงเก็กกงจูลูกสาวของเอี่ยวตีเสียงโป้ซึ่งเป็นแม่นั้นใช้ให้ลงมาช่วยท่านปราบพระเจ้าติวอองนั้นกับอังกิมนี่เขาได้ทำบุญว่าจะขอเป็นผัวเมียกันสำหรับจะได้ช่วยท่านทำศึกจะฆ่าอังกิมเสียหาควรไม่เกียงจูแย่พอได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีก็เลยให้แก้มัดอังกิมแล้วก็คำนับเทวดารวมทั้งให้นางเต็งตันหยกนั้นไปบอกแกลงเกียรติกงจูว่าให้เอาตัวของอังกิมไปฆ่าบัดนี้เทวดามาห้ามไว้ว่าอังกิมคนนี้ทำบุญมาจะเป็นคู่ของเจ้าจะได้ช่วยปราบฆ่าศึกลงเกียรติกงจูจะบอกว่าข้าพเจ้าหายอมไม่นางเต็งตันหยกก็กลับมาบอกแกเกียงจูแย่ว่าหลงเกตกงจูหายอมไม่เกียงจูหยางกับเทวดาก็พากันไปหาหลงเกตกงจูถึงบ้านเลยทีเดียวบอกว่าท่านไม่ยอมเป็นเมียอังกิมนั้นหาควรไม่ด้วยแต่ก่อนนั้นท่านได้ทำบุญมุ่งมั่นไว้ว่าจะเป็นผัวเมียกันเทวดาบอกมาแล้วท่านจะไม่เชื่อหรือยังไงหลงเกตกงจูก็เลยต้องยอมพอถึงวันดีก็ทำการมงคลให้ลงเกตกงจูกับนางอังกิมอยู่กินเป็นผัวเมียกันเมื่อครั้งอังกิมเอาใจออกจากพระเจ้าติวอ๋องมาอยู่กับเกียงจูแย่ในเมืองไซกีนั้นศักราชพระเจ้าติวอ๋องได้35ปีอังกิมก็รักใคร่เกียงจูแย่มากจึงให้คนไปเกลี้ยกล่อมชวนกุยกองและทหารทั้งปวงซึ่งแตกทัพหนีไปอยู่ที่ค่ายให้เข้ามาสามีพักกับพระเจ้าบู่อ๋องกุยกองและทหารทั้งปวงรู้ว่าอังกิมผู้เป็นนายเข้ามาอยู่กับบูอองแล้วก็พากันมาเข้ากับพระเจ้าบูอองทั้งสิ้นทีเดียวทางฝ่ายเกียงจูแย่เห็นว่าได้ทหารที่มีฝีมือมากแล้วจึงทูลพระเจ้าบูอองว่าบัดเนี้ยอังกิมและทหารทั้งปวงนักค่ายซัมซันกวนนั้นก็เข้ามาสามีพักรอสิ้นพระเจ้าติวอองก็ถอยกำลังแล้วถ้าจะไปตีเอาเมืองจูโขเห็นจะได้โดยง่ายพระเจ้าบวงก็ตรัสห้ามเกียงจูแย่ว่า ซึ่งเราจะไปตีเมืองกิวโกนั้นหาควรไม่โดยแต่ก่อนเราได้ไปอยู่เป็นข้าราชการพึ่งบุญพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องก็เลี้ยงเราโดยสุจริตอันหนึ่งเมื่อบิดาเราจะถึงแก่กรรมก็ยังสั่งไว้ว่าอย่าให้คิดทำร้ายแก่พระเจ้าติวอ๋องถ้าเราไม่ฟังขืนจะไปตีเมืองยูโกก็จะเสียยุติธรรมผิดคำสั่งบิดาเกียงจูแยอังกิมทหารที่มีชื่อทั้งปวงก็ทูลต้องกันว่าถ้าเราไม่ไปตีเมืองยูโกเมืองอื่นเห็นว่าเมืองยูโกถอยกำลังแล้วจะยกตีเมืองแล้วมาทำอะไรที่จะให้เมืองจิวโกเป็นของคนอื่นพระเจ้าบูอองก็ตรัสบอกว่าอ้าวถ้าเห็นพร้อมกันดังนั้นก็ตามแต่เกียงจูหยาจะคิดอ่านก็แล้วกันทั้งฝ่ายของซันงีเสงซึ่งเป็นที่ใต้หูคือได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ว่าราชการฝ่ายพลเรือนก็เลยกล่าวทูลคุณบอกว่าเกียงจูหยาผู้นี้มีความชอบมากจะทำการศึกต่อไปยังหามีชื่อสำหรับตำแหน่งที่ขุนนางไม่คุณจะโปรดให้เกียงจูแยเนี่ยเป็นที่ขุนนางผู้ใหญ่จะได้เป็นเกียรติยศตัวนี้พระเจ้าบูอองเห็นด้วยก็เลยตั้งให้เกียงจูแยเป็นที่ใต้เจียงขุนก็คือเป็นผู้สำเร็จราชการฝ่ายทหารแล้วก็ให้ปลูกไตเจ้าไตที่ว่านี้ถ้าว่าพูดเป็นภาษาไทยก็ว่ามีการทำที่สูงลดเป็น3ชั้นขึ้นนะครับเรียกว่าแบบมันเป็นอย่างนั้นตัวนี้ไตเป็นที่สำหรับตั้งขุนนางผู้ใหญ่นะครับแล้วก็พระเจ้าบูอองเสด็จไปบนไตพร้อมด้วยข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยแล้วก็ให้เกียงจูใหญ่ขึ้นไปนั่งบนไตในที่สมควรจากนั้นก็สั่งให้พระราชทานดาบกับตราสำหรับตำแหน่งที่ใต้เกียงขุนแก่เกียงจูใหญ่นะครับมอกงสุยทินเจ้าพนักงานก็เอาดาบกับตราพระราชทานให้เกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็รับเอาไว้แล้วก็คุกเข่าลงคำนับพระเจ้าบูอองพอเสร็จพิธีแล้วประมาณสัก3วันเกียงจูแย่ก็เกณฑ์ทหาร 60,000 จัดเป็น4กองกองละ 45,000 ให้อึ้งเทียนหัวเป็นกองหน้าหลำจงกวดเป็นทัพหนุนบูกิดเป็นปีกซ้ายโลเฉียหรือว่านาจาเนี่ยเป็นปีกขวาให้เอียวเจียนโทเฮงศุนแต้หลุนเป็นทหารคุมไพร่ส่งลำเลียงในกองทัพหลวงแต่ทหารเอกโทตรีมีชื่อ62คนนะครับชื่ออึ่งปวยฮอ1อึ่งหุยปิว1อึ่งหุยป้า1อึ่งเบ๋ง1จิวกี1หลงหวน1หงอเปียน1อึ้งเทียนหลก1อึ้งเทียนเจียก1อึ้งเทียนเสียง1ลินเบียน1ไทเตียน1ฉวงเอว1กิดหยง1วุนจิต1มอกองซุย1จิวกงต้า1เสียวกองเซก1บิกกองโก1เป็กตัด1เป็กกวด1จองฮุด1จองตุด1ซกเอีย1ซกเฮา1กุยสง1กุยอัว1กีซกเบียน1กีซกจ๋อง1กีซกเจ๋1กีซกเบ๋ง1กีซกเป็ก1กีซกหวน1กีซกหยง1กีซกเหลียน1กีซกเต็ก1กีซกบี1กีซกกี1กีซกซุ่น1กีซกเป๋ง1กีซกก๋อง1กีซกตี1กีซกหยอง1กีซกเก๋ง1กีซกจ๋อง1กีซกอั๋น1เต็งจินก๋อง1ไทหลวน1เต็งซิว1เตียวเสียน1ซุยยันหอง1เตียวเตียน1เตียวหุย1อังกิม1กุยก๋อง1ซอฮอ1ซอจานตำผอง1เตียวเบ๋ง1นางลงเกียรติของจูนางเต็งตันหยก2คนนี้เป็นทหารผู้หญิงเป็น62คนจึงให้ไต้หู้กับอึ้งกุนอยู่รักษาเมือง พระเจ้าหูอ๋องก็เสด็จด้วยเป็นจอมทัพเกียงจูแยดใต้เจียงขุนเป็นแม่ทัพถืออาญาสิทธิ์ครั้นได้เลิกแล้วก็ให้ยกกระบวนทัพออกจากเมืองไสกีทั้งฝ่ายเป็กอีกับซกเจซึ่งเป็นชาวเมืองไซกีแจ้งว่าบูอองนั้นจะไปตีเมืองจิวโกก็ออกมายืนขวางหน้าทัพเอาไว้แล้วก็ทูลพระเจ้าบูอองว่าซึ่งพระองค์จะไปตีเมืองจิวโกนั้นหาควรไม่ด้วยแต่ก่อนเมืองไซกีนั้นเป็นเมืองขึ้นเมืองจิวโกและพระเจ้าติวอองก็มีพระคุณได้ชุบเลี้ยงพระองค์มาก่อนคิดทำอย่างนี้ไม่ต้องด้วยเยี่ยงอย่างพระเจ้าบัวอองกับเกียงจูแย่ใต้เจียงกุนหาฝั่งไม่เป็กอีกับซกแจ๋ก็ขัดใจจึงว่าถ้าพระองค์มิฝั่งแล้วข้าพระองค์ก็ไม่ปรารถนาจะคืนเข้าในเมืองไซกีว่าแล้วเป็กอีซกเจียงก็ไปอยู่ที่ภูเขาซิวเหลิงซัวกินแต่หญ้าสิ้นกำลังอาหารแล้วก็ตายเกียงจูแย่ใต้เจียงหยุนยกกองทัพไปถึงป่ากิมเกเฉียทหารกองหน้ามาบอกเกียงจูแย่ว่ามีทัพมาตั้งสกัดทางอยู่และธงสำหรับแม่ทัพจารึกชื่อว่าอุยผุนเกียงจูแย่ก็เลยให้ทัพรอเอาไว้แล้วก็ปรึกษาทหารทั้งปวงว่าผู้ใดที่จะออกรบได้หลำจงกัวก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะอาสาไปจับตัวของนายทัพมาให้กับท่านเกียงจูแย่จึงบอกว่าทัพนี้เป็นแรกศึกจันจะตีให้แตกฉานไปในเวลาเดียวจะได้เป็นฤกษ์เอาไว้ประหนึ่งจะหักกล้าทหารเมืองจิวโกได้ด้วยซึ่งท่านจะอาสาไปรบตรงนี้จงตรึกตรองดูจงดีนะหลำจงกูก็เลยบอกว่าถ้าข้าพเจ้าเสียทีข้าศึกก็ให้ท่านตัดศีรษะเสียว่าแล้วก็ขึ้นมาถือทวนยกทหารขึ้นมาหน้าทัพเห็นอุยผุยนายโจรนั้นใส่เกราะเหล็กขี่ม้าดำถือง้าวยืนหน้าทหารทั้งปวงหลำจงกวดจึงร้องถามบอกว่าท่านชื่ออะไรจึงอาจมาขวางหน้าทัพหลวงเอาไว้อุยผุนก็เลยบอกว่าเราได้ชื่อว่าอุยผุนว่าแต่ตัวท่านน่ะชื่ออะไรและจะยกทัพไปไหนหลำจงกวดก็บอกว่าเราชื่อว่าหลำจงกวดเป็นทหารเกียงจูแย่ใต้เจียงขุนจะยกไปตีเมืองจิวโกแจ้งว่าท่านเนี่ยมาขวางหน้าทัพอยู่จึงให้เรามาตัดศีรษะของท่านโอ้โหอุยผุนพอได้ฟังก็ขับม้าเข้ารบกับหลำจงกวดได้สัก10เพลงหลำจงกวดทานกำลังไม่ได้แต่จะถอยหนีก็กลัวว่าเกียงจูแย่ใต้เกียงจุนจะฆ่าเสียก็แข็งใจสู้สุดท้ายเสียทีอุยผุนจับเอาตัวของหลำจงกวดได้แล้วก็พากลับเข้าค่ายอุ้ยผุนก็เลยว่ากับหลำจงกวดบอกว่าเราหาทำอันตรายแก่ชีวิตไม่ท่านจงกลับไปบอกเกียงจูแย่ใต้เจียงขุนให้มาหาเราสั่งแล้วอุ้ยผุนก็ปล่อยหลำจงกวดไปอุ้ยผุนขึ้นม้าแล้วมายืนอยู่หน้าค่ายหลำจงกวดก็รีบกลับไปที่ค่ายแล้วก็บอกเกียงจูแย่ตามคำสั่งที่อุ้ยผุนสั่งเล่นเอาเกียงจูแย่โกรธสั่งให้ทหารเอาตัวหลำจงกวดไปฆ่าเสียนอกค่ายเลยอุ้ยผุนแลเห็นเข้าก็ควบม้ามาโดยเร็วร้องบอกว่าท่านอย่าเพิ่งฆ่าหลำจงกวดก่อนกลับไปบอกเกียงจูแย่ให้ออกมาพูดจากับเราทหารก็กลับเอาความมาบอกกับเกียงจูแย่โอ้โหเกียงจูแย่โกรธมากทีเดียวให้ยกทหารออกทั้งหมดเลยเรียกกันว่าหวังจะเอาตัวอุยผุนมาให้จงได้วางกันเถอะนะครับอุยผุนแลเห็นเกียงจูแย่ใต้เจียงขุนออกมาก็วางอาวุธเสียเข้าไปคำนับเกียงจูแย่ใต้เจียงขุนแล้วก็บอกว่าตัวข้าพเจ้าได้เรียนวิชามาแต่เล็กจนใหญ่บัดนี้หามีที่พึ่งไม่รู้ว่าท่านตอนนี้ได้เป็นใต้เจียงขุนยกทัพมาก็เลยดีใจนักคิดว่าจะมามอบตัวเป็นทหารท่านท่านยังหาเห็นฝีมือของข้าพเจ้าไม่ข้าพเจ้าคิดทำการทางนี้หวังที่จะให้ท่านเห็นฝีมือข้อซึ่งหลำจงกวดออกรบแพ้ข้าพเจ้านั้นโทษก็ถึงตายแต่เสียดายทหารหายากข้าพเจ้าขอชีวิตไว้ครั้งหนึ่ง จะได้เป็นเพื่อนทหารช่วยกันกระทำศึกต่อไปเกียงจุยใต้เกียงกุนได้ฟังก็ดีใจถอดหลำจงกวดจากที่เป็นแม่ทัพส่งตัวไปไว้ที่กองหลวงแล้วก็ตั้งอุยผุนเป็นแม่ทัพแทนหลำจงกวดคุมทหาร 150,000 แล้วก็ยกไปทั้งฝ่ายฮั่นเอ๋งซึ่งเป็นผู้รักษาเมืองกีจุยกวนครั้นรัวเกียงจูแย่ได้เป็นใต้เกียงกุนยกทหารมาเป็นอันมากตั้งใจจับมาตีเมืองจิวโขก็บอกหนังสือไปถึงปิจูขุนนางที่เมืองจิวโขปิจูก็เอาหนังสือกราบทูลพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องทราบแล้วก็ปรึกษาด้วยขุนนางทั้งปวงว่าเราจะได้ทหารผู้ใดที่มีฝีมือออกไปรับของกำลังทัพของเกียงจูแย่ได้ใต้หูหุยเหลงคุณนางก็ทูลบอกว่ามีเห็นแต่ขงสวนอยู่ที่ด่านสามสันกวนนั้นมีฝีมืออยู่พอที่จะสู้รบกับเกียงจูแย่ได้พระเจ้าติวอ๋องก็เห็นด้วยก็เลยให้มีหนังสือรับสั่งไปถึงขงสวนให้จัดทหารออกรบกับเกียงจูแย่ขงสวนพอแจ้งในหนังสือนั้นแล้วก็จัดทหาร 100,000 ยกไปถึงเมืองกีจุยกวนฮั่นเอ๋งเจ้าเมืองกีจุยกวนรู้ว่ากองทัพขงสวนยกมาก็เชิญขงสวนเข้าไปในเมืองขงสวนให้พักทหารอยู่คืนนึงครั้นเวลารุ่งเช้าก็ยกทหารออกจากเมืองกีจุยกวนไปถึงเนินดินแห่งหนึ่งให้ตั้งค่ายมั่นอยู่ที่นั่นทั้งฝ่ายเกียงจูแย่ตอนนี้ได้เป็นใต้เจียงกุนแล้วก็ยกทหารมาใกล้รู้ว่าทัพของขงสวนมาตั้งอยู่ที่เนินเขาดินก็ให้ทหารนั้นหยุดตั้งค่ายมั่นเอาไว้ขงสวนจัดให้ตันเก๋งยกออกมายืนมาอยู่ที่หน้าค่ายร้องท้าทายให้เกียงจูแย่ออกมารบเกียงจูแย่ใต้เกียงกุนก็ให้อึ่งเทียนหัวออกรบกับตันเก๋งรบได้สัก30เพลงอึ่งเทียนหัวก็ทำเป็นเสียทีชักสิงโตหนีตันเก๋งก็ขับม้าตามไปอึ่งเทียนหัวชักกระบี่สั้นซึ่งเหน็บหลังนั้นคว้างถูกคอตันเก๋งตกมาตายอึ่งเทียนหัวก็ตัดเอาศีรษะของตันเก๋งไปให้เกียงจูแย่ใต้เจียงกุนครั้นเวลาลุงเช้าขงสวนก็ให้ซุนฮับยกออกมายืนอยู่ที่หน้าค่ายเกียงจูแย่ใต้เจียงกุนให้บูกิจออกรบกับซุนฮับได้30เพลงบูกิจทำเป็นชักม้าหนีซุนฮับก็ไล่ตามบูกิจได้ทีเอาทวนแทงซุนฮับตกม้าตายไปอีกคนหนึ่งแล้วก็ตัดเอาศีรษะไปกับเกียงจูแย่ทั้งฝ่ายขงสวนก็ทำให้โกแกเหลิงเป็นแม่ทัพขี่ม้าถือทวนออกมายืนอยู่หน้าค่ายเกียงจูแย่ก็เลยให้โลเชียออกไปรบกับโกแกเหลิงรบได้5เพลงโลเชียก็เอากำไลขว้างถูกหลังโกแกเหลิงโกแกเหลิงเจ็บทนไม่ได้ชักม้าหนีกลับเข้าค่ายโลเชียหาได้ตัดศีรษะฆ่าศึกมาเป็นความชอบไม่เสียน้ำใจนักกลับเข้าค่ายแจ้งความกับเกียงจูแย่ว่าข้าพเจ้าหมายจะเอาศีรษะฆ่าศึกมาเป็นบำเหน็จมือก็หาได้ดังคิดไม่เกียงจูแย่บอกโอ้ยงั้นท่านอย่าเสียใจเลยการศึกยังมีมากอยู่เอาไว้ค่อยแก้มือกันในภายหลังก็แล้วกันภายหลังไกลแค่ไหนรบกับใครต่อต้องติดตามในครั้งหน้านะครับเพราะว่าช่วงเวลาของการนำเสนอรายการอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับคุณจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องศิลป์กันต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: แปะเจี๊ย
5: ป้ายโต๊ะ
4: สวย
5: สินน้ำใจ
4: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
5: ค่าหัวคิว
4: เงินทอน
5: ค่ารับรองและของขวัญ
4: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
4: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้รับฟังผลการดำเนินงานและขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าได้ประสานงานกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีซึ่งติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะนี้สถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหลือเพียงการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนตามระเบียบราชการโดยสั่งการให้พิจารณางบประมาณช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงที่รับผลกระทบเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามกรอบที่สามารถดำเนินการได้หากงบประมาณของจังหวัดไม่เพียงพอยังสามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ขณะเดียวกันรัฐบาลได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีความพร้อมในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีโดยวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปจังหวัดน่านเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยกรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่มเติมจำนวน100ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
8: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ขออนุมัติไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเดิมที่จังหวัดน่านมีวงเงินทดรองราชการคงเหลืออาจไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนและกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มเติมจำนวน100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมบ้านเรือนพร้อมแจ้งจังหวัดน่านให้เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ชาวบ้านเฮียอำเภอปัวจังหวัดน่านขอบคุณหน่วยงานระดมกำลังและเครื่องจักรฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำลด พื่อกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
9: นายรัตนกรคันธมูลนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแรงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมรถขนขยะและเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เร่งขนย้ายขยะเศษกิ่งไม้ท่อนไม้รวมถึงดินโคลนที่ถูกกระแสน้ำพัดเข้าทับถมบ้านเรือนประชาชนหลังสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายในพื้นที่บ้านเนี้ยหมู่ที่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านขณะเดียวกันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนรถฉีดน้ำรถแบ็คโฮและรถแท็กเตอร์เพื่อเร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าพักอาศัยได้โดยเร็วนางประนอมยะปัญญาผู้ใหญ่บ้านบ้านเนี้ยได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่
10: สำหรับบ้านเฮียหมู่1ตำบลเสียแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านที่ประสบปัญหาอุทกภัยได้มีหลายหน่วยงานที่มาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารอบจจังหวัดน่านเทศบาลต่างๆรองผู้ว่าและท่านผู้ว่าไม่มีอะไรที่จะไปตอบแทนท่านได้ขอเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่ช่วยกันฟื้นฟูหมู่บ้านเฮียของเรา
9: จังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้โดยเร็วที่สุดจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้ามาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วสิริมาประเสริฐนิรมนทีมข่าวสวทน่านรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00
0: น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

เมื่อประมาณสักน่าจะ 6-7 ปีได้ไปบริจาคผ้าห่มที่บ้านสว่าขึ้นไปทางบ่อเกลือขึ้นไปทางปัวตอนขาลงมาก็รถไทยทอดสดที่ผมนั่งอยู่ด้วยเนี่ยมันก็ได้กลิ่นเบรกมันไหม้ก็เลยถามพนักงานขับรถคุณสมเกียรติท่านมณีบอกเอ๊ะรถมีกลิ่นได้กลิ่นไหม้นะฮะทุกคนก็นึกว่าเป็นรถคันหน้าเพราะว่าเวลาที่ลงจากดอยลงจากภูเขาก็ทุกคนก็ชะลอแล้วก็ติดกันแล้วก็เหยียบเบรกกันปรากฏว่าไม่ใช่เป็นรถของทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยที่ไปยกทีมขึ้นไปจัดรายการสดเพื่อให้ถนนดนตรีได้จัดรายการสดที่เราไปจัดกิจกรรมนะครับต้านภัยหนาวในช่วงที่อดีตผู้บังคับบัญชาก็คือท่านรองอธิบดีอดีตรองอธิบดีพิชยาเมืองเนารองไฟแล้วก็เราก็ทำกิจกรรมกันในสมัยท่านอธิบดีพี่นันจันทรังสีเป็นอธิบดีอยู่ก็ไปกันถึงบนภูสูงที่จังหวัดน่านเนี่ยแหละครับก็ที่ปัวก็เลยต้องพักค้างคืนหลังจากที่ลงมาแล้วนะฮะตอนคืนนั้นก็ได้พักอยู่ในรีสอร์ทเล็กๆแล้วก็ได้กินมันเผาที่เด็กๆชาวม้งเขาเอามาฮะเอามาแล้วเราก็เอามาให้แล้วก็เอามาเผากินกันนะครับบรรยากาศในช่วงหนาวๆเนี่ยคิดดูว่ามีมันเผามีกองไฟมีบรรยากาศที่อยู่บนขุนเขาเนี่ยมันนะฮะมันสุดยอดจริงๆแล้วก็ได้จัดรายการสดด้วยแล้วก็พี่น้องที่ทางแถวปัวก็เป็นแฟนรายการแล้วก็โทรเข้ามาในคืนวันนั้นแล้วก็พูดด้วยภาษาสำเนียงทางภาคเหนือนั่งเลยนะฮะก็คุยกันในช่วงค่ำคืนวันนั้นนานแล้วแล้วก็นึกถึงแล้ววันนี้พื้นที่ตรงนั้นคงเต็มไปด้วยโคลนตมแล้วก็น้ำที่พัดผ่านแล้วก็ความเสียหายที่ได้ฝากร่องรอยไว้กับมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงที่ผ่านมาในวันนั้นผมก็อยู่เวรด้วยแล้วก็ได้รับมอบหมายอยู่สแตนบายกับเรื่องของการรายงานด้วยแต่มันก็ได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ตอนนี้ถึงแม้จะคลี่คลายแล้วถึงแม้จะทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานสำคัญของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจตระเวนชายแดนหรือก็ทั้งรวมถึงทางผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะทางรัฐมนตรีช่วยมหาไทยทั้งใครต่อใครนะครับดีครับคือระดมไปเลยครับลงไปลุยน้ำลุยช่วยชาวบ้านให้ถึงที่อย่างเงี้ยแหละครับแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยยังหนุ่มยังแน่นกันอยู่นะเอาชาวบ้านขึ้นขี่หลังคนเฒ่าคนแก่เนี่ยแหละครับคือไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะสร้างภาพหาเสียงอะไรไม่ต้องไปสนใจนั่นแหละครับไอ้พวกปากแบบนี้มันก็เยอะแซะนะครับเราก็ลุยเข้าไปนะฮะไม่ว่าจะทั้งฝั่งรัฐบาลฝั่งฝ่ายค้านเพราะว่าเราต้องไม่มีฝั่งทั้งนั้นเวลาที่ประชาชนเดือดร้อนต้องช่วยกันเต็มที่อย่างนี้ครับเข้าไปถึงให้ทันทีเพราะช่วงที่ผ่านมาเมื่อหัดใหญ่แล้วก็เจอเป็นเรื่องของเหตุการณ์มาทีหนึ่งแล้วที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วเข้าไปล่าช้าตอนนี้ก็ถือว่าก็รวดเร็วแต่ว่าการเตือนภัยต้องแก้ไขกันอีกเยอะมาการเตือนภัยนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่ามันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าที่ตกลงมาแล้วจะไปโทษใครโทษพื้นที่โทษป่าไม้โทษอะไรอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาเนิ่นนานกันมานานมากแล้วนะครับการสร้างเขื่อนสร้างอะไรนี่จะทำยังไงหรือจะปะทะลอยในให้มีเส้นทางชะลอน้ำไม่ให้ลงมามากขนาดนี้พรั่งพรูมากๆเพราะว่าต่อไปมันก็ต้องตกกันเยอะอยู่แล้วนะฮะสภาพอากาศโลกของเปลี่ยนแปลงกันไปก็คิดว่าคงจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ดูแลกันทั้งเราเองที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางนี่ก็กำลังระดมกันอยู่นะครับคนเพื่อชีวิตก็ช่วยกันผมเป็นส่วนตัวก็เดี๋ยวจะไปเอาเสื้อผ้าทั้งหลายที่ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะในสภาพดีนะครับแล้วก็เข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะฮะโดยเฉพาะเรื่องที่เราต้องเอาไปช่วยเบื้องต้นเบื้องหน้านะครับในขณะที่เขาหมดเนื้อหมดตัวในขณะที่ต้องล้างบ้านต้องใช้เครื่องฉีดต่างๆนะฮะหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็คงต้องเข้าไประดมช่วยกันหรือข้าวสารอาหารนะฮะที่ทั้งปรุงสุกทั้งอาหารที่เอาไว้เครื่องใช้หม้อไฟฟ้าอะไรเนี่ยไฟฟ้าคงยังไม่ค่อยมีเราเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ว่าพวกคงหาอาหารทั้งหลายเนี่ยจะทำยังไงแล้วหมดเนื้อหมดตัวทรัพย์สินเงินทองที่หามาเก็บเอาไว้ไปกับสายน้ำหมดอย่างนี้จะทำยังไงต้องช่วยกันให้ได้เยียวยากันให้ได้แล้วก็ระดมกันให้ได้นะครับไม่ต้องคิดถึงว่ามี
ัญหาโทษตรงนู้นไปตรงนี้ไม่ต้องคิดแล้วเบื้องหน้าตรงนี้ก่อนว่าพี่น้องของเราที่ประสบเหตุทางภาคเหนืออยู่ไม่ว่าจะมาทั้งที่ปัวที่น่านแล้วก็ที่แม่เสรียงแม่ฮ่องสอนหรือว่าอีกหลายๆที่ที่กำลังจะเกิดเหตุขึ้นมาถ้าเราได้รับผลกระทบตรงนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันเสาร์ผมพิจิตรุ่งสมัยครับคืนวันนี้ก็มอบเพลงแรกกับงานของปานธนพรซึ่งมีอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีมาเป่าครุยแล้วก็เสียงเนื้อหาที่ขับร้องนั้นก็เป็นผลงานของพิจิตรจิรนันท์พิจิตรปรีชากวีศิไรที่ฝากผลงานกับเพลงกระซิบรักคืนนั้นคือวันนี้ผมอยู่กับคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงและคุณบุญประกอบอบกินครับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและกัญจนันท์วสันต์วงสว่างสมเกียรติท่านมณีมรุภาทีมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายวิทยาช่างน้อยนักเดินทางกับเพลงเกี่ยวกับน่านในชั่วโมงแรกของทนดนตรีหลังสี่ทุ่มถึงจะรับสายสั่ง0816346452และคือวันนี้สี่ทุ่มติดตามทนดนตรีไลฟ์ทาง NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยด้วยครับเป็นตอนที่สองที่นำเสนอเรื่องของ70ปีกุหลาบล้านนาพี่แอร์สุนทรีเวชนนท์ก็ติดตามกันได้แล้วก็ส่งข้อความคิดเห็นต่างๆเข้าไปด้วยนะครับคำติชมแล้วก็สิ่งต่างๆที่ต้องให้ทนดนตรีมีการพัฒนาปรับปรุงต่อไปหรือว่าอยากให้รายการได้อยู่ต่อทำหน้าที่ต่อก็เชิญได้ครับหลังของเกษียณเนี่ยก็จะทำหน้าที่ทางภาควิทยุส่วนของภาคโทรทัศน์ NBT ก็เป็นประจำทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มวันละ1ชั่วโมงส่วนทางวิทยุวันละ3ชั่วโมงเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บริเวณพื้นที่ของจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ทุกท่านด้วยโดยเฉพาะทีมงานของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้อดตลับขับตะนอนตั้งแต่ช่วงต้นมาแล้วนะครับทั้งที่สวทน่านแล้วก็ทางสำนักประชาสัมพันธ์ด้วยครับที่ได้ทางเขตด้วยนะครับที่ระดมกำลังทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแจ้งข่าวสารแล้วก็แจ้งการขนย้ายอพยพหรือว่าแจ้งข้อมูลแนะนำอะไรต่างๆให้แล้วก็รวมไปถึงต่อไปก็จะต้องมีการขนข้าวขนของแล้วก็การเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่สำหรับในการช่วยเหลือของทางพี่น้องในภาคกลางที่จะหรือว่าในจังหวัดต่างๆที่จะรวมการช่วยเหลือกันไปนะครับอีก2เพลงเกี่ยวกับน่านนะครับคิดถึงน่านคิดถึงเธอก็ภาพกระซิบทั้งที่อยู่ที่วัดภูมินั้นก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ในความรู้สึกเวลาที่เห็นภาพที่เป็นชายหนุ่มหญิงสาวกระซิบกันก็ไม่รู้ว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะฮะแต่สิ่งที่เขาเป็นภาพถ่ายทอดออกมานั้นมันซึ้งกินใจกันคิดถึงน่านคิดถึงเธอและน่านนะสิ

ช่วงเวลาของรายการถนนดนตรีคืนวันเสาร์3ทุ่ม5นาทีถึงเที่ยงคืนทั้งเสาร์และอาทิตย์ก็ทำหน้าที่กันไปในช่วงเวลาที่เราเป็นเพื่อนกันในยามดึกแล้วก็เพลงเกี่ยวกับน่านในคืนวันนี้ก็จะเรื่องนำมาฝากกันนะฮะในช่วงเวลาชั่วโมงแรกตรงนี้ครับอีกหลายเพลงครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของจังหวัดน่านที่ผมได้นำมาเสนอคุณผู้ฟังกันก็คิดถึงหลายคนคงประทับใจในบรรยากาศที่เราได้เคยนะครับที่เราได้เคยขึ้นไปทั้งกิจกรรมที่ถนนดนตรีได้เคยร่วมกันขึ้นไปกับทีมงานต่างๆแล้วก็มีนอกเหนือจากนั้นก็ร้านชิวๆนะฮะบรรยากาศดีๆทั้งหลายเนี่ยที่ทางพี่น้องที่เคยขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศก็คงจะได้ซาบซึ้งกับบรรยากาศเหล่านี้ฮะแล้วก็ชื่นชมกับบรรยากาศดีๆเหล่านี้ครับเพลงที่เล่นนำมาฝากอีกสักสองเพลงเกี่ยวกับจังหวัดน่านนะครับของเจี๊ยบมัฒนาวีระวัฒยาวีระวัฒนะนะครับวีระวัฒนะใช่ไหมผมจำนามสกุลต้องขออภัยด้วยน่านนานๆนะครับแล้วก็น่านเนิบๆจากวงนั่งเล่นนะครับ

ช่วงเวลาของทนดนตรีกับผมพิญโยรุ่งสมัยครับพร้อมด้วยคุณทุนชัยคำรอดนะครับกำลังดูเรื่องการช่วยเหลือนะครับทั้งทางมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากทั้งสิ่งของพระราชทานโรงครัวพระราชทานแล้วก็กองทัพ บกนะครับมณฑลทหารบกที่38กองทัพภาค3หน่วยงานทางตชดหน่วยงานอาสาป้องกันภัยนะฮะก็ระดมการช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้ที่กำลังดูอยู่แล้วก็เห็นโรงเรียนที่เกิดพังเสียหายนะฮะดร.ปุ๋มปนัดดาก็เข้าไปช่วยถึงพื้นที่นะครับก็มีหลายหน่วยงานเลยฮะทุกหน่วยงานตอนนี้เข้าไปเปิ้ลนาครนี่ก็เห็นไปนะครับตรงช่วงแรกๆนะครับที่ไปนำเจ็ตสกีเข้าไปนะฮะก็เป็นอย่างนี้เสมอๆครับก็ตอนนี้น้ำลดลงการฟื้นฟูดูแลขี้โคลนล้างนะฮะขี้โคลนการช่วยเหลือบ้านช่องต่างๆก็ต้องเป็นไปด้วยทุลักทุเลพอสมควรเห็นเพจของครูแนนนี่ก็โอ้โหสุดยอดนะฮะครูแนนก็ได้บอกในบ้านเราบ้านเราโอ้โหนะฮะเห็นบ้านของครูแล้วก็อยากจะลงไปช่วยอยากจะขึ้นไปช่วยนะครับอยากจะขึ้นไปช่วยจริงๆแต่ก็ยังต้องติดภารกิจอะไรหลายอย่างนะฮะเอาไว้เดี๋ยวไว้เกษียณนี่ต้องใส่หาเวลาที่ไปกับพวกมูลนิธิองค์กรต่างๆกันแล้วกันนะครับเกิดว่าพอจะมีศักยภาพในการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่ตกทุกข์ยากในขณะนี้กันนะครับน้ำก็มากันแรงๆมากๆนะฮะจากขุนเขาเวลาที่เราพักผ่อนในที่ต่างๆก็ต้องคอยดูกันด้วยครับทั้งเรื่องของน้ำที่มันขุ่นขึ้นมาหรือว่าสิ่งที่มากระสายน้ำที่เป็นสัญญาณเตือนภัยอะไรต่างๆก็ดูรอบตัวให้ดีๆครับโรงครัวพระราชทานนะฮะเห็นมาแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะฮะแล้วก็ในสิ่งที่ทุกฝ่ายเร่งระดมการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะฮะถึงอาจจะต้องรอกันบ้างในพื้นที่ที่โดนน้ำล้อมรอบหรือไกลๆครับก็ขอให้อดทนรอนิดนึงนะฮะทั้งทุกภาคส่วนเนี่ยก็ระดมการช่วยเหลือนำอาหารน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆเข้าไปนะครับเป็นความจำเป็นนะฮะแล้วก็เร่งด่วนในขณะนี้ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็เพลงเกี่ยวกับน่านอีกสักชุดนะครับชุดนี้เป็นงานของป้อมเจริญกรุงครับน่านตรึงใจและนายณทัศน์ผมก็ยังเพิ่งจะได้ฟังนะฮะแต่ก็ร้องเพลงเพราะดีครับกระซิบฮักกลางเวียงน่านในช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันนี้ครับ

ช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในรายการถนนดนตรีคืนวันเสาร์ครับผมพิญญรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบกลิ่นคุณชัยคำรอดควบคุมเสียงก็มีเพลงเกี่ยวกับน่านอยู่เมื่อสักครู่พอดีมีขอน่านตรึงใจกันแล้วเลยมอบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากคุณเจ้าคุณที่เชียงใหม่แล้วก็ยังมีเพลงมีเกี่ยวกับริมน้ำน่านอ้อยกระท้อนแล้วก็วงแม่น้ำด้วยฝั่งน้ำน่านใช่ไหมครับคุณวุฒิเมืองนนท์ก็เป็นกำลังใจกับชาวน่านด้วยจำได้ว่าเมื่อปีสัก2ปีที่มาริโฮน่ามาแสดงเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับที่เราช่วยเหลือทั้งเชียงรายนะฮะแล้วก็น้ำท่วมเหมือนกันน้ำหมูก็บอกว่าเนี่ยช่วยทุกปีเลยมันต้องน้ำท่วมทุกปีต้องจะทำยังไงให้มันเลิกท่วมหรือว่าท่วมแล้วให้มันเอาเทาเบาบางให้สามารถที่จะดูแลหรือถ้าอพยพก็ต้องอพยพแล้วก็บ้านเรือนทั้งหลายไม่เสียหายแต่มันเสียหายเพราะมากก็คือน้ำมันเข้าไปถึงท้องถนนต่างๆพุ่งเข้าไปนะฮะลงมาเร็วไปเร็วรุนแรงรถลาเสียหายพังยับเลยเพราะว่าไปกับน้ำหมดทุกอย่างนะครับไปกับสายน้ำอย่างรวดเร็วก็คงจะมีเหลือไว้กับเรื่องของการที่ตั้งแต่นี้ต้องฟื้นฟูชดใช้อะไรต่างๆที่เราจะต้องไปซ่อมแซมรถนาเคลมอะไรได้ไหมยังไงแค่ไหนครับหน่วยงานที่เกี่ยวกับประกันภัยอะไรก็ต้องไปช่วยกันดูแลครับเดินทางกันในช่วงท้ายนะครับกับเพลงที่คุณขอมาริมน้ำน่านแล้วก็นูมิเตอร์ครับนันทบุรีแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกันนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิจารณ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลดำเนินการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลดำเนินการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดยืนยันดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทุกระดับตามพยานหลักฐาน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่ารัฐบาลได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ต้องสงสัยได้ถูกดำเนินคดีและให้ออกจากบทบาทที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วการดำเนินคดีมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยเฉพาะปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่รัฐบาลไม่สามารถแทรกแซงหรือชี้นำการทำงานได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการตรวจสอบจะดำเนินไปอย่างเต็มที่และหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดจะดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดสำหรับกรณีที่ฝ่ายค้านพยายามเชื่อมโยงเรื่องดังกล่าวมายังนายกรัฐมนตรีนั้นกล่าวว่าในปี2566ตนเองเป็นผู้สั่งยกเลิกการสอบและให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสพร้อมยอมรับว่าฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลหากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบได้รัฐบาลพร้อมรับข้อมูลใหม่ที่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยขอให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการกล่าวหาลอยๆหรือใช้ความรู้สึกเป็นเกณฑ์ในการชี้นำหรือตัดสินสวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมการปกครองส่วนที่กำลังตรวจค้นร้านค้าปืนในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกหลังตรวจพบความผิดปกติการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนโดยมีการสวมสิทธิ์สั่งซื้อปืนจำนวน 2,255 ฉบับ
8: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองล้างปืนเถื่อนเมืองสองแควได้สนธิกำลังเข้าตรวจค้นร้านจำหน่ายอาวุธปืนและบ้านพักผู้ต้องสงสัยทำหน้าที่นายหน้ารวม3แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกตามหมายค้นของศาลจังหวัดพิษณุโลกสืบเนื่องจากตรวจพบความผิดปกติในระบบการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลหรือแบบป.3ในช่วงปี2563ถึง2569จำนวน 2,255 ฉบับที่มีการอนุมัติแล้วแต่กลับไม่มีการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4 ซึ่งเข้าข่ายการปลอมแปลงเอกสารราชการและลายมือชื่อเจ้าพนักงานจากการสืบสวนพบพฤติการทำงานเป็นขบวนการอาชญากรรมโดยร้านค้าปืนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและให้นายหน้าจัดหาบุคคลมาสวมสิทธิ์เพื่อนำอาวุธปืนสวัสดิการออกนอกระบบไปจำหน่ายให้แก่ชนกลุ่มน้อยบริเวณชายแดนภาคเหนือพร้อมเร่งขยายผลดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐและผู้เกี่ยวข้องทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นหากประชาชนพบเบาะแสการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยโทร1567ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อิหร่านอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันของอิรักจำนวนหนึ่งสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่าอิหร่านอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันของอิรักจำนวนหนึ่งสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังรัฐบาลอิรักยื่นคำร้องหลายครั้งและประเด็นดังกล่าวเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องหลักของอิรักระหว่างที่นายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเดินทางเยือนอิรักด้านประธานาธิบดีนิซาอาเมดีของอิรักยืนยันว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอิหร่านได้อำนวยความสะดวกให้เรือบรรทุกน้ำมันของอิรักผ่านช่องแคบฮอร์มุซพร้อมยอมรับว่าประเด็นดังกล่าวยังคงมีความซับซ้อนทั้งนี้อิรักเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านขณะที่การเดินเรือในช่องแคบดังกล่าวยังอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงก่อนสงครามอย่างมากและเรือในพื้นที่ยังคงเผชิญความเสี่ยงจากการโจมตี1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เวลาที่เดินทางขึ้นทางภาคเหนือไปตามขุนเขาขึ้นไปเส้นทางถนนที่ทอดยาวขึ้นไปแล้วมองดูทิวทัศน์ข้างทางจะเห็นเป็นสีเขียวมีทุ่งกว้างๆบ้างแต่ว่าถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ๆคลึ้มไปหมดเนี่ยมันก็สบายหูสบายตาทำให้ความกล้ากระอ่วนหรือว่าการเมารถนั้นค่อยๆเบาบางไปได้แต่ว่าถ้าเราขึ้นไปแล้วก็เห็นแต่ความโล่งๆของเขาหัวโล้นมีแต่ถนนที่แบบถูกตัดถูกทำเป็นไร่ข้าวโพดไร่อาหารพืชบรรดาที่ไปปลูกไว้เนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันดูอึดอัดนะอึดอัดยิ่งถ้ามองไปทางไกลๆแล้วมองเห็นทางคดเคี้ยวที่เราผ่านมาหรือกำลังเดินทางขึ้นไปนั้นมันจะเก่าหัวล้นมีแต่ถนนฝุ่นๆแดงๆนี่มันก็รู้สึกไม่ค่อยดีแต่ก็แน่นอนว่าถ้ามีเรื่องของธรรมชาติที่ฝนลงหนักๆแล้วไม่มีอะไรมาซับน้ำเอาไว้มันก็ต้องไหลลงไปสู่ที่ต่ำกว่านั่นเองเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของดนตรีของพิยศรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงกับลำนำแห่งคุณเขาและเสียงไม่ใช่เสียงพิจารณ์มโนเพชรนะอยากได้เสียงที่เป็นพิจารณ์มโนเพชรแล้วก็งานของอาจารย์นุหันตระกูลกับไม้ไทยกับเพลงที่เกี่ยวข้องกับคุณเขาเรื่องธรรมชาติเรื่องการที่ธรรมชาติถูกรบกวนแล้วก็ที่เราไปทำมาหากินกันหรือว่าต้องไปตัดไม้แล้วก็บุกลุกป่าเข้าไปไม่ว่าจะทำทางไร่เลื่อนลอยหรือว่าทำพื้นที่การเกษตรอย่างไรก็แล้วแต่มันก็ส่งผลให้ทางนั้นนะฮะที่ผ่านมาในหน้าแล้งดันช่วงแล้วก็ไฟป่าพอมาหน้าน้ำก็น้ำท่วมหน้าหนาวครับเตรียมพบกันในช่วงอีกไม่กี่เดือนก็จะหนาวจัดแล้วก็ภัยแรงก็จะมาขึ้นอีกนั่นก็ว่าไปเดินทางกันนะครับกับบทเพลงพิชิตดนตรีกวีศิลปะและงานวรรณกรรมทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์กับทนดนตรี3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ FM 92.5 MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ทั้งไลน์ของทนดนตรีก็บอกมุ่นอกมุ่นใจเพลงนี้เพลงนั้นที่ชื่นชอบตาดูหูฟังดูฟุตบอลไทยเวียดนามแล้วก็ฟังวิทยุแล้วก็ดูทีวีต่อสำหรับทนดนตรีไลฟ์ในช่วง4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีแห่งโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์1ชั่วโมงก็ติดตามกันได้ที่จะเป็นเทปที่เราได้บันทึกการแสดงของรายการของคอนเสิร์ตทนดนตรีไลฟ์ก็จะตัดต่อมาออกอากาศในทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2 4ทุ่มถึง5ทุ่มตอนนี้เป็นบรรยากาศของการแสดงนะฮะมาช่วงต้นปีที่ผ่านมากับ70ปีกุหลาบล้านนานะครับแล้วก็เรื่องราวของวิถีของดนตรีไทยด้วยนะฮะสลอสอสึงโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ติดตามกันได้ในเทปที่2แล้วครับเมื่อเสาร์ที่แล้วออกอากาศกันมา1ครั้งครั้งนี้ก็ออกอากาศครั้งที่2กันก็ดูทั้งทีวีมีทั้งวิทยุฟังทั้งต่อไปในทางโทรศัพท์ก็ออนไลน์ได้คุณเมฆขันแก้วก็ส่งให้ออนไลน์มาด้วยใน LINE ก็มี Google Form ก็มีแบบฟอร์มที่ให้ขอเพลงได้ด้วยโอ้ทุกช่องทางโซเชียลเราเพียบเลยอย่าลืมส่งข้อความคำคิดเห็นแล้วก็ต้องการให้ทนดนตรีได้ทำหน้าที่กันต่ออย่างไรก็เขียนเข้าไปทางคอมเมนต์เข้าไปในทางเพจของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในช่วงของข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงในช่วงทนดนตรีกันด้วยกันละกันครับเพลงที่คุณผู้ฟังเคยขอไว้แล้ว เป็นเวอร์ชันของคาราบาวไม่ได้ใส่ไว้ตอนนี้ต้องคุณบุญประกอบได้เสียบใส่เต็มเรียบร้อยแล้วครับเพจคาราบาวก็บอกแล้วใครเอาไปใช้ก็ใช้ได้เลยสำหรับเพลงไปเล่นทำมาหากินไม่มีเรื่องลิขสิทธิ์ดังนั้นใครมาเก็บลิขสิทธิ์ก็บอกสวนกลับไปเลยนะครับไอ้พวกบรรดานักบินทั้งหลายนี่แหละครับดินน้ำลมไฟกับคาราบาวครับ

หาแรงพลังงานหรือหาอุปกรณ์ที่จะขุดขนโคลนออกให้ได้มากที่สุดก็นี่แหละครับต้องช่วยกันแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องนะฮะที่จะต้องให้ช่วยกันขุดโคลนออกจากบ้านเรือนให้ได้เร็วที่สุดนะฮะต้องช่วยกันให้ได้มากที่สุดตรงนี้ครับเพลงที่คุณขอมาจากสุราษฎร์ทาง0816346452กับน้ำตาฟ้าครับ

0: พ่อครับผมมาขอรับพรจากคุณพ่อครับ
1: พ่อให้พรลูกไม่ได้หรอกแต่ว่าหากสิ่งที่ลูกกำลังจะทำมันถูกต้องพระเจ้าก็จะอยู่เคียงข้างลูกแต่หากมันผิดพรของพ่อก็ย่อมไม่มีประโยชน์อันใด

คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงจะไม่มีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น

0: าทุ่ม42ทีนะครับเพลงลำธารที่คุณขอมาใน Google Form มาโนพุทธานคุณจรัสสิงหานครก็นอกจากจะเป็นนักรายการที่มีคุณภาพเสียงดีแล้วก็นำเสนอได้ดีแล้วก็ยังมีความสามารถทางดนตรีขณะที่ถ่ายทอดออกมาเช่นที่เราได้เคยเชิญมาเมื่อปีที่แล้วครับไกลนะฮะลำลึกไกลการเดินทางของไกลก็ได้ทราบก่อนว่าเป็นยังไงก็คงจะได้ติดตามกันมาเมื่อช่วงที่ผ่านมาเรากำลังจะนำย้อนกลับมานะครับมานำเสนอในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง11ทุกวันเสาร์ก็เดี๋ยวจะย้อนกลับไปดูเทปบันทึกที่เราบันทึกการแสดงเอาไว้ในช่วงเวลาของคอนเสิร์ตเดือนละครั้งตลอด3ปีที่ผ่านมาให้คุณได้มาชมกันอีกครั้งหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์0816346452ก็มีขอมาจากเชียงใหม่จอมโจรครับ
1: เพลงนี้มีตัวละครสามคนครับผู้ชายผู้หญิงเป็นคู่รักกันอีกคนเป็นเจ้าของร้านทองชื่อเฮียจั๊วคนละคนกับบริษัท IS Promotion นะครับ

จากในการเขียนของนักเขียนหนุ่มตลอดกาลกนกพงศ์ทรงสมพันธ์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวให้เพื่อนให้น้องรุ่นน้องๆได้ถ่ายทอดต่อการได้ทำให้เริ่มต้นเรื่องของแง่มุมแง่คิดต่างๆครับก็จากปลายปากกาแล้วก็ทั้งสู่เนื้อหาของบทเพลงที่เขียนขึ้นฟังครั้งแรกนี่ก็ฟังจากที่นานิยุทธปริยุทธทรงสมพันธ์ในวงแม่น้ำร้องเพลงนี้ขึ้นก่อนที่มาริโอน่าจะมาทำเป็นเพลงในอัลบั้มแล้วก็ได้ฟังจากวงแม่น้ำนะฮะก็สะดุดหูอยู่เหมือนกันว่าเออเพลงนี้น่าจะมีอะไรที่มีความหมายซ่อนความในไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็จะเปิดเพลงน่านฟ้านันทบุรีอ๋อพอดีเขามาออกอากาศช่วงโมงนี้นะฮะช่วงโมงทาง NBT ครับกับทนดนตรีไลฟ์นะฮะงั้นถ้าไม่มีเนี่ยนะครับผมกำลังคิดว่าจะเอาเพลงเนี่ยนะครับของพี่สุนทรีเนี่ยว่าจะเอาเพลงที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำนี่นะฮะมาฝากกันในช่วงท้ายนะครับมีที่ขอเพลงนะฮะอ๋อมีฟังเนี่ยนะครับผมขออ่านไลน์วันนี้ไม่ค่อยได้ตอบไลน์ต้องขออภัยด้วยนี่ในไลน์ที่ส่งกันมาเรื่อยๆนะฮะก็คุณวุฒิเมืองนนท์ก็ส่งข้อความมาเป็นภาพพิยาสุนทรีนะครับที่เชียงใหม่ในตอนที่น้ำท่วมเนี่ยก็ที่ร้านก็เกือบไปเหมือนกันนะฮะที่เฮือนสุนทรีขอบคุณคุณโยมีเพลงดีๆเพลินๆก่อนนอนครับดร.ณรงค์แล้วก็มีภาพที่คนได้นำช่อดอกไม้ไปให้พี่แอดสุนทรีพี่แอดเก็บไปหมดนะครับให้ทีมงานนั้นส่งกลับไปที่เชียงใหม่หมดเลยนะครับของที่มาให้นะฮะทุกชิ้นเลยนะครับทั้งที่เหนื่อยวันนั้นพอดีหลังจากคอนเสิร์ตแล้วพี่แอดต้องไปที่ตรงแถวสุวรรณภูมิสมุทรปราการเพื่อจะพบกับผู้ฟังที่เป็นแฟนคลับที่ป่วยอยู่แล้วก็คงจะไม่ได้มีโอกาสมาชมพี่แอดแล้วนี่นะครับก็เป็นกอดครั้งสุดท้ายแล้วก็พี่แอดก็เดินทางไปกลับมาถึงที่พักตีหนึ่งกว่าแล้วแกก็หิวบอกว่าไม่มีอะไรกินเลยแล้วต้องควักโปรตีนในกระเป๋ามาทานนะฮะแล้วก็ตอนเช้าผมก็ไปส่งที่เดินทางกลับเชียงใหม่ด้วยตนเองพี่แอดก็ขอบคุณมากๆเลยในน้ำจิตน้ำใจที่ทนดนตรีมีให้นี่ก็คือในสิ่งที่เราได้ทุ่มเททำเพราะว่าถ้าศิลปินที่เราเชิญมาเราต้องให้เกียรติแล้วก็ต้องไปดูแลด้วยตนเองถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ตามครับนี่ก็คือ3ปีที่ผ่านมาที่เราได้เดินทางร่วมกันกับผู้ฟังผู้ชมในนามของทนดนดนตรีไลฟ์คือวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสำหรับในช่วงเวลาของทนดนดนตรีผมพิจารณ์รุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงทีมงานของเรานะครับคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจหลักการจันทร์ประสันวงสว่างสมเกียรติท่านมณีมอมิภาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองหัสดินเทพหัสดินนายวิทยาช้างน้อยนักเดินทางก็คุณบุญประกอบอบกิจและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงคือวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่นะครับส่งกำลังใจไปสำหรับท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยพี่น้องประชาชนที่ปัวที่น่านแล้วก็ที่มาเสียงในห้องสอนและอีกหลายที่พร้อมกับให้กำลังใจทุกท่านเลยนะครับก็ยังคิดว่าสัญญาณเตือนภัยที่ไม่ดังแต่ถ้าเกิดว่าเรามีวิทยุแต่ก็อินแล้วครับถ้าน้ำมาตอนดึกตอนกลางคืนก็อาจจะไม่ได้ฟังวิทยุเตือนภัยทำยังไงก็ต้องหาทางที่จะแจ้งเตือนให้ได้ทราบกันว่าถ้าน้ำนะฮะหรือฝนตกหนักๆเกินกว่า 3-4 ชั่วโมงแล้วคนที่อยู่นั่งภูเขาหรืออยู่ที่ทางเส้นทางที่น้ำจะไหลลงผาก็คงจะต้องใช้ความระมัดระวังก็ต้องเตือนตนเองนะให้ธรรมชาติได้ช่วยเตือนกันด้วยครับคือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันใหม่ๆในวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาของทนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางลาคุณไปก่อนครับลาติสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

รุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184

ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่23เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น10ค่ำเดือน9ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศกิติพงษ์พนมสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการพุทธคถาธรรมต่อด้วยรายการคุณของแผ่นดินเวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีใต้ฟ้าอ่าวไทยเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น10ค่ำเดือน9นะคะปีมะเมียซึ่งเมื่อพบกันในทุกเช้าวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะถามคำถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความไว้วางใจหรือว่าอยากจะได้รับคำแนะนำดีๆจากพระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์แห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งท่านก็เมตตาที่จะมาจัดรายการธรรมรอรุณให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดต่อกันทุกวันเป็นประจำเนี่ยคือตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์เรื่อยไปเรียกว่าไม่มีวันหยุดเลยเนี่ยเป็นเวลา15ปีเต็มแล้วนะคะเช้าวันนี้ท่านก็พร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาตอบปัญหาแล้วก็พบกับท่านผู้ฟังทางบ้านพร้อมกันนั้นก็จะมีข่าวกิจกรรมดีๆที่จะทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้รับบุญได้รับกุศลมีจิตใจก็เรียกว่ายกระดับสูงขึ้นใกล้อริยบุคคลขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมาเสนอให้ได้รับฟังด้วยนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
2: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังเรื่องราวต่างๆตลอดสัปดาห์มาแล้วไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับนิทานเรื่องพระไตรปิฎกเรื่องการปฏิบัติหัวข้อธรรมะใดๆและถ้าพบว่ามีคำถามข้อสงสัยสามารถติดต่อกับทางรายการได้ถ้าเผื่อมีเรื่องราวที่ต้องการแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ก็สามารถแบ่งปันกันมาได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าตามโซเชียลมีเดียที่เป็นช่องทางออฟฟิเชียลของทางมูลนิธิก็คือที่ YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fan Pageในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์ direct message ได้ทั้งนั้นหรือจะเป็นที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org เมื่อส่งกันเข้ามาแล้วก็จะมีคุณเดินใจมาทำหน้าที่แทนผู้ฟังในการสอบถามคำถามพูดคุยในประเด็นต่างๆเพื่อที่จะให้เรามีความรู้กว้างขวางมีธรรมะจุดไหนมาสอดแทรกก็จะได้มีความรู้ร่วมกันได้แล้วก็การที่เราถามคำถามมาเนี่ยคุณใจมันจะเป็นการช่วยปลดล็อกคนอื่นด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีบางคนเขาก็ไม่ได้ถามแต่พอเขาฟังคำถามของคนอื่นก็เขาจะสงสัยเหมือนกันเลยก็ได้คำตอบไปด้วยกับปลดล็อกตัวเองด้วยปลดล็อกคนอื่นไปด้วยแล้วการถามคำถามเนี่ยจึงเป็นหนึ่งในสามเหตุที่ทำให้เรามีปัญญาเพิ่มขึ้นถ้าเราติดตรงไหนเราสอบถามมาแล้วเราปลดล็อกได้ปัญญามันจะเกิดตรงนั้นแต่ปัญญาไกลท่านผู้ฟังสามารถติดต่อเข้ามาได้เองเจ้าพัน
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็ตามที่คุณใจได้สอบถามถึงช่วงที่จะมีกิจกรรมประจำปีของทางมูลนิธิแล้วก็คือทางมูลนิธิเราเนี่ยจะมีกิจกรรมแบบต้นปีนะที่ว่าจะมีประจำกันนะก็ปีละ2ครั้ง
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็จะเป็นการพบปะ
1: ท่านผู้ฟังทางบ้าน
2: โดยประจำปีแล้วผู้ฟังทั้งหมดเลยก็จะเป็นในช่วงเดือนมกราคมช่วงแบบอาจจะท้ายเดือนหรือกลางเดือนที่จะเป็นกิจกรรมพบปะผู้ฟังประจำปี
1: เจ้าค่ะ
2: อันนี้ก็คือช่วงกลุ่มทรัพย์แห่งใจแล้วงานที่2ก็จะเป็นช่วงกลางปี ก็คือเดือนสิงหาคมที่จะเป็นการทำบุญเราเรียกกันว่างานบุรพาจารย
1: ์
2: ที่จะทำบุญระลึกถึงหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสอาจารย์ของพระมหาไพบูลย์พอทำบุญถึงท่านแล้วก็ถือว่าเป็นการมาพบกับท่านผู้ฟังไปด้วยแล้วก็ในนี่คือช่วงการพบปะกันในกิจกรรมแบบว่าวันหนึ่งครึ่งวันประมาณนั้น
1: เจ้าค่ะ
2: นอกจากนี้เราก็ยังมีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมหลวงพระอาจารย์ก็จะมีการไปนำปฏิบัติธรรม อยู่ปีละอาจจะ3ครั้ง4ครั้งประมาณนี้แต่ละปีเดี๋ยวค่อยๆปรับไปโดยในปี2569ก็จะมีที่วัดหูทอกจังหวัดบึงกาฬ
1: เจ้าค่ะในวันที่28พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมศกนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
2: และนอกจากนี้ปี2570ช่วงต้นปีเดือนมีนาคมเราก็จะมีการจัดไปสังเวชนียสถาน4ด้วยนั่นคือวันที่13มีนาถึง21มีนาคม2570
1: เจ้าค่ะ
2: แต่ทั้งหมดก็ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ปัญญา .org
1: เจ้าค่ะ
2: แต่ว่าอย่างงานหลวงพ่อเนี่ยเราไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้คือเรารู้ข่าวเราอยากจะมาร่วมบุญด้วยก็มาแต่ว่าไปปฏิบัติธรรมนี่ต้องลงทะเบียนนิดนึงไปอินเดียเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายก็ต้องลงทะเบียนกันนิดนึงอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
2: เพื่อให้มีที่แน่นอนว่าเรามีที่นั่งที่อะไรต่างๆนั่นเองเชิญบัง
1: เจ้าค่ะสำหรับงานของหลวงพ่อนี่ก็อยากจะเรียนย้ำเตือนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพนับถือพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสนะเจ้าคะก็จะจัดในวันอาทิตย์หน้าแล้วคือวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะจะเริ่มในเวลา13นาฬิกาถูกไหมเจ้าคะที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดบวรนิเวศวิหารบางลำพูวันบุรพาจารย์นะเจ้าคะโยมขออนุญาตตรงนี้ให้พระอาจารย์ได้เกริ่นให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบกันนิดนึงว่าสำหรับผู้ที่สนใจจะมาร่วมงานในวันอาทิตย์หน้าที่เป็นวันบุรพาจารย์นั้นเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจที่เป็นบุญกุศลบ้างนอกจากที่จะมาร่วมกันระลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
2: เชิญพรบ่ายโมงเราก็เริ่มด้วยการเจริญทักษิณานุปทานเจริญทักษิณานุปทานนี่ก็จะเป็นการสร้างบุญด้วยทานแล้วก็ศีลทานก็คือเราถวายผ้าถวายเครื่องจตุปัจจัยเทศธรรมแด่พระสงฆ์แล้วก็ศีลนี่คือตอนที่เราสมาทานศีลจากนั้นพอพระสงฆ์ที่รับทักษิณานุปทานเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาคือจุดประสงค์ของการให้ทานลักษณะนี้หรือถ้าสร้างบุญเนาะด้วยศีลด้วยทานด้วยการภาวนาเนี่ยคือเพื่อที่จะระลึกถึงส่งไปให้คนที่ล่วงลับไปแล้วแต่ทีนี้เขาจะรับได้ไหมอยู่มันไม่แน่คือรับได้แน่อยู่ในสถานะที่ควรหรือไม่ควรหรือจะได้อะไรหรือจะไม่ได้อะไรแล้วก็จะมีคติที่พระพุทธเจ้าได้บอกถึงว่าถ้าเป็นอาหารนะก็ได้เฉพาะเปรตประเภทเดียวที่ชื่อว่าปรัตตูปชีวิเปรตถ้าผู้ที่ลงรับไปแล้วนั้นไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เปรตประเภทนี้เขาจะรับไม่ได
1: ้
2: เพราะว่าอาหารนั้นมันเฉพาะสำหรับประเภทนี้เท่านั้นแต่ว่าต่อให้รับไม่ได้ก็ควรทำอยู่ดีเพราะว่าบุญนั้นเกิดขึ้นที่เราเดี๋ยวแล้วเราสบายใจเนื่องด้วยบุญที่เราทำความสบายใจเนี่ยมันอยู่กับเราเพราะนั้นเวลาที่ไม่ว่าใครจะล่วงรับไปต่อให้เขาไปดีต่อให้เขาไปไม่ดีดีดีสุดสุดตามพระพุทธเจ้าไปบรรลุนิพพานไปก็ต้องทำบุญให้อยู่ดีใช่ไหมหรือไม่ดีสุดๆตกนรกไปก็ต้องทำบุญให้อยู่ดีก็ต้องทำอยู่ดีเพราะว่าความดีนั้นอยู่ที่เรา ราะฉะนั้นก็จะเจริญทักษิณานุปทานเป็นการถวายทานถวายศีลแล้วก็ภาวนา
1: เจ้าค่ะ
2: ก็เป็นการนั่งสมาธิแล้วก็ฟังเทศของท่านซึ่งเป็นเทศตอนใหม่ๆที่เราอาจจะยังไม่เคยได้ฟังกันมาก่อนแน่นอนอ่ะเพราะจริงๆมันก็ค้างอยู่ในฮาร์ดดิสพระอาจารย์นี่อยู่หลายปีก็ถือโอกาสไปเปิดมาดูๆเอ๊ะมันยังมีตรงนี้ตรงนี้นี่นาโอ้อีกหลายๆตอนเลยก
1: ็
2: คิดว่าจะนำมาเผยแผ่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันนั้นด้วย
1: จะ
2: เป็นช่องทางให้สตรีมไปได้ดาวน์โหลดไปได้แต่แล้วพระอาจารย์ก็อยากจะทำโครงการรวบรวมเรื่องราวที่ลูกศิษย์ทั้งหลายนี่มีกับหลวงพ่อเพราะว่านี้ก็หลายปีแล้วเนา
1: ะ
2: ก่อนที่มันจะเจือจางเลือนลางไปมากกว่านี้เราจะรวบรวมเรื่องราวที่เรามีความคุ้นเคยกับครูบาอาจารย์ว่าแบบไหนยังไงทำเป็นประวัติในเวอร์ชันของพวกลูกศิษย์ที่มีประสบการณ์กับท่านโดยตรงยังไงแล้วก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะให้ท่านฟังเนี่ยวันนั้นมาแบ่งปันกันจดบันทึกกันเอาไว้หรือสอบถามข้อมูลยังไงบันทึกเป็นเสียงบันทึกเป็นวิดีโอเพื่อที่จะเล่าเป็นสตอรี่ต่อไปน
1: ั่
2: นคือวันที่30สิงหาคมก็คือวันอาทิตย์สัปดาห์หน้าแล้วก็ใครสะดวกช่วงบ่ายก็มากันได้ครึ่งวัน
1: เจ้าค่ะ
2: ครึ่งวัน
1: ที่ย้ำอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าไปพบกันได้ในเวลา 13:00 นของวันอาทิตย์หน้านี้ร่วมงานวันบูรพาจารย์รำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรในโอกาสที่ท่านได้จากพวกเราไปหรือว่าละสังขารไปครบ4ปีเต็มที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดปวรนิเวศราชวรวิหารบางลำพูนี่เองนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะ
2: เชิญป
1: ่ะสำหรับเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั้นนี่ก็ระหว่าง28พฤศจิกาถึง6ธันวาที่วัดภูทอกของหลวงตาแยงที่จังหวัดบึงกาฬนี่ยังพอมีที่นั่งเหลือใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่จะให้ผู้สนใจเข้าปฏิบัติบูชาเนี่ยสามารถสมัครเข้าไปได้อยู่นะเจ้าค่ะ
2: เชิญป่ะก็เลยไปที่เว็บไซต์ปัญญา .org.
1: เจ้าค่ะ
2: ก็อยากจะพูดถึงเรื่องคอร์สปฏิบัติธรรมสักนิดหนึ่งคุณใจ
1: นิมนต์เลยเจ้าค่ะ
2: เพราะว่าหลังจากที่เราฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคนก็ฟังกันมาเต็มที่แล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้ถ้าเราต้องการนำข้อมูลต่างๆที่เราฟังเราปฏิบัติใดๆมาแล้วมายังไงล่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตรงนี้แหละการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันช่วยได้แล้วพอจิตเราเป็นสมาธิเมื่อไหร่นี่คุณดวงใจไอ้สิ่งที่เราเคยฟังมารู้มาเห็นมาเข้าใจมาเนี่ยมันจะกลั่นกรองรวบรวมควบแน่นออกมาเป็นความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการในที่นี้คือปัญญาจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เป็นหลักสูตรที่พระอาจารย์นี่ก็ทำมาเป็นก็จะว่าหลายสิบปีเนาะสิบกว่าปียี่สิบปีในการที่อ่านพระสูตรจากพุทธพจน์นี่คือเป็นลักษณะที่เราจะกลับมาที่ต้นน้ำคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเพราะว่าอย่างท่านผู้ฟังพระมหาไพบูลย์อธิบายฟังครูบาอาจารย์รูปไหนอธิบายหรือว่าอ่านหนังสือเล่มใดๆก็แล้วแต่เนี่ยคือเขาก็ท่านเหล่านั้นก็ทำการรวบรวมกลั่นกรองจากความรู้ความเข้าใจด้วยความสามารถเต็มที่ของท่านเหล่านั้นแล้วท่านเหล่านั้นกลั่นกรองความรู้ความอะไรเงี้ยมาจากไหนก็มาจากพระพุทธเจ้า
1: เจ้าค่ะ
2: แต่มันไม่มีอื่นนอกจากนี้เพราะฉะนั้นที่มาจากตรงนี้แล้วต้นน้ำคำสอนนี่คืออะไรในการที่เรากลับไปตรงนั้นมันก็จะเป็นการที่ให้รู้เข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประการที่หนึ่งแล้วก็ยังเป็นลักษณะที่เราจะได้ฝึกทำเองเพราะว่าสมาธิเนี่ยคุณใจปัญญาศีลพวกเนี้ยมันไม่เหมือนกับการเราไปดูกีฬาก็จะสมมติเราไปดูฟุตบอลเนี่ยนะหรือไปชมคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยนะคุณชมคอนเสิร์ตเนี่ยคุณไปชมอะไรดนตรีประเภทวาลินซิมโฟนีอย่างเงี้ยนะ
1: คุ
2: ณฟังเฉยๆนะคุณร้องตามก็ไม่ได้ด้วยแล้วก็ฟังแล้วก็เล่นก็ไม่ได้เล่นด้วยเข้าใจไหมดูฟุตบอลอย่างเงี้ย ุณก็เชียร์เย้ยเย้ยเฉยแต่คุณไม่ได้เตะกับเขาด้วยอันนั้นคือดูเฉยๆไม่ได้ทำ
1: เจ้าค่ะ
2: แต่การทำสมาธิเนี่ยมันต้องทำด้วยเข้าใจมันไม่ใช่เขามีภาษาอังกฤษเขาเรียกนะเรียก spectator sport spectator คือคุณดูเฉยๆคุณไม่ได้เล่นเข้าใจไหม
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: แต่สมาธิคุณต้องเล่นคุณต้องเล่นคุณต้องลง
1: มือ
2: ใช่
1: ใช่ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
2: เหมือนว่ายน้ำคุณจะอ่านคู่มือว่ายน้ำแล้วว่ายเป็นเลยเนี่ยมันไม่ใช่
1: เจ้าค่ะ
2: ขี่จักรยานก็เหมือนกันคุณต้องแบบลองลงมือดูสมาธิเหมือนกันนะเราคุยเรื่องสมาธิในรายการคนนั้นเป็นอย่างนี้มีอาการนั่นโอ้ตอบเป็นอย่างนี้เราฟังไปเราก็ทำจิตตามโอเคเราก็เข้าใจระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันจะเข้าใจจริงๆอ่ะคุณต้องเล่นเองคุณต้องลงมือทำเองคุณต้องปฏิบัติเองแล้วเวลาเราลงมือเราเล่นแล้วเราแบบอยู่กับมันแล้วเนี่ยโอ้เราจะเกิดความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการนี่จึงอยากจะชักชวนท่านผู้ฟังให้มาปฏิบัติการปฏิบัตินี้จะช่วยได้ก็ลงล็อกกันแบบก็ปรับดูว่าช่วงวันหยุดมันอะไรเนาะก็จึงมาไว้ช่วงกลางปลายปีครั้งหนึ่งหรือต้นปีครั้งหนึ่งซึ่งในปี2569นี้ก็จะเป็นวันที่28ใช่ไหมพี่28พฤศจิกายน
1: ใช่จ้ะค่ะ
2: เริ่มวันเสาร์แล้วก็ไปจบวันอาทิตย์ของอีกสัปดาห์หนึ่งนั่นคือวันที่6
1: ธันวาคม
2: เช่นกัน
1: เจ้าค่ะ
2: ก็สมัครมาแล้วก็จะได้ปฏิบัตินอกจากนี้ที่ไปอินเดียที่ไปอินเดียนี่ก็เป็นลักษณะนี้คือพระอาจารย์มีเจตนาหมายถึงตั้งจิตอย่างนี้ว่าเราจะยกระดับจิตของเราในสถานการณ์โลกที่มันบีบคั้นในสถานการณ์โลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคนที่จะอยู่รอดได้คือคนที่มีจิตใจดีคนที่มีจิตใจไม่ดีคุณจะไม่รอดในความรอดนี่หมายถึงว่าในการที่จะอยู่อย่างเป็นผาสุกได้เพราะถ้าอยู่อย่างไม่ผาสุกนี่คุณก็ไม่รอดอยู่ดี
1: เ
2: ราจะรอดพ้นจากสถานการณ์ต่างๆที่บีบคั้นได้จิตเราต้องมีระดับสูงเราจะยกระดับความอดทนจะยกระดับความเพียรยกระดับปัญญายกระดับศรัทธาการที่เราไปเห็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยประสูติตรัสรู้ปรินิพพานที่นั่นที่นั่นอันนี้จะยกระดับจิตของเราได้ให้มีศรัทธาเพิ่มขึ้นได้เป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
2: ก็เลยชักชวนไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะไปได้กันอีกกี่ครั้งเนาะสถานการณ์โลกเป็นอย่างนี
1: ้
2: ปีนี้เรายังมีโอกาสพอไปได้ก็ไปด้วยกันก็จะเป็นปี2570เดือนมีนาคมวันที่13ถึง21นี่
1: เจ้าค่ะ
2: รายละเอียดก็อยู่ในเว็บไซต์เนาะอยากให้ท่านผู้ฟังได้ไปลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูเดี๋ยวบ้าง
1: เจ้าค่ะแล้วก็ยังมีที่นั่งที่จะเหลือให้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่สนใจอยากจะไปปฏิบัติบูชาณสี่สังเวชนียสถานหรือสังเวชนียสถานสี่ตำบลที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาลกับมูลนิธิปัญญาภาวนาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันอยู่นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่13มีนาคมถึงวันอาทิตย์ที่21มีนาคม2570ในปีหน้านี้แหละค่ะก็เข้าไปสมัครกันได้เลยนะคะคราวนี้มาถึงการตอบปัญหาแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะหลังจากที่เราคุยเรื่องกิจกรรมกันไปคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะได้รับประโยชน์ตามไปด้วยนะเจ้าค่ะปัญหาแรกนี่จะเป็นของคุณปุญญดลเจ้าค่ะคุณปุญญดลก็กราบนมัสการเรียนถามมาว่ามีคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับผู้หญิงก่อนจะตั้งครรภ์นะเจ้าค่ะเพื่อที่จะอธิษฐานให้ได้บุตรที่มีบุญมาเกิดนะคะคืออยากได้อภิชาติบุตรเจ้าค่ะมีบ้างหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
2: ท่านมีเคสที่เป็นอย่างนี้เลยนั่นก็คือนางสุชาดา
1: เจ้าค่ะ
2: นางสุชาดานางสุชาดาเนี่ยได้เคยมาที่เราได้รู้จักกันเนาะคือเธอได้ถวายข้าวมัจจุปยาสกับพระพุทธเจ้าตอนที่ก่อนท่านจะตรัสรู้ท่านจึงยังได้ตรัสถึงว่าคนที่ถวายมื้ออาหารสองมื้อที่สำคัญ คือก่อนการตรัสรู้มื้อหนึ่งแล้วก็การปรินิพพานมื้อหนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
2: มื้ออาหารนั้นโอ้มีบุญมากซึ่งนางสุชาดาเนี่ยได้เป็นคนทำก่อนในข้อนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ที่เธอมาทำอย่างนั้นได้เนี่ยเพราะว่าเธอได้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ในการที่ว่าขอลูกชายขอว่าได้สามีที่คือให้อยู่ไปแต่งงานเนี่ยขอให้ได้แบบขายออกกันบ้างกันเถอะนะ
1: ขายออก
2: ก็ดีหนึ่งข้อที่สองก็คือไม่ต้องอยู่ร่วมกับหญิงร่วมสามีหมายความว่าสามีไม่มีเมียน้อย
1: โอเคไหม
2: เขาใช้คำนี้แล้วข้อที่สามให้ได้ลูกชายคนแรกแล้วเธอก็ได้ตามนั้นหมดเลยนะเธอก็ได้ตามนั้นหมดเลยเธอก็เลยมาแก้บนนี่คือเธอมาบนเข้าใจไหมบนต่อ
1: เจ้าค่ะ
2: เทพเทวดาอะไรต่างเธอก็บนไปตอนนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นตอนนั้นนะ
1: เจ้าค่ะ
2: แต่นี่พอเธอได้ตามนั้นเสร็จเรียบร้อยแฮปปี้แฮปปี้แล้วเธอก็เลยมาแก้บนแล้ววันที่เธอมาแก้บนเนี่ยโหแบบเตรียมอาหารที่จะไปแก้บนนี่นะคุณเดช
1: ัยเจ้าค่ะ
2: เขาเรียกว่าใช้ข้าวมัทุปยาซึ่งเวลาที่เราไปอินเดียเราจะได้ไปจุดนี้นะ
1: ได้ชิมด้วยนะเจ้าค่ะ
2: ได้ชิมด้วย
1: เจ้าค่ะ
2: เป็นชื่อเดียวกันเนาะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจากตั้งแต่ 2,000 กว่าปีนะคือเขาทำใหม่ๆให้จะให้เราได้รับประทานแต่ว่าวิธีการทำมันเหมือนมันจะแตกต่างกันตรงนี้หนึ่งเพราะว่าเวลาที่นางสุชาดาเธอได้ทำข้าวมัทุปยาเนี่ยมันต้องมีส่วนผสมนมทีนี้นมเนี่ยต้องเป็นนมที่หวานก็นมสมัยก่อนมันทำยังไงให้มันหวานสมัยนี้คุณใส่น้ำตาลเอาใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
2: สมัยก่อนเนี่ยนมหวานเนี่ยมันไม่ได้มีทั่วไปคือเธอก็ให้บัวไปกินชะเอมคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
2: วัวไม่ได้กินยาวัวของเธอวัวนมนะกินชะเอมกินชะเอมนี่คือกินจนเต็มที่เลยทีนี้มันจะหวานได้สักเท่าไหร่ก็เลยเอาวัวไม่ใช่ตัวเดียวแล้วคราวนี้เอา 1,000 ตัว
1: เยอะเลยเจ้าค่ะ
2: 1,000 ตัวเนี่ยกินชะเอมให้หมดเลยนะกินจนกระทั่งอิ่มเต็มที่แล้วเอา500ตัวแรกนี่500ตัวแรกรีดนมออกมาเอาเงินนมของ500ตัวแรกให้อีก500ตัวหนึ่งกิน
1: เจ้าค่ะ2ชั้นเลยนะเจ้าคะ
2: ใช่และไอ้วัว500ตัวหลังนี่แบ่งเป็น2ส่วนอีกเราเอา250แรกให้250จะมากินเอานมนะนมรีดนมอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
2: 250นี่แบ่งเป็น2ส่วนอีกคือ175แล้วก็เอา175ตัวแรกให้175ตัวที่2กินแล้วก็แบ่งเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเหลือนมที่มาจากวัวตัวเดียว
1: โอ้โ
2: หนมที่มาจากวัวตัวนั้นเนี่ยสุดยอดเข้มข้นของเข้มข้นเพราะมันผ่านวัวมาตั้งพันตัวเหลือตัวเดียว
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ไม่มีน้ำนมแบบว่าทิ้งที่ไหนเข้าสู่ท้องวัวอย่างเดียวโอ้โหก็นมก็ออกมาหวานไง
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ก็นมนั้นน่ะมาปรุงทำผสมกับข้าวเนาะก็เป็นข้าวมัทุปยาสก็เรียก
1: เจ้าค่ะ
2: แต่ว่าที่เราจะได้ไปกินเราจะไม่ได้ไปกินแบบนี้หรอกนะเพราะมันไม่มีนะ
1: เจ
2: ้าค่ะก็จะเอาน้ำตาลแดงทีนี้พอมาเตรียมแล้วเอ๊ะจะไปถวายใครอ่ะคนใช้มาพอดีคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะ
2: ตรงนี้ตรงนั้นใต้ต้นนั้นใต้ต้นใจมีเหมือนเทวดาแต่คนใช้ก็ไม่ได้เรียกว่าเหมือนเทวดาเขาบอกเทวดาเลยเทวดามาแล้วเทวดามาแล้วก็เลยเข้าใจว่านี้เป็นเทวดาก็เลยไปบูชากันตรงนี้ไงบูชาแก้บนจากที่ตนได้ความดีมาคำถามก็คือที่ท่านผู้ถามคุณยศนเนาะถามว่ามันมีคำอธิษฐานไหมมันก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆตรงนี้มาผสมกันหลายอย่างเนาะว่าถ้าเราจะต้องการให้มีคนดีๆมาเกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็ต้องรักษาศีลต้องรักษาศีลนั้นโดยรักษาศีล8ด้วยนะก่อนที่เราจะอธิษฐานเนาะสมมุติว่าเราต้องการจะให้คือสมมุติผู้หญิงก็คือต้องมีการตกไข่ต้องผสมกันได้อย่างพอดีเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะเตรียมการใดๆคุณต้องรักษาศีล8มาก่อนช่วงเตรียมการทั้งหมดเนี่ยรักษาศีล8ด้วยในสงศีล8นะโอเคขอให้เราได้ลูกดีๆแล้วเราก็จึงค่อยทำให้เกิดการที่จะตั้งครรภ์ไ อันนี้เราก็ตั้งจิตอธิษฐานโดยการรักษาศีลของเราเข้าใจไหมการอธิษฐานถึงความดีของเราในข้อนี้ด้วยเอาความดีของเราเป็นที่ตั้งนี่อันนี้ก็จะทำให้สามารถที่จะได้ตามที่เราหวังได
1: ้เจ้าค่ะ
2: ทีนี้อย่างไรก็ตามแนวโน้มมันก็เป็นไปในหลายๆทางเพราะแนวโน้มหมายความว่าเวลาที่เทวดาหรือสัตว์ที่เกิดจากพรหมโลกมาบวกมาเกิดเราก็จะมีแนวโน้มที่จะไปในทางดีคือเพราะว่าสัตว์ที่จะมาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยมาจากนรกก็ได้คุณในใจ
1: ถ
2: ้าสัตว์นรกมาเกิดมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะมีเขาเรียกว่าความลำบากด้วยประการต่างๆนะคือคนที่มีบุญน้อยหรือมีบุญมากมาเกิดอ่ะมันตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์แล้วพอจะบอกได้ว่าเกิดแล้วยังไงคือพอจะบอกได้นี่คือระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะ
1: เช่
2: นมีอันจะกินไหมอะไรต่างๆคลี่คลายขึ้นหรือเปล่าหรือว่าแย่ลงหรือมีอวัยวะครบถ้วนหรือไม่หรือผิวพรรณงามหรือไม่ไอ้ความงามความสวยความดีนี่ก็จะเกี่ยวข้องกับความที่มีบุญมาเกิดหรือถ้าความไม่ดีความติดขัดความเศร้าหมองความไม่งามก็จะเกี่ยวข้องกับการที่มีบุญน้อยมาเกิดจากนรกเป็นต้นแล้วก็อุปนิสัยนี้ก็เกี่ยวแล้วสัตว์ที่เกิดจากพรหมโลกเนี่ยจะมีอุปนิสัยในการที่จะแบบคล้อยไปในการที่จะแบบไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงข้ามมักจะมีการประพฤติพรหมจรรย์ก็จะเป็นแบบหนึ่งสัตว์ที่มาจากสัตว์นรกมาเกิดเนี่ยก็จะมีความยุ่งเกี่ยวกับสัตว์แบบชอบแกล้งสัตว์ชอบทำร้ายสัตว์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าคนเรามันจะเปลี่ยนไม่ได้คนเรามันเปลี่ยนแปลงได้นะมันคือมันไม่อับสูลุตอะหมายความว่าถ้าคุณเกิดมาเจอเพื่อนชั่วก็ดีๆอยู่คุณก็ชักชวนกันไปแรงชั่วได้เยอะแยะเคสมากมายตั้งในสมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้แต่ว่าถ้าคุณเจอเพื่อนดีชักชวนกันไปทางดีไอ้ที่มาไม่ดีไม่ดีมันไปดีได้ก็มีเคสเยอะแยะตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเป็นเรื่องนิทานชาดกจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคุณเราเปลี่ยนแปลงได้คือเพราะฉะนั้นเราต้องไปสว่างไงถ้าสมมติคุณมามืดนี่คือหมายว่าเป็นสัตว์นรกมาเกิดเป็นคนมีบุญน้อยมาเกิดไปสว่างได้แต่อย่าประมาทว่าเขาจะมาสว่างฉันมาจากพรหมโลกฉันมาจากเทวดาฉันมีอันจะกินฉันนั่นนี่นอนแต่ไปมืดก็ได้นะไปมืดนี่คือไม่รอด
1: สว่างไปมืดนะแย่ลงเจ
2: ้
1: าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การอบรมเลี้ยงดูสำคัญณปัจจุบันที่เราอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่คิดว่าจะมีลูกเราทำความดีได้แต่คือไม่ใช่ว่าคิดว่าการเกิดเป็นทุกข์แล้วก็ไม่อยากให้มันมาเกิดถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีก็ได้แต่ถ้าคิดว่าเราจะมีเราจะมีหรือจะไม่มีดีมีก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอกุศลหรอกเป็นกุศลก็มีเนื่องเพราะว่าสำหรับพ่อแม่ที่คิดว่าอยากจะมีลูกเนี่ยถ้ามีแล้วกุศลธรรมเกิดขอให้มีเลยแม้ว่าไงพระอาจารย์นี่เจอลูกศิษย์คนหนึ่งแบบสำเร็จเทเมาเที่ยวนั่นนี่แต่พอมีลูกปุ๊บนะเปลี่ยนเลยคุณใหญ
1: ่เป็นคนดีเลยเหรอเจ้าคะ
2: จากหลังเท้าเป็นหน้ามือ
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: อ้าวเลิกหมดทุกอย่างเนี่ยทำมากินตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ยังถูกต้องมันวันนี้ก็เรียกว่ากุศลธรรมเกิด
1: เพราะ
2: ความที่ว่ามีลูกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวลาเด็กเกิดมาเนี่ยคุณใจมันเป็นเทวทูตนะ
1: เหมือนกับมาเตือนใจพ่อแม่เหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ไหมเจ้าค่ะ
2: ของทุกคนนะพระอาจารย์เคยไปดูเด็กที่เขาคลอดมาใหม่ๆเนาะก็คือเขานิมนต์ไปให้อะไรก็เลยให้ขวัญให้พรเด็กนะ
1: อ๋อเจ้าค่ะ
2: เด็กตัวแดงๆคุณใจคือพระอาจารย์ไม่กล้าจับด้วยซ้ำเพราะว่ากลัวกลัวมันแตก พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราโอ้นี่เป็นเทวทูตพอเทวทูตความเกิดเนี่ยเป็นเทวทูตว่าโอ้เรามีความเกิดเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเกิดไปไม่ได้เรามีความดีไหมเราควรจะทำความดีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเห็นลูกเกิดมาปุ๊บลูกใครก็ตามเด็กเกิดมาปุ๊บเฮ้ยฉันต้องทำความดีนี่วะเขานึกได้อย่างนี
1: ้เจ้าค่ะ
2: โอ้นี่คือถือว่าลูกนี่นำเรียกว่าความเฮงมาให้เราแล้ว
1: เจ้าค่ะ
2: ความโชคดีมาให้เราแล้ว พราะฉะนั้นถ้ากุศลธรรมเกิดให้มาเลยนะให้มาเลยแล้วเราก็จะดูแลไปดีได้นั่นเองให้ประกอบด้วยกุศลธรรมก็จะถือว่าการเกิดมานั้นเป็นสิ่งที่ดีงามนั่นเองเช่นว่า
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อที่สองที่คุณบุญยดลถามมานะเจ้าค่ะก็ถามมาว่ามีนิทานธรรมบทอะไรไหมที่เกี่ยวกับเรื่องของหญิงตั้งครรภ์แล้วก็รักษาศีลนะเจ้าค่ะเพราะว่าคุณบุญยดลเนี่ยโดยปกติแล้วนี่ก็จะถือศีล8นะเจ้าค่ะในวันอุโบสถก็ถามว่าถ้าตั้งครรภ์แล้วยังปฏิบัติเหมือนเดิมเนี่ยมันเคยมีนิทานธรรมบทใดไหมที่ว่ามีผลบุญอย่างไรอะเจ้าค่ะถ้าเผื่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนรักษาศีล8นี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
2: เริ่มผ่อนศีลนี่นะโอ้โหเรารักษานี่ไปสวรรค์ศีลนี่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อโพคทรัพย์เป็นไปเพื่อนิพพานสวรรค์ถึงนิพพานนู่นเลยศีลศีลเป็นพื้นฐานของสิ่งอื่นๆต่อมาตามได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการรักษาศีลอย่างบรรดาบริษัทนี่ช่วงที่ตั้งครรภ์อยู่นี่ก็รักษาศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแบบศีลห้าเต็มที่เลยเนาะผลบุญก็เหมือนกับคนทั่วไปที่รักษาศีลห้าเพราะว่าศีลห้าหรือศีลแปดก็ตามเนาะเพราะว่าศีลเนี่ยมันไม่เนื่องด้วยการเวลาไม่เนื่องด้วยบุคคลใครก็ตามรักษาศีลดีหมดไง
1: เจ้าค่ะ
2: จะเป็นหญิงคันท้องแก่หญิงโสดโอ้ดีหมดคนจนคนมั่งมีดีหมดที่จะถ้าคุณจะรักษาศีลเราไม่ใช่แค่รักษาตัวเองคนแวดล้อมทั้งหมดก็ได้ดีด้วยแต่คนแวดล้อมทั้งหมดดีด้วยตัวเราด้วยดีด้วยแต่เพราะนั้นถ้าเรามีลูกเราก็ได้อานิสงส์ผลบุญด้วยแต่ส่วนว่าถ้ามีเรื่องนิทานชาดกอะไรที่เกี่ยวข้องกับจุดนี้พระอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังในช่วงของนิทานบรรณาแน
1: ่
2: แล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศีล

0: ไปนะเจ้าค่ะแต่ก็ทำไปแล้วอ่ะมันเกิดไปเรียบร้อยแล้วอ่ะตอนนี้เลยท่านผู้ถามก็เหมือนกับแบกทุกข์ไว้ในใจอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะก็เลยกราบนมัสการขอช่วยพระอาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยว่าแนวทางจะทำยังไงให้มันเลิกแบกทุกข์นี้ไว้อ่ะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะแล้วก็มีสมาธิอยู่กับปัจจุบันเจ้าค่ะ
1: ปัจจุบัน
0: เจ้าค่ะ
1: คำตอบเนี่ยคุณใจมันอยู่ในคำถามอยู่แล้วคำตอบก็คือเมื่อก่อนทำได้เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้เอาแค่นี้ก่อนเลยเมื่อก่อนทำได้เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้อ้าวแล้วเมื่อก่อนทำไมไงที่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ทำอย่างนั้นอ้าวก็เดี๋ยวนี้มันนึกกล่าวโทษตัวเองแบบนั่นนี่เพราะว่าความผิดพลาดที่เราทำไปในจุดใดจุดหนึ่งใช่ไหมท
0: ุ
1: กคนมันมีความผิดพลาดทั้งนั้นแหละคุณใจท
0: ุ
1: กคนมีความผิดพลาดหมดความผิดพลาดใดๆก็ตามที่เราทำไปแล้วนี่แหละถ้าเป็นเรื่องผิดศีลนะคุณจะมีความร้อนใจคุณจะมีความร้อนใจความร้อนใจเนี่ยทำให้สมาธิมันเสื่อมทำให้สมาธิเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้เอาแล้วทำไงเอาก็ทำให้มันถูกศีลสิทำถูกศีลปุ๊บเราก็จะไม่ร้อนใจพอเราไม่ร้อนใจสมาธิก็จะกลับมาได้โอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: หรือถ้าเรื่องที่เราทำไปเนี่ยมันไม่ได้ผิดศีลนี่หว่าแต่เรากังวลไปเองความกังวลไปเองนั้นน่ะก็เป็นความร้อนใจที่ไม่ใช่เหตุผลเป็นโมหะประเภทหนึ่งสมมติเช่นบางทีเรามีเพื่อนชั่วคนหนึ่งเนาะนี่สมมติเฉยๆนะแล้วเราก็เลยบอกว่าฉันเลิกคบกับแกดีกว่าป่ะเลิกคบกับเพื่อนชั่วคนนี้แล้วเราจะมารู้สึกว่าโอ๊ยฉันเลิกคบกับเพื่อนชั่วคนนี้ฉันแย่จังเลยทำไงดีนะไอ้ความคิดผิดตรงนี้ความคิดที่เรารู้สึกผิดตรงนี้มันไม่ประกอบด้วยเหตุผลมันไม่ประกอบด้วยเหตุผลนี่ก็เป็นโมหะแบบหนึ่งเพราะนั่นไม่ต้องกังวลเลยถ้าผมว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ผิดศีลแต่ว่าถ้าสิ่งที่เราทำผิดศีลเช่นต้องมีการด่าการว่าการมีการล่วงละเมิดแบบทำร้ายจิตใจเขามันก็มีส่วนผิดศีลอยู่พอผิดศีลมันก็ต้องร้อนใจอ่ะอันนี้ก็ต้องรับกรรมไปอ่ะเรื่องความร้อนใจที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องได้รับในขณะที่พอเราร้อนใจแล้วเราพยายามทำศีลให้เกิดสมาธิที่เกิดเนี่ยคุณใจมันจะดีขึ้นมาเลยตรงนี
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: เพราะว่าพออานิสงส์หมายถึงวิบากนะอานิสงส์นี่คือวิบากของกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามเนี่ยมันอ่อนลงเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสมาธิของเรามันจะปุ๊ดขึ้นมาเลยก็อย่างเพราะว่ามันมีอะไรที่มันไม่เสื่อมนะคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: มันแค่ว่าเสื่อมช้าหรือเสื่อมเร็วแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเวลาเรามีเรื่องกังวลใจกลุ้มใจใดๆเรื่องกังวลใจกลุ้มใจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่หายไปมันหายแต่มันจะอยู่นานหรืออยู่สั้นเท่านั้นเองสมาธิก็เหมือนกันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เสื่อมแต่มันจะอยู่นานหรืออยู่สั้นเท่านั้นเองแล้วคุณสร้างเหตุแห่งการเกิดขึ้นของความดีนั้นอยู่เรื่อยไหมแค่นั้นเองแต่ถ้าผมว่าเราไม่ได้สร้างเหตุต่อมันก็จะค่อยๆคลายไปอ่อนไปสมาธิทางบวกก็ใช่เรื่องกังวลใจทางลบก็ใช่ถ้าเราสร้างเหตุความกังวลใจก็อยู่เรื่อยๆความร้อนใจก็อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นในที่นี้เราก็พยายามทำไหนทำตามมรรคแปดทำตามมรรคแปดแล้วยังไงจะกำจัดความร้อนใจจากเบสิกพื้นฐานคือศีลเราจะกำจัดความร้อนใจได้พอเรากำจัดความร้อนใจแล้วสมาธิมันจะมาเราจะไม่รู้สึกเหมือนต้องแบกทุกข์ไว้อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะไม่รู้สึกกับผิดในสิ่งที่เราต้องทำไปเราจะมีความเข้าใจก่อนนี้แต่เราทำตามมรรคแปดนะแล้วอานิสงส์คือผลของการทำผิดศีลนะสมมตินะที่เราได้ทำไปแล้วเรามีความร้อนใจนี่มันก็อ่อนลงเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อทุกคนก็มีความผิดพลาดนะดูอย่างองคุลิมานดิท่านพระองคุลิมานนะคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: คือไม่ใช่แค่ว่าทำผิดกับคนในครอบครัว จนก็ถูกตัดขาดอะไรเงี้ย

0: คือฆ่าเขาเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ฆ่าเขาเลยทำอย่างนั้นแล้วจะไม่มีความร้อนใจเหรอโอ้โหเต็มที่แน่นอนแต่ก็หายไปได้หายไปได้เพราะอะไรก็ปฏิบัติเหมือนอย่างที่เราปฏิบัติอยู่นี่คือศีลสมาธิปัญญาแต่ทำไมแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านรู้สึกว่าจะต้องแบกทุกข์ไว้อยู่คนเดียวเหมือนกันนั่นคือตรงที่ว่าไปเจอโจทย์เก่าเจอโจทย์เก่าคือเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้ท่านพระองคุลิมาเนี่ยเคยฆ่าพ่อเขาฆ่าพี่ชายเขาแล้วคิดดูตอนนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้นะเขาเป็นเด็กน้อยเนาะแล้วเขาก็เห็นฉากแบบสะเทือนใจอยู่ๆโจรบุกเข้ามาในบ้านเสร็จปุ๊บฟันพ่อฟันพี่ตายต่อหน้าต่อตาแล้วตัวเองเนี่ยหนีออกมาได้ด้วยที่พ่อและพี่เนี่ยคอยดึงเอาไว้ไม่ให้ตามไปฆ่าตัวเองได้ถ้าตัวเองหนีออกมาได้เนี่ยเติบโตขึ้นปุ๊บแต่งงานมีลูกวันนั้นเดินไปไงไม่รู้หัวมุมเจอองคุลิมานจ่าๆเข้าพอดีแต่ท่านบวชแล้วไงแล้วเธอก็ตกใจมากคุณเดชใจตกใจขนาดที่ลูกที่อยู่ในครรภ์เธอตั้งครรภ์ด้วยยังไม่ครบกำหนดคลอด นะลูกจะหลุดออกมา
1: หลุดคลอดออกมาก่อนกำหนด
0: คือมันไม่คลอดเลยคือคาคันอยู่คาช่องคลอดลูกคาช่องคลอดอยู
1: ่
0: ท่านเห็นท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลยท่านพระองคุลิมาจะช่วยไงเด็กคาช่องคลอดท่านก็ทำไม่เป็นแล้วตัวเองก็รู้สึกผิดอะว่าโอ้ยเราไปฆ่าพ่อฆ่าพี่ก็ตกใจป่านนี้ทำไงเมื่อก่อนเรามันเป็นคนไม่ดีแล้วเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังรู้สึกตัวเองแบกโลกมาพระพุทธเจ้าก็เลยบอกตั้งสัจจะอธิษฐานสิบอกงี้บอกว่าน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราไม่ได้คิดปลงสัตว์จากชีวิตเลยนะด้วยวาจาสัตว์เนี่ยขอให้ความสวัสดีจงมีแก่เธอสวัสดีจงมีแก่ลูกท่านก็เลยบอกเอ้างี้มันจะไม่มุสาเหรอเพราะผมฆ่าไปตั้งกว่าพันกว่าศพนี
1: ่
0: เอาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่คนเรามันมีการเกิดสองครั้งอย่างพูดเป็นประสงค์ออกน้ำเนี่ยนะคุณมีการเกิดสองครั้งเหมือนอย่างเขาเรียกว่าอะไรนกอ่ะนกมันเกิดเป็นไม่ได้เกิดเป็นตัวนะคุณเดินใจนกทุกประเภทนะมันจะมีบางประเภทเกิดเป็นตัวแต่ว่านกส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดเป็นตัวเกิดเป็นไข่
1: เป็นไข่ก่อน
0: ใช่ไหมเกิดเป็นไข่ในครั้งนับครั้งที่หนึ่งแล้วจากไข่ออกมาเป็นตัวถึงนับครั้งที่สองมนุษย์ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นนะคุณเดินใจเกิดครั้งแรกจากครรภ์แม่ไม่ใช่ว่าเราเกิดเป็นไข่นะเราเกิดครั้งแรกจากครรภ์แม่แต่พอเราเติบโตมาบางทีเราชั่วบ้างไม่ดีบ้างอันนี้ก็แบบมันก็ไปตามกระแสโลกแต่ว่าเราเฮ้ยศึกษาธรรมะแล้วดีเว้ยฉันจะทำความดีคุณตัดสินใจว่าฉันจะทำความดีจากวันนี้ไปหุ้มคุณเกิดครั้งที่สอง
1: อืมเจ้าค่ะ
0: พระองคุลิมาเนี่ยเกิดครั้งที่สองเป็นอริยบุคคลการเกิดเป็นอริยบุคคลนี่คือการเกิดครั้งที่สองของท่านจึงบอกว่าตั้งแต่เราเกิดในอริยชาติเนี้ยไม่เคยคิดปลงสัตว์จากชีวิตเลยด้วยการกล่าววาจาสัตว์เนี่ยขอให้ความสวัสดีจงมีแก่ลูกความสวัสดีจงมีแก่น้องหญิงคนนั้นก็เลยไปกล่าวคำนี้ตั้งสัจจะอธิษฐานช่วยเขาปรากฏพอหลังจากหมดคำว่าจงเป็นอย่างนั้นเถิดเนี่ยปึ๊ดเลยคุณเดินใจปึ๊ดนี่คือลูกคลอดออกมาได้ง่ายเหมือนกับน้ำผ่านหม้อกรองน้ำ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เพราะสัจจะอธิษฐานที่ท่านปลดล็อกได้โดยความที่ว่าไม่ต้องแบกโลกไว้คนเดียวเพราะนั้นถ้าท่านผู้ไม่ประสงค์เอานามเนี่ยรู้สึกว่าเราแบกโลกไว้มากเลยนี่นะเอาเคสแบบนี้เลยคือเราตั้งสัจจะอธิษฐานนะว่าเอาฉันมีความดีอยู่ไหมมีคนเรามันมีความดีแน่นะไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งเอาความดีนั้นเป็นเหตุนะตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เราด้วยวาจาสัตว์นี้ความที่เราได้ทำความดีแบบนี้ไว้เนี่ยขอสิ่งนี้จงเกิดขึ้นหมายถึงว่าขอสมาธิจงเกิดขึ้นแก่ฉันในที่นี้ที่เรามีปัญหากับสมาธิเนาะเรามีปัญหากับอะไรเราจะแก้ปัญหานั้นใดก็ต้องเอาสิ่งที่ความดีเรามีใดนั้นมาตั้งเอาไว้แล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าให้มันสำเร็จโดยต้องมีเหตุในการตั้งสัจจะอธิษฐานนั่นคือความดีที่เราได้ทำจะต่อจากนี้ไปหรือว่าจะที่ผ่านมาก็แล้วแต่นั่นเองเป็นไป
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ต่อไปก็เป็นคำถามจากท่านผู้ไม่ประสงค์จะออกนามเช่นกันนะเจ้าคะถามมาบอกว่าทำอย่างไรกับการอยู่คนเดียวเหมือนโดนทิ้งไปแล้วก็เหมือนกับจะปรึกษาหันหน้าไปปรึกษาหาหรือใครก็ไม่ได้เลยไม่ทราบว่าควรจะวางใจอย่างไรจะไม่ให้เกิดความวิตกกังวลไปกว่านี้เจ้าคะนิมนต์เจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ
0: ความที่เราอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าอ้างว้างโดดเดียวก็มันมีสองมุมมองมีสองมุมมองอย่างสมมติเวลาที่วุ่นวายวุ่นวายใดๆเลยเนี่ยนะเราบอกอยู่คนเดียวแล้วก็สงบเงียบดีมองมุมนี้อยู่คนเดียวสงบเงียบดีก็มีอยู่คนเดียวเหมือนอยู่โดดเดียวอ้างว้างเดียวดายก็มีเอ้าเหมือนกันป่ะนี่เดี๋ยวก่อนต่อไปอีกอยู่หลายๆคนอยู่หลายๆคนบอกลื่นเริงสนุกสนานแบบมี
1: อ
0: ุ่นดี
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่อีกคนหนึ่งบอกโอ้โหคนเยอะแยะเลยวุ่นวายไม่สงบเอ้าก็สถานการณ์แบบเดียวกันทำไมคนหนึ่งมองแล้วแบบอกุศลอีกคนหนึ่งมองแล้วเป็นกุศลอย่างพระพุทธเจ้านี่อยู่ทั้งสองเคสอยู่กับแบบคนเยอะๆนะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาหมากของพระราชาเดียรติที่สาวพวกเดียรติพร้อมๆกันนี่บึ้มบั้มบึ้มบั้มนี่นั่นก็อยู่ได้หรือบางทีไปอยู่ป่าคนเดียวไม่เห็นมนุษย์มองไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาไม่เห็นมนุษย์เลยแบบมีแต่ป่ามีแต่สัตว์มีแต่ต้นไม้อะไรอย่างนี้ไปในทั้งสองเคสคำถามคือคือคนมองยังไงก็ได้มองยังไงก็ได
1: ้อยู่ที่มุมมองใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่อยู่ที่มุมมองมองมุมไหนที่ให้กิเลสเกิดมุมมองนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิมองมุมไหนแล้วกิเลสลดมุมมองนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิคนเราคุณตาใหญ่บางทีมันจำเป็นต้องอยู่คนเดียวบางสถานการณ์คือเราไม่ได้มีใครอยู่ด้วยบางสถานการณ์เราก็ต้องมีคนอยู่ด้วยพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทคุณตาใหญ่ทำสมาธิอยู่ในป่าเราตั้งแต่ตอนเป็นคือเป็นบริษัทนั่นแหละนะตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่กับปัญจวัคคีย์นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ห้าคนเดียวก็ตามติดเลยนะบรรลุธรรมเมื่อไหร่บรรลุธรรมเมื่อไหร่ตามพอท่านเลิกทำทุกขกิริยาหนีหมดเลยท่านต้องอยู่คนเดียวไอ้จังหวะอยู่คนเดียวเนี่ยมันดีให้ท่านได้มีโอกาสในการที่จะมาพิจารณาทางสายกลางพอทำตามทางสายกลางทำไมไม่บรรลุสิไม่บรรลุสิเทวดาก็มาช่วยนะแบบทำสิ่งแวดล้อมให้ดีนั่นนี่โน่นให้แบบเหมาะสมต่อการนั่งสมาธิแต่พอมารมาปุ๊บนี่เทวดาหายหมดท่านเหลือท่านคนเดียวสู้อยู่คนเดียวคือสู้อยู่คนเดียวตอนนั้นเนี่ยก็คือมันเป็นบารมีให้มันเต็มอ่ะ
1: เ
0: พราะว่าด้วยบารมี30ทัศน์ของท่านมันเต็มขึ้นมาเนี่ยมันถึงจะเต็มได้จุดนั้นนี่คือจุดที่ว่าในบางครั้งเราต้องอยู่คนเดียวในบางครั้งเราต้องอยู่ต้องแก้ปัญหาให้เป็นในขณะเดียวกันบางทีเราก็ต้องอยู่กันหลายคนบางทีท่านก็ต้องมีสาวกมีคนติดตามหลังจากรู้ธรรมแล้วอย่างช่วงแรก5ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ต้องติดตามท่านตอนที่ยังเป็นบริษัทอยู่บรรลุธรรมแล้วก็บางทีก็อยู่คนเดียวบ้างมีคนติดตามบ้างได้หมดประเด็นคือเราจะมองมุมไหนให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเราเพราะฉะนั้นในที่นี้เราต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือมุมมองที่จะเกิดประโยชน์ต่อการกำจัดกิเลสเกิดประโยชน์ต่อการบรรลุนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าเราจะวางใจอย่างไรให้เราไม่รู้สึกเหมือนโดนทิ้งไปคือเราเห็นเป็นโอกาสเลยอย่างเกษียณเนี่ยนะคุณใหญ่คนที่เกษียณแล้วโอ้ฉันไม่รู้จะทำอะไรแล้วทำต่อนี่ไอ้นั่นก็คิดไม่ออกนั่นก็ทำไม่เป็นนี่คือมองมุมเดียวที่แบบไม่รู้ไปทางไหน
1: เป็นลบๆนะคะมองในทางลบ
0: แต่อีกมุมมองหนึ่งคือโอกาสมาแล้วโอกาสว่างมาแล้วเมื่อก่อนเดี๋ยววันจันทร์ก็ต้องไปทำงานวันเสาร์ที่บางทีก็ต้องติดราชการแต่นี่ฉันไม่ต้องรีพอร์ตใครอีกแล้วฉันสบายเลยแต่ฉันอยากทำอะไรฉันก็ทำทำอะไรทีนี้สร้างบุญสร้างกุศลแล้วฉันอยากจะนั่งสมาธิฉันอยากจะฟังเทศฉันอยากจะไปทำบุญนั่นฉันไปได้หมดเลยอิสระเกิดขึ้นกับเราแล้วเราทีนี้มันก็ต่อไปอีกถ้าฉันป่วยนะฉันทำยังไงในความคิดของเรามันจะมาคอยตัดกั้นขวางกระแสความดีของเราไงความคิดที่มาตัดกั้นขวางเนี่ยคือมารความคิดที่เป็นกิเลสมารคือกิเลสพอมีอยู่ในใจปุ๊บมันปรุงแต่งออกมาเป็นความคิดปุ๊บตัดปุ๊บอ้าวคิดต่อไม่ได้เลยที่มันจะเป็นประโยชน์กำจัดความคิดนี้ซิ่งไปเสียเหนือฟังเทศฟังธรรมตั้งจิตให้มีสติสัมปชัญญะเราจะหลุดพ้นชาตินี้ตั้งเป้าอย่างนี้ตั้งเป้าให้ดีตั้งเป้าให้ดีพอเราตั้งเป้าเรามีฟิกซ์ก็เรียกว่ามีจุดที่เราจะเอามีก็เรียกเป้าที่เราจะต้องไปให้ถึงทางที่เราต้องดำเนินมันจะปรากฏเพราะฉะนั้นถ้ามุไม่ประสงค์เอานามเนี่ยตั้งเป้าว่านิพพานทางมันจะปรากฏเพราะคือตอนนี้เราไม่มีเป้าหมายใดๆในการดูฉันจะทำไงต่อไปเนี่ยมันก็เลยเคว้งเลยเคว้งเลยมืออยู่คนเดียวต่อให้อยู่กับคนเป็นร้อยก็เหมือนอยู่คนเดียวเพราะมันไม่รู้จะไปทางไหนในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงแนะนำว่ามาซี่มากับเราไปนิพพานพระพุทธเจ้าท่านชวนไปนิพพานท่านไปก่อนแล้วครูบาอาจารย์ต่างๆก็ตามไปแล้วแล้วก็พระเจ้าเนี่ยก็ตามท่านไปไปนิพพานนิพพานชาตินี้ได้ไหมได้ถ้าคุณสร้างเหตุเพียงพอถ้าไม่ได้อย่างน้อยมันยังมีเหตุที่ทำให้เราไปต่อได้ยังมีทิศทางที่ไปเพราะฉะนั้นเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตขึ้นในใจถึงจะทำให้เราไม่รู้สึกอยู่โดดเดี่ยวแต่ที่มีคนอยู่ด้วยรอบตัวหมดเพราะเรามีทิศทางที่เราจะไปทิศทางที่จะไปนั้นที่จะเกิดประโยชน์กับตัวเราหลังจากที่เราเกษียณแล้วหรือว่าแบบยังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ก็ตามเนี่ยทิศทางนั้นเป้าหมายนั้นคือนิพพานไปด้วยกันได้กับการทำธุรกิจการเป็นข้าราชการการเป็นแม่บ้านไปได้หมดด้วยกันได้หมดให้เราตั้งเป้าหมายคือการพ้นทุกข์คือการบรรลุนิพพานเราจะทำให้เราเห็นเส้นทางที่จะดำเนินไปแล้วคนที่เขาดำเนินไปตามเส้นทางนี้คุณใจไม่ได้มีคนเดียว
1: อืมเจ้าค่ะ
0: คือไปร่วมกันไปด้วยกันไม่เห็นกันแต่ไม่เหงาเพราะเรารู้ว่ามีคนไปด้วยกันอยู่ใช่ไหมเหมือนเรามองพระจันทร์ดวงเดียวกันเราก็จะรู้ว่าเออก็มีคนอื่นที่มองพระจันทร์เหมือนกันก็มีคนหนึ่งที่ปฏิบัติแบบนี้เหมือนกันแหละอยู่ตามป่าตามเขาอยู่คนเดียวเรามีธรรมอยู่เสมอกันเหมือนอยู่ใกล้กันพระพุทธเจ้าบอก
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับคนที่มีความคิดแบบนี้แล้วก็คิดในทางลบที่คิดว่าตัวเองโดดเดี่ยวเหมือนหันหน้าไปปรึกษาใครไม่ได้ก็อยู่ที่มุมมองของตัวเองแล้วก็ตั้งเป้าหมายนิพพานอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแนะนำนี้ฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเลิศมากเลยต่อไปอาจจะได้อีกคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจากท่านผู้ใช้นามว่าแมวน้ำติดปีกเจ้าค่ะคุณแมวน้ำติดปีกนี่ก็มีเรื่องราวถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าเช้าวันหนึ่งเนี่ยก็ไปซื้ออาหารมาก็กะว่าจะรับประทานเองนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: เสร็จแล้วก็เกิดคิดขึ้นมากระทานหันว่าอุ้ยอยากนำอาหารเนี่ยไปถวายพระอาหารเนี่ยมีแค่ชุดเดียวนะเจ้าคะทีนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือจะเอาอาหารถุงนึงเนี่ยที่เป็น1ถุงเนี่ยไปใส่บาตรเหมือนกับตักบาตรให้พระที่เดินบิณฑบาตที่ไปเจอในระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยเจ้าคะหรือว่าจะนำเอาอาหารถุงเนี่ยกลับไปให้คุณแม่กินข้าวที่บ้านดีนะเจ้าคะก็เลยถามมาว่าอานิสงส์ของผลบุญนี้เนี่ยจะเหมือนกันหรือต่างกันหรือไม่ก็คือไปถวายพระหรือว่านำกลับไปให้คุณแม่ทานที่บ้านเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ทั้งสองอย่างคือการสละออกเหมือนกันเลยนะคุณใหญ
1: ่คือทานจาคะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แทนที่ว่าฉันจะกินเอง ไม่ดีกว่าวันนี้ฉันสละออกทำให้จิตใจของคุณแม่น้ำติดปีเนี่ยสละออกมันสละออกได้หลายทางเลยคือดีเลยล่ะดีกว่าการที่ว่าฉันกินเองดีกว่าเข้าใจไหมการที่ฉันกินเองดีกว่าเนี่ยเรากินสองถุงก็ได้เราก็กินหมดเลยก็ได้ใช่ไหมแต่บอกเราไม่กินหรอกวันนี้เราจะแบ่งให้คุณเลยจิตใจแบบนี้ดีมากจะแบ่งให้ใครเนี่ยดีได้หมดเลยจะแบ่งให้ขอทานก็ดีที่เราเห็นว่าเขาต้องการจะแบ่งให้คุณแม่คุณแม่อาจจะยังไม่ได้กินข้าวแล้วนึกถึงท่านโอ้ก็ดีจะแบ่งให้พระสงฆ์โอ้ท่านจะรับถ้ามีคนมารับบาตรแล้วจะแบ่งให้นี่ก็ดีดีหมดเลยเพราะว่านั่นคือการสละออกการให้ทานดีมากแต่ทีนี้ไอ้การสละออกการให้ทานของเราเนื่องจากจิตเรามีศรัทธาเรามีศรัทธาตรงไหนคุณใจเราไปทำตรงนั้นนี่คือแนวคิดนะเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าให้กำหนดไว้ก็ถ้าเรามีจิตที่จะสละออกแล้วเอายังไงล่ะให้ใครดีมีศรัทธาตรงไหนให้ตรงนั้นถ้าเรามีศรัทธาในมูลนิธินี้เขาก็เลี้ยงเด็กกำพร้าเขาให้คนชราเราให้เลยถ้าเรามีศรัทธาตรงนั้นถ้าเรามีศรัทธากับแม่ไอ้แม่กินข้าวยังหรือมีคนให้แม่หรือเปล่านะถ้ายังไม่มีเราจะเอาไปให้ก็ให้แม่เลยหรือเรามีศรัทธากับพระที่บิณฑบาตมาเอ๊ะท่านอาจจะไม่ได้กินอะไรก็ได้เราก็ให้เลยเรามีศรัทธาตรงไหนให้ตรงนั้นนี่คือนิสงส์ที่จะแตกต่างกันเพราะว่าบุญมันจะเกิดมากหรือน้อยมันอยู่ที่ศรัทธาของตัวผู้ให้แล้วก็เกณฑ์คือให้ตรงจุดที่เราศรัทธาแล้วก็ผู้รับก็เกี่ยวด้วยนะผู้รับเนี่ยแต่ว่าเราจะดูยากหน่อยว่าถ้าผู้รับมีราคะโทสะโมหะเบาบางอันนี้เราก็จะได้บุญมากขึ้นแต่ว่าเราจะดูยากเห็นพระคนผมเหลืองเหมือนกันอาจจะมีกิเลสมากกิเลสน้อยบางทีเราดูยากแต่ว่าอาศัยศรัทธาของเราเนี่ยเพียงพอแล้วที่จะกำหนดได้ว่าเราจะ take action ให้บริจาคไปทางไหนนั่นเองอยู่ที่สถานเลยตรงนี้เจ้าค่ะ
1: สาธุเจ้าค่ะถ้าเจตนาดีมันก็ทำให้เราไปดีใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ
0: ้
1: าค
0: ่ะใช่เจตนาที่นี้คือศรัทธานั่นเองถ้าเรามีศรัทธาในคุณแม่เราให้คุณแม่เลยนั่นคือมันจะได้บุญเต็มของเราตรงนี้ขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: เนาะมันก็เกี่ยวกับศรัทธาตรงที่ในครอบครัวเราแล้วก็การที่เรามีความคิดให้คิดสละออกเนี่ยวันนี้ดีมากๆอยู่แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะไปในทิศทางไหนก็ไม่คือไม่มีการที่จะถูกตำหนิได้เลยเอางี้แล้วกัน
1: อืมเจ้าค่ะ
0: มันก็คือแค่ว่าได้บุญมากหรือมากกว่าเท่านั้นเองแค่นั้นเอง
1: ไม่มีน้อยกว่านะเจ้าค่ะ
0: ไม่มีน้อยกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: มีแต่ว่า
1: เจ้าค่ะ
0: คือมันดีหมดอยู่แล้วแล้วดีกว่าตระหนี่เอาไว้
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราคิดสละออกนี้ทางไหนดีหมดแน่นอนให้สบายใจได้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็คือสรุปเราจะตระหนี่ว่าตระหนี่บุญอะว่าตรงนั้นได้น้อยกว่านี้ได้มากกว่าไม่ได้มากกว่าดีกว่าคิดงี้ไม่บริสุทธิ์แล้วเราก็ตามที่เราศรัทธาเลยตรงนี้สำคัญแล้วจุดนี้จะทำให้เราได้บุญที่เกิดขึ้นนั้นมีอานิสงส์มาก
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก่อนที่จะจากกันไปในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะโยมก็อยากจะขอถือโอกาสที่จะย้ำกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าในวันอาทิตย์หน้าเนี่ยเจ้าค่ะวันที่30สิงหาคม2569นี้ก็อยากจะเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทุโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรได้ไปร่วมงานวันบูรพาจารย์ซึ่งจะจัดขึ้นทางมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนี้จะจัดขึ้นในเวลา 13:00 นหรือบ่ายโมงท่านอาจจะไปถึงวัดก่อน 13:00 ก็ได้เลยนะคะเรียนเชิญที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดบวรนิเวศวิหารราชบรวิหารอยู่ที่บางลำพูนี่เองนะคะเรียนใจสินทวุฒิแน่นอนว่าเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดยุทธภโชแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาท่านอื่นๆก็จะมาพร้อมใจกันในวันนั้นด้วยก็ขอเรียนเชิญชวนย้ำนะคะว่าเราพบกันนะคะในวันบูรพาจารย์ในวันอาทิตย์หน้านี้อาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดบวรนิเวศบางลำพูแน่นอนนะคะ สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านผู้ฟังขาดิฉันก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะเราพบกันวันอาทิตย์หน้ากับวันบูรพาจารย์ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะคะกราบขอบพระคุณและกราบธรรมสการลาเจ้าค่ะพระเศียรเจ้าค่ะ
0: เจ้าปานเจ้าปาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะแม่ทัพภาคที่4ประชุมติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุรุนแรงหลายจุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: แม่ทัพภาคที่4ประชุมติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สั่งการทุกหน่วยดูแลความปลอดภัยของประชาชนและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพลโทนรทิพย์พลอยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ประชุมติดตามสถานการณ์กรณีเกิดเหตุการณ์หลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สั่งการหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เข้าตรวจสอบเหตุการณ์ควบคุมและดูแลพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกำชับทุกหน่วยเร่งประเมินสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ดูแลประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบพร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมสถานการณ์และดำเนินการติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและขอความร่วมมือประชาชนให้อยู่ภายในเคหสถานงดเดินทางออกนอกบ้านหากไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดไม่เข้าใกล้วัตถุหรือสิ่งของต้องสงสัยและล่าสุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปสถานการณ์เหตุความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ข้อมูลณเวลา 24:00 นพบเหตุการณ์รวม51เหตุการณ์แบ่งเป็นจังหวัดนราธิวาส22เหตุการณ์ปัตตานี11เหตุการณ์และยะลา18เหตุการณ์โดยจังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุในหลายอำเภออาทิระแงะจะแนะบาเจาะตากใบและสุไหงโกลกเบื้องต้นมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายขณะที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาเกิดเหตุในหลายพื้นที่เช่นกันแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนก่อนเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพในเวลา 9:00 น.วันนี้เพื่อลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดรวมไปถึงการฟื้นฟูสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วจากนั้นในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาผดิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมชลประทานติดตามระดับน้ำในแม่น้ำยมเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาน
8: ายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานติดตามสถานการณ์และประเมินแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำยมพร้อมวางแนวทางบริหารจัดการและระบายน้ำรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ตอนล่างกล่าวว่าปัจจุบันสถานีต้นน้ำในจังหวัดพะเยาและแพร่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ที่จังหวัดสุโขทัยกำลังรับมือกับปริมาณน้ำที่กำลังจะมาถึงโดยที่สถานี Y14B อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยและสถานี Y4 อำเภอเมืองสุโขทัยแนวโน้มยังทรงตัวและปริมาณน้ำไหลผ่านยังต่ำกว่าตลิ่งสำนักงานชลประทานที่4ได้ควบคุมและระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบริเวณบ้านหาดสะพานจันทร์พร้อมแบ่งน้ำเข้าประตูระบายน้ำคลอง6บาทลงแม่น้ำยมสายเก่าและผ่านไปลงคลองยมน่านเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่ตัวเมืองสุโขทัยโดยจะปรับการระบายให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำและสถานการณ์ฝนในแต่ละช่วงเวลาพร้อมกำชับใช้แผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าเป็นประจำทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ตรงวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น10ค่ำเดือน9ปีมาเมียแล้วนะครับอยู่กับเรา2คนครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์แล้วก็คุณน้อยชัยศิลป์คนคลองครับสวัสดีครับน้อยครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะเรามาพร้อมกับคุณผู้ประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะทีม Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าจะได้ไลฟ์กันนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ติดตามเราทางคลื่นวิทยุนะคะหรือว่าช่องทางออนไลน์อื่นก็นะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวของคุณนะคะวันนี้ยังคงติดตามเพราะข่าวต้นชั่วโมงรายงานกันไปสถานการณ์เหตุการณ์ที
1: ่
0: ความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะ3จังหวัดทั้งนราธิวาสปัตตานียะลาเมื่อคืนตั้งแต่2ทุ่มที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์สร้างสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่นะคะตั้งแต่2ทุ่มนะพี่เฟิร์ส
1: ครับผม
0: ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีที่นราธิวาสที่มีการประกาศเคอร์ฟิวจนถึง6โมงเช้านะคะที่ผ่านมานะคะณเวลานี้ก็หมดเวลาเคอร์ฟิวแล้ว
1: เลยมาแล้วนะฮะ9นาทีแล้ว
0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเหตุเกิดสักประมาณ2ทุ่ม
1: ของเมื่อวานนี
0: ้นะคะ
1: สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับน้อย
0: นะคะซึ่งในช่วงตั้งแต่2ทุ่มเกิดเหตุการณ์สร้างสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าติดตามสถานการณ์แล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็มีการระดมกำลังนะคะยกระดับคุมเข้มความปลอดภัยตั้งแต่เมื่อคืนในเหตุการณ์ขึ้นเดียวในหลายจุดทั้งร้านสะดวกซื้อทั้งหลายจุดมากๆเลยนะคะขณะที่ทางด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ท่านก็ประชุมติดตามสถานการณ์ด่วนเลยเมื่อคืนแล้วก็สั่งการให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่เร่งเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ควบคุมและดูแลพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะสรุปเหตุการณ์ณเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะ24นาฬิการวมทั้งสิ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ก่อกวนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้51เหตุการณ
1: ์โอ้โหเยอะนะฮะ
0: ค่ะนราธิวาส22เหตุการณ์ปัตตานี11เหตุการณ์ยะลา18เหตุการณ์ค่ะขณะที่แม่ทัพภาคที่4ติดตามสถานการณ์แล้วก็นะคะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็พื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดนะคะแล้วก็ถ้าพบเห็นสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องและอย่าดำเนินการด้วยตัวเองนะคะให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341 1341นะคะเดี๋ยวมีรายงานความคืบหน้าเราคงได้นะคะติดตามกันนะคะยังไงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมติดตามวิทยุแห่งประเทศไทยไว
1: ้
0: นะคะสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ
1: ครับก็เป็นกำลังใจให้ทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะครับสิ่งที่ถูกกำชับมาเมื่อกี้ถ้าเราฟังข่าวต้นชั่วโมงก็คือว่าอย่าพยายามออกไปจากนอกบ้านในยามวิกาลอันนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่ต้องสงสัยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยโทรไปที่1341อันนี้ตลอด24ชั่วโมงนะครับช่วยกันนะครับจะได้สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับ
0: ค่ะมาตามเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมกันนะคะท่านนายกรัฐมนตรีหลังกลับจากต่างประเทศนะคะท่านก็เตรียมลงพื้นที่บินด่วนไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ในเวลา10นาฬิกา15นาทีนะคะท่านจะไปที่ศาลากลางจังหวัดไปมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะสักบ่าย3 15นาทีท่านจะลงพื้นที่ไปอุบลราชธานีไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยในพื้นที่และเยี่ยมให้กำลังใจนะคะในส่วนของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดด้วยนะคะที่อุบลราชธานี
1: ขาที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย15แล้ว
0: ค่ะ
1: ครับผมรวมถึงน้องหมาด้วยนะน้องหมาที่ออกปฏิบัติภารกิจก็เสียชีวิตไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะพูดถึงสถานการณ์ที่ท่านจะไปให้กำลังใจนะครับทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนหลังจากที่เดินทางไปออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมคุณผู้ชมคุณฟังครับไปติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดน่านกันสักหน่อยนะครับรัฐบาลตอนนี้นะครับได้เกาะติดสถานการณ์ที่ลุ่มน้ำน่านนะครับหลังระดมกำลังคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็เตรียมพร้อมรับฝนด้วยนะครับวันที่23สิงหาคมก็คือวันนี้นะครับจะมาไม่มานี่ก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับส่วนทางด้านปภ.นี่ก็เฝ้าระวังภัยพิบัติเข้มทุกระยะนะครับหลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยเตือนว่าฝนตกหนักจะมีถึงวันพรุ่งนี้นี่เขาเตือนนะครับ ตกไม่ตกไม่ทราบส่วนทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็ระบุว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายฝนพายุร้อนที่ชื่อว่านารานี้ด้วยนะครับซึ่งจะมีแนวโน้มเนี่ยจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนระหว่างวันที่24ถึง25สิงหาคม2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเอานี่เป็นข่าวดีนะจึงไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวนี่ก็ตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีซะก่อนการเดินทางนะครับต่อไปครับไปที่นี่สักหน่อยนึงนะครับประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือท่านก็ได้สรุปสถานการณ์น้ำเนี่ยจังหวัดน่านเนี่ยภาพรวมระดับน้ำลดลงหลายจุดแล้วเร่งฟื้นฟูช่วยเหลือพี่น้องประชาชนศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เนี่ยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ร่วมแถลงสรุปสถานการน้ำที่จังหวัดน่านนะครับและก็แนวทางการช่วยเหลือประชาชนบริเวณศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่านว่าภาพรวมระดับน้ำลดลงแล้วแต่ก็ยังมีหลายด้านนะครับที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะด้านการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งให้สามารถกลับมาเข้าอยู่อาศัยในบ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยโดยโยธาธิการจังหวัดจะเร่งดำเนินการเข้าไปตรวจสอบประเมินความมั่นคงความแข็งแรงของบ้านเรือนก่อนหากกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่เพียงพอก็จะประสานโยธาธิการจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาสนับสนุนด้วยท่านก็ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับรวมถึงมณฑลทหารบกที่38ที่ได้สั่งการเพิ่มเติมด้านกำลังพลขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเครื่องจักรกลเข้ามาสนับสนุนตลอดเวลามีภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาที่ร่วมระดมกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านสั่งระดมกำลังพลและก็เครื่องจักรเร่งฉีดน้ำเครื่องจักรกลนะครับช่วยกันล้างดินโคลนฟื้นฟูบ้านเรือนพร้อมกำชับกระทรวงการพม.เนี่ยนะฮะและหน่วยงานที่บุคลากรทางการแพทย์เร่งเยียวยาสภาพจิตใจผู้ประสบภัยและก็กลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดอีกด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านก็ลงพื้นที่บ้านวัดฝายมูลที่อำเภอท่าวังผาแล้วก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวน่านเป็นภาษากำเมืองด้วยนะฮะ
0: ค่ะใช่แล้วท่านก็บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องชาวน่านตลอดจนพี่น้องชาวเหนือที่ประสบภัยกู้ท่านเนอะเจ้านะคะคือพิมพ์มาเป็นภาษาเหนือเลยแล้วก็บอกว่าจับมือยืนหยัดสู้ไปด้วยกันเฮาต้องผ่านวิกฤตนี้ไปได้ครับนะคะขณะที่ทางด้านนางสาวสุภาพรอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านก็มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านหรือ JIC น่านช่วยน้ำท่วม6จังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นที่น่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์อุบลราชธานีเชื่อมภาคเอกชนที่บางส่วนส่งวัตถุดิบถึงโรงครัวกลางด้วยนะคะขณะที่หลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วโดยพี่น้องประชาชนค่ะสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะเรามีหลายช่องทางโทรทัศน์ก็ NBT 2 HD วิทยุก็วิทยุแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz เป็นหลักนะคะแล้วก็ยังมี Facebook กรมประชาสัมพันธ์ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านโดยศูนย์ JIC น่านเขาจะอัปเดตสถานการณ์วันละ2รอบนะคะ4โมงเช้าและ4โมงเย็นค่ะแล้วก็แจ้งเตือนทันทีเวลาเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่ท่านไหนต้องการสนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านค่ะบริเวณโถงชั้น1สารกลางจังหวัดน่านนะคะหรือสอบถาม054716414 054716414ค่ะ
1: ครับผมเอาไปที่ทางด้านมท.3กันบ้างครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3ของเรานะครับลุยต่อที่อำเภอปัวนะครับผนึกหน่วยงานปภ.โยธาธิการและผังเมืองเร่งสำรวจความเสียหายระดมทรัพยากรฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ท่านก็ได้ปักหลักตั้งแต่น้ำท่วมมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับแล้วก็นั่งเรือเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนที่น้ำท่วมเนี่ยจนน้ำ ำตอนนี้ก็เริ่มลดลงแล้วนะครับร่วมกับคณะอธิบดีของปภ.ขี่มอเตอร์ไซค์วิบากลุยพื้นที่ช่วยชาวบ้านตั้งแต่เช้าทุกวันเมื่อวานนี้22สิงหาคมก็มีช่วงลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านก็ไปเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่2ภาคเหนือจากนั้นท่านก็ได้บินกลับมาที่จังหวัดน่านต่อเพื่อปฏิบัติภารกิจนะครับโดยย้ำว่าเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเนี่ยให้หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบและก็อยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยจริงให้ไปแจ้งที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้ท่านนายอำเภอนะครับทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและก็บัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องขอการเยียวยาและหากพี่น้องประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายของบ้านเรือนของตนเองเนี่ยก็ให้ส่งมาให้เจ้าหน้าที่ประกอบการขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการการดำเนินการเนี่ยมันสั้นลงแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: ใช่ค่ะท่านย้ำว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องถ่ายเอกสารยื่นให้ท้องถิ่นอำนวยความสะดวกผู้ประสบภัยนะคะขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยอธิบดีธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ท่านก็ออกมาระบุว่ากรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการเพิ่มเติม100ล้านบาทช่วยเหลือน้ำท่วมที่น่านนะคะพร้อมอนุมัติปฏิบัติการนอกเหนือหลักเกณฑ์แล้วก็เร่งเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยแล้วก็โดยเฉพาะกรณีเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมบ้านเรือนทางนี้ปภ.เองก็แจ้งจังหวัดน่านค่ะให้เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดทางนี้ปภ.ได้ประสานเน้นย้ำกับจังหวัดให้เร่งดำเนินการสำรวจและช่วยเหลือความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามหลักเกณฑ์โดยเร็วนะคะโดยอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนยื่นเอกสารขอรับความช่วยเหลือโดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่รัฐบาลและก็รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมท.3เน้นย้ำเมื่อสักครู่นะคะเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วและสามารถกลับมาดำรงชีวิตและฟื้นฟูพื้นที่ได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ครับตอนนี้6นาฬิกา20นาทีน้องน้อยมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะ
0: ค่ะขณะที่จังหวัดน่านเองนะคะก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังระดับน้ำลดลงนะคะโดยพ่อเมืองค่ะนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ออกมาระบุนะคะว่าระดับน้ำลดลงทุกจุดนะคะหลายพื้นที่ต่ำกว่าตลิ่งแล้วนะคะเหลือน้ำขังตามแอ่งนิดหน่อยซึ่งเทศบาลจะเร่งสูบระบายแล้วก็รวมถึงใช้เครื่องสูบส่งระยะไกลในจุดที่เข้าถึงยากท่านแจ้งภาพรวมแต่ละด้านนะคะด้านเส้นทางคมนาคมค่ะแขวงทางหลวงน่านที่2เร่งนำสะพานแบริ่งเข้าติดตั้งหลังถนนในพื้นที่โซนเหนือได้รับผลกระทบ5เส้นทางตอนนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ทางหลวงหมายเลข1256อยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่แล้วก็ติดตั้งสะพานคาดว่าจะแล้วเสร็จวันนี้นะคะขณะที่ส่วนระบบไฟฟ้าเนี่ยจ่ายได้ 100% แล้วนะคะถ้าบ้านไหนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ตรวจสอบอุปกรณ์ในบ้านแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือศูนย์ฮอตไลน์จังหวัดได้นะคะ0547161174 0547161174ระบบประปาก็กลับมาใช้บริการได้ทั้งหมดแล้ว
1: ครับผม
0: ท่านผู้ว่าบอกว่าเหลือแค่อำเภอท่าวังผาแล้วก็อำเภอปัวประมาณ50รายที่ยังไม่สามารถจ่ายน้ำได้เทศบาลการประปาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นก็นำรถเนี่ยนะคะนำรถน้ำไปแจกจ่ายจากนั้นเดี๋ยวทางจังหวัดจะประชุมร่วมกับเทศบาลแล้วก็อบต.ทุกแห่งที่ระบบเสียหายในการติดตั้งแล้วก็จัดหาระบบประปาหมู่บ้านใหม่เพื่อให้ประชาชนได้ใช้โดยเร็วค่ะท่านผู้ว่ายังบอกถึงการฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งจังหวัดระดมกำลังทหาร670นายพร้อมเครื่องจักรรถตักรถน้ำรถขุดรถแบ็คโฮ80คันนะคะลงพื้นที่อำเภอปัวแล้วก็อำเภอท่าวังผาช่วยขนย้ายสิ่งของและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนเพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยโคลนมันหนามากนะคะเรียกว่าบางจุดเนี่ยเกินฟุตเลยก็มี บางส่วนเนี่ยมีแต่ผู้สูงอายุนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยด้านการเยียวยาก็มอบหมายให้อำเภออบต.เทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งประชาชนไปกรอกข้อมูลในส่วนที่ได้รับความเสียหายโดยเงินช่วยเหลือก้อนแรกเนี่ย 6,700 บาท
1: ครับ
0: สำหรับค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวนะคะทยอยจ่ายให้ประชาชนโดยเร็วล็อตที่2ค่ะท่านผู้ว่าชัยนรงค์บอกนะคะว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านและความช่วยเหลือด้านการเกษตรจะเร่งส่งทีมช่างสำรวจความเดือดร้อนความเสียหายในการช่วยเหลือระยะต่อไปตอนนี้แต่ละอำเภอเร่งทำแผนในการจ่ายเงินเยียวยาและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
1: นะคะลงไปที่ท่านนายกอบจ.น่านสักนิดหนึ่งนะครับท่านนพรัตน์ถาวงเนี่ยท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ระบุว่าอบ อบจ.น่านเนี่ยได้เดินหน้าฟื้นฟูช่องทางให้พี่น้องประชาชนแจ้งปัญหาขอความช่วยเหลือผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านแล้วด้วยนะครับหากพี่น้องประชาชนพบปัญหาหรือมีเรื่องที่ต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งผ่านสมาชิกอบจ.เนี่ยได้เลยในพื้นที่นะครับได้เลยนะครับเพื่อประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยส่วนทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านก็ได้เร่งระดมกำลังและใช้เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเนี่ยเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยเมื่อวานนี้ครับท่านก็ได้ลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านขุนกูลบ้านผาเวียงและก็บ้านน้ำอำเภอปัวนะครับจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบนดอยภูคานะครับหลังน้ำป่าแล้วก็ดินสไลด์ตัดขาด11หมู่บ้านพร้อมสั่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทศเนี่ยระดมกำลัง150นายเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อฟื้นฟูพื้นที่พร้อมทั้งทำความสะอาดบ้านเรือนย้ำช่วยประชาชนเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ
0: ค่ะโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ยังคงเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยนอกจากตั้งโรงครัวพระราชทานส่งทีมเฉพาะกิจเข้าไปช่วยด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการร่วมกับมูลนิธิปราสาทบุญสถานพิษณุโลกนำทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและทีมสิงอาสาเนี่ยลงไปช่วยพี่น้องที่บ้านมอนและนาแลอำเภอปัวเข้าไปดำเนินการเคลียร์เส้นทางไปสู่หมู่บ้านและชุมชนเพราะว่าได้รับผลกระทบนะคะไปช่วยพี่น้องเพื่อให้ได้รับผลตรงนี้ด้วยนะคะให้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก็ส่งทีมแพทย์เข้าพื้นที่น้ำท่วมอำเภอปัวนะคะยืนยันว่าสายด่วน1669ให้บริการปกติทางกระทรวงสาธารณสุขส่งทีม MCAT เข้าไปดูแลนะคะโดยเฉพาะสภาพจิตใจนะคะ
1: ค
0: หลายคนได้รับผลกระทบนะคะพี่เฟิร์สนะคะถ้าหากพี่น้องประชาชนต้องการที่จะโทรนะคะกรมสุขภาพจิตตลอด24ชั่วโมงนะคะ1323 1323ค่ะ
1: เอาครับไปที่กระทรวงอุตสาหกรรมกันสักนิดหนึ่งนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็ได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดน่านนะครับที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับล่าสุดได้บูรณาการหน่วยงานส่วนภูมิภาคจะตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและกระจายความช่วยเหลือเร่งฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมเสริมมาตรการทางการเงินประคองผู้ประกอบการทั้งนี้สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือผ่านทางสายด่วน1564 1564ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็มอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองค่ะลงพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวจะเปิดศูนย์ซ่อมช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลดเบื้องต้นวันพรุ่งนี้แล้วก็จะร่วมกับชาวบ้านทำความสะอาดที่โดมวัดบ้านร้องแล้วก็จะเปิดศูนย์ให้บริการเนี่ยนะคะในวันที่26สิงหาคมขณะที่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ประสานหน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือสนับสนุนบุคลากรไปตรวจสอบติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้กลับมาใช้ได้ตามปกติด้วยค่ะ
1: ไปที่กรมทางหลวงชนบทสักนิดหนึ่งจะเห็นได้ว่าดินโคลนนี่มันถล่มมันกองเต็มถนนไปหมดท่านว่ายังไงบ้างนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทก็ได้กำชับนะครับแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนจังหวัดน่านทันทีหลังน้ำลดเพื่อคืนผิวจราจรให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมให้หน่วยงานในสังกัดติดตามเหตุน้ำท่วมในภาคเหนืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยบนเส้นทางนะครับที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146ได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกัน1146นะครับโทรไปได้เลยถ้าถนนมีปัญหาสัญจรไม่ได้เนี่ยโทรไปได้เลยส่วนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานก็ได้สั่งกำชับให้จัดการนะครับผักตบชวาและก็สิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเปิดทางน้ำนะครับเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าน้ำหลากอีกด้วยเอาปิดท้ายสักหน่อยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ได้ประกาศปรับใช้หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติเพื่อ นะครับเกี่ยวข้องกับปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรกรให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569ยกระดับการเยียวยาเกษตรกรที่ผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยให้เหมาะสมทางด้านพืชผลประมงกับปศุสัตว์ด้วยซึ่งหลักเกณฑ์ทั้งหมดนี้ยังครอบคลุมการช่วยเหลือด้านหม่อนอะไรนะหม่อนไหมนะครับแมลงเศรษฐกิจด้านการเกษตรอื่นๆรวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับเกลี่ยพื้นที่ไถพรวนยกร่องเพื่อสร้างดินนะครับเพื่อสร้างคันดินเพื่อเสริมการเพาะปลูกการฟื้นฟูพื้นที่นาเกลือทะเลการซ่อมแซมระบบชลประทานตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสัตว์เลี้ยงและก็สิ่งของที่เกี่ยวข้องกรณีจำเป็นอีกด้วย
0: ค่ะก่อนจะไปพักนะคะขณะที่ทางด้านกองทัพบกกองทัพอากาศก็ยังระดมเจ้าหน้าที่นะคะกำลังพลเนี่ยลงไปช่วยเต็มที่นะคะพี่เฟิร์ส
1: ครับผม
0: นะคะรวมไปถึงจิตอาสาต่างๆโอ้โหเกือบ70กว่าเกือบ100หน่วยงานที่เข้าไปนะคะด้านหัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อก็ลงพื้นที่อำเภอปัวนะคะพร้อมกับระบุสิ่งจำเป็นเร่งด่วนคือเครื่องจักรกลหนักและอุปกรณ์ทำความสะอาดด้านโฆษกนะคะอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ก็เรียกร้องรัฐบาลเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเชิงรุกนะคะส่วนที่สุโขทัยท่านผู้ว่านพฤทธิ์สิริโกศลก็เร่งรับมือมวลน้ำเหนือนะคะเตรียมแผนกันอยู่ส่วนจิสด้าเองก็วิเคราะห์ถนนเส้นทางน้ำพบว่าต้องเฝ้าระวัง11ชุมชนที่มีความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับรัฐบาลที่เตรียมพร้อมรับมือค่ะเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นรออยู่เดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมผลการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งประสบผลสำเร็จในระดับที่ดีมากเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับ เมื่อวันที่22สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้โอกาสวันสุดท้ายของการเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการพบปะพูดคุยกับตัวแทนชุมชนชาวไทยกว่า100คนที่พำนักอยู่ในนครโอ๊คแลนด์โดยมีรัฐมนตรีที่ร่วมคณะร่วมพบปะพูดคุยด้วยประกอบไปด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้แนะนำคณะผู้แทนระดับสูงและรัฐมนตรีที่ร่วมเดินทางมาปฏิบัติภารกิจเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันอย่าง

ในพื้นที่จังหวัดน่านว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแม้ว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศก็ตามแต่ก็ได้ติดตามสถานการณ์และก็สั่งการอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยการจัดหาอาหารการอพยพผู้ประสบภัยและการเร่งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับความเสียหายหรือถูกตัดขาดกำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่และทางรัฐบาลก็มีความพร้อมด้านงบประมาณในการดูแลการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐบาลเองก็ยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแม้ว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายกันแล้วแต่ว่าต้องเตรียมพร้อมรองรับฝนระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้และวางมาตรการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มทรงตัวและทยอยลดลงแต่ว่ายังคงเตรียมความพร้อมรองรับฝนที่คาดการณ์กันว่าจะกลับมาตกเพิ่มบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านในวันที่23สิงหาคม2569โดยเน้นติดตามข้อมูลฝนมวลน้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีแล้วจากการประเมินของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนช.บอกว่าพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านพื้นที่ที่ต้องติดตามได้แก่อำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างซึ่งอาจมีปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงประมาณ 50-70 มิลลิเมตรโดยปริมาณฝนที่คาดการไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากดินในบางพื้นที่ยังมีความชื้นสะสมจากฝนที่ผ่านมาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแหละครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมเลยครับว่านายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปบูรณาการการทำงานและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครอบคลุมตั้งแต่การให้กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลเรดาร์ติดตามและชี้เป้าพื้นที่ฝนตกหนักให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาใช้ข้อมูลดาวเทียมติดตามขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมให้ทางสทนช.กรมชลประทานและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำประเมินการเคลื่อนตัวของมวลน้ำอย่างใกล้ชิดและในขณะเดียวกันก็ให้กรมทรัพยากรธรณีติดตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากดินโคลนถล่มโดยกำชับหน่วยงานด้านคมนาคมก็ไปดูแลเส้นทางและการสัญจรหน่วยงานด้านไฟฟ้าก็ไปดำเนินการฟื้นฟูระบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญรวมไปถึงให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ไปเตรียมพร้อมทั้งในด้านการสื่อสารกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากมีความจำเป็นครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สั่งกรมประชาสัมพันธ์แล้วครับบอกว่าให้เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลช่วยน้ำท่วม6จังหวัดเชื่อมภาคเอกชนส่งวัตถุดิบถึงโรงครัวกลางครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ไปต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านหรือ JIC น่านจากการรายงานสถานการณ์มาสู่การเป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลทำหน้าที่ในการรวบรวมความต้องการจากพื้นที่แล้วส่งต่อให้ภาคเอกชนและหน่วยงานที่พร้อมสนับสนุนจะได้ทราบกันว่าควรจะส่งอะไรไปที่ใดโดยล็อตแรกนั้นได้ประสานภาคเอกชนสนับสนุนเนื้อสัตว์ไข่ไก่ข้าวสารผักสดและเครื่องปรุงรสส่งมอบให้มูลนิธิในพื้นที่ซึ่งตั้งโรงครัวกลางประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดน่าน
และจะ

ขยายการประสานไปยังจังหวัดอื่นๆที่ยังมีสถานการณ์ตามความต้องการของพื้นที่กันต่อไปแล้วการดำเนินการในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสานต่อนโยบายของทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งนำความช่วยเหลือไปถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารและน้ำดื่มที่ต้องไม่ขาดในแต่ละมื้อพร้อมให้หน่วยงานด้านการสื่อสารของทางรัฐบาลทำหน้าที่เชื่อมภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าหากันเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นได้กระจายไปตรงจุดและไม่ซ้ำซ้อนกันด้วยส่วนความช่วยเหลือล็อตแรกที่ส่งถึงโรงครัวกลางแล้วก็ประกอบไปด้วยเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและผักสดหลายชนิดเลยทีเดียวครับในขณะที่โรงครัวกลางนั่นก็แจ้งออกมาว่ายังต้องการวัตถุดิบเติมต่อเนื่องทั้งเนื้อไก่ข้าวสารผักสดเครื่องปรุงรสและภาชนะบรรจุอาหารกันด้วยซึ่งก็เป็นของที่ต้องใช้ทุกมื้อและหมดเร็วที่สุดนั่นแหละครับนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าตนได้ประสานงานร่วมกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทำให้ทราบกันว่าโรงครัวกลางคือหัวใจของการช่วยเหลือในช่วงนี้เพราะว่าบ้านเรือนได้เสียหายเครื่องครัวถูกน้ำพัดพาไปชาวบ้านชาวช่องทำอาหารเองไม่ได้ในตอนนี้และพร้อมกันนี้ยังได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์น้ำและจุดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในทุกช่วงข่าวแล้วก็ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงและโรงครัวกลางเป็นรายวันกันเลยทีเดียวครับแล้วก็แจ้งให้ผู้ที่ประสงค์จะช่วยเหลือได้ทราบกันว่าในขณะนี้ในพื้นที่นั้นต้องการอะไรเพื่อไม่ให้ของบางอย่างมันล้นจนเกินไปในขณะที่ของจำเป็นบางอย่างก็ยังขาดแคลนกันอยู่จะได้บริหารจัดการให้สมดุลครับแล้วก็ให้ขยายรูปแบบการทำงานของ JIC น่านไปยังจังหวัดที่เผชิญสถานการณ์กันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ก็ครอบคลุมพื้นที่10จังหวัดแล้วครับมีประชาชนได้รับผลกระทบ 25,058 ครัวเรือนรวม 78,241 คนปัจจุบันยังมีสถานการณ์ใน6จังหวัดอันได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และอุบลราชธานีโดยหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงแล้วและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านโดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-414และ054-716-409ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามประชาชนก็สามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางกรมประชาสัมพันธ์ในช่อง NBT 2 HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz Facebook กรมประชาสัมพันธ์และ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านโดยทางศูนย์ JIC น่านก็จะอัปเดตสถานการณ์วันละ2รอบคือในรอบเวลา10นาฬิกาและรอบเวลา16นาฬิกาพร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนทันทีทันใดเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครับพี่น้องและทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ระดมเครื่องจักรกำลังคนไปฟื้นฟูอำเภอปัวนำรถน้ำล้างบ้านเรือนลั่นว่าสิ่งไหนทำได้ให้ทำทันทีไม่ทิ้งประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้ลงพื้นที่ครอบคลุมตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าเดินหน้าภารกิจในการฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำลดลงแล้วโดยบูรณาการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนแล้วครับโดยภารกิจสำคัญนั่นก็คือการเร่งทำความสะอาดและคืนสภาพพื้นที่หลังน้ำลดโดยนำรถบรรทุกและเครื่องจักรเข้าขนย้ายขยะสิ่งปฏิกูล
เศษวัสดุและซากสิ่งของต่างๆที่ถูกน้ำพัดพามาทับถมออกจากชุมชนพร้อมได้นำรถฉีดน้ำเข้าทำความสะอาดถนนพื้นที่สาธารณะและบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบกันด้วยเพื่อลดภาระของประชาชนและให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วและในระหว่างลงพื้นที่นั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3ได้กำชับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสิ่งไหนทำได้ให้ทำทันทีไม่ต้องรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำความสะอาดการขนย้ายสิ่งกีดขวางและการนำเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือประชาชนให้ใช้กำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหากพื้นที่ใดขาดแคลนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ก็ให้เร่งประสานหน่วยงานและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องรวดเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามกันที่เรื่องของโครงการ THAI Passport ครับโดยทางรัฐบาลเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนในโครงการที่ชื่อว่า THAI Passportรวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า30โมเดลเลยทีเดียวเป็นเครื่องมือค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาศักยภาพส่งเสริมคนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยอย่างเท่าเทียมครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงโครงการ THAI Passport ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมโดยมีการรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายด้วยกันรวม30โมเดลไว้บนแพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นประชาชนที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net หรือถ้าอ่านกันก็คือเว็บไซต์ de.aipass.net โดยกรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่กำหนดเพื่อเข้าถึงการโมเดล AI ทั้ง30โมเดลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งโครงการก็เปิดรับประชาชนจำนวน5ล้านคนด้วยกันอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนประชาชนที่รักของผมทั้งหลายไปเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อใช้ AI เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และยกระดับศักยภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลแล้วครับที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเท่าเทียมสำหรับประชาชนที่สนใจก็สอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์020210300หรืออีเมลก็ที่ aipassibde.go.th หรือเว็บไซต์ก็ที่ de.aipass.net ครับพี่น้องและไปตามดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กันหน่อยว่ายังไงกันบ้างล่าสุดทางรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยผลสำรวจไทยช่วยไทยพลัส6040ผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ 71.77 ชี้ว่าช่วยลดค่าครองชีพหนุนร้านค้าชุมชนยอดจ่ายตอนนี้ทะลุ 1.21 แสนล้านบาทไปแล้วครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือตัวย่อสนค.กระทรวงพาณิชย์ได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จำนวน 5,465 รายประจำเดือนกรกฎาคม2569ก็พบแหละครับว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.77 ออกมาระบุว่าเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ขณะที่ร้อยละ 28.23 ไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็สะท้อนแล้วครับว่าโครงการนี้มีส่วนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกระตุ้นการจับจ่ายและสนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าในชุมชนโดยประชาชนใช้สิทธิ์กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นหลักเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นอาหารพร้อมทานอย่างเช่นข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวและอาหารปรุงสำเร็จซึ่งก็มีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 48.22 รองลงมาคืออาหารสดอันนี้ร้อยละ 38.87 ของใช้ประจำวันและของใช้ในครัวเรือนอันนี้ร้อยละ 32.22 เครื่องประกอบอาหารร้อยละ 26.73
การสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่อันนี้ร้อยละ 23.97 ครับแล้วผลสำรวจก็ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยร้อยละ 36.96 ออกมาระบุว่ากล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นร้อยละ 24.50 บอกว่านำเงินส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ไปใช้จ่ายกับสิ่งจำเป็นอื่นๆและร้อยละ 23.00 บอกว่าซื้อสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่นเพิ่มขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าผลสำรวจยังมีสัญญาณเชิงบวกต่อร้านค้าหลังสิ้นสุดมาตรการโดยร้อยละ 31.58 ระบุว่าจะกลับไปซื้อจากร้านค้าเดิมเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าอย่างไรก็ตามผลสำรวจก็พบข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิ์ของประชาชนบางกลุ่มทั้งกรณีลงทะเบียนไม่ทันลงทะเบียนไม่ผ่านไม่ได้สมัครหรือไม่ผ่านคุณสมบัติรวมไปถึงข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านประชาสัมพันธ์นำร่องที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมชื่นชมเลยครับว่าเป็นสื่อกลางข่าวสารภาครัฐที่เข้มแข็งโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ไปตรวจเยี่ยมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22สิงหาคม2569นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายดุสิตสิงห์คีรีที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่2รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านประชาสัมพันธ์นำร่องบ้านหนองสองห้องหมู่สองตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสรชัยครองยุทธปลัดจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายชโรจน์ชินพรมคุปปลัดอำเภอวารินชำราบกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านหรือตัวย่ออปมชนี่แหละและพร้อมทั้งมีผู้ดูแลหอกระจายข่าวเสียงตามสายให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวโดยนายสุภชัยนามแก้วผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองสองห้องหมู่สองตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นผู้ดูแลหอกระจายข่าวบ้านหนองสองห้องได้ออกมาบอกว่าตนเองและผู้นำชุมชนผู้ดูแลหอกระจายข่าวตำบลธาตุ11หมู่บ้านด้วยกันและในพื้นที่อำเภอวารินชำราบได้รับสัญญาณรายการข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีกรมประชาสัมพันธ์โดยเปิดผ่านหอกระจายข่าวให้ประชาชนในหมู่บ้านฟังข่าวสารภาครัฐนโยบายรัฐบาลทุกเช้าเลยทีเดียวตั้งแต่เวลาประมาณ6นาฬิกาถึง7นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเลยครับและนอกจากนี้ยังได้นำข่าวสารจากสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์อย่างเช่นเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีเพจกรมประชาสัมพันธ์มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้รับทราบกันต่อไปเพราะว่าบางคนนั้นไม่สะดวกในการติดตามข่าวทางทีวีหรือโซเชียลมีเดียซึ่งเมื่อมีหอกระจายข่าวแล้วก็ทำให้ข่าวสารนโยบายของรัฐได้เข้าถึงพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายในหมู่บ้านต่างๆกันด้วยครับแล้วในอนาคตอันใกล้นี้หอกระจายข่าวบ้านหนองสองห้องหมู่สองตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีก็จะเป็นหอกระจายข่าวไร้สายเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้มีการจัดทำโครงการในการพัฒนาหอกระจายข่าวแห่งนี้ไว้แล้วแล้วก็นอกจากนี้ครับก็ได้รับข้อมูลรายการตีข้องร้องข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละครับซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีจัดส่งให้ผ่านกลุ่มไลน์ผู้ดูแลหอกระจายข่าวทั้งจังหวัดก็เผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าวกันต่อไปให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีและทุกจังหวัดทุกหอกระจายข่าวทั่วประเทศได้รับทราบอย่างทั่วถึงกันต่อไปนั่นเองครับทางด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็กล่าวแล้วครับว่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นพร้อมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในการพัฒนาระบบหอกระจายข่าวที่มีอยู่กว่า 80,000 แห่งทั่วประเทศไทยกันเลยทีเดียวครับให้สามารถเชื่อมโยงกับการจัดรายการวิทยุเพื่อกระจายเสียงไปยังประชาชนในพื้นที่ได้โดยตรง
รวมไปถึงสามารถนำเนื้อหาจากรายการโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละไปเผยแพร่ต่อผ่านช่องทางในชุมชนได้เช่นเดียวกันครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้อยากจะบอกต่อกับพี่น้องประชาชนผ่านหอกระจายข่าวนี่แหละครับบอกว่าประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกนะครับปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีมีมิตรจิตมิตรใจสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศไทยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีของรองข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ขอนาฬิกา56นาทีนะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะพูดถึงท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
2: ์ครับผม
1: อธิบดีหญิงคนแรกของกรมประชาสัมพันธ์นางสุรุทัยเลิศเกษมท่านจะเกษียณกันยายนนี
2: ้
1: นะคะแต่ท่านยังลุยงานยังต่อเนื่องหญิงแกร่งแห่งกรมประชาค่ะซึ่งหลังจากที่ลงพื้นที่อุบลราชธานีท่านก็ยังมีการมอบนโยบายการปฏิบัติงานในยุค AI ด้วยนะคะในการที่จะพัฒนาผู้บริหารเจ้าหน้าที่ในสำนักประชาสัมพันธ์ที่2นะคะซึ่งท่านก็บอกว่างานทุกอย่างต้องให้ความสำคัญมีความรวดเร็วคู่กับความรอบคอบนะคะการนำ AI มาใช้ในการทำงานนั้นก็เพื่อเน้นย้ำให้บุคลากรเรียนรู้ฝึกฝนการใช้งานอย่างต่อเนื่องนะคะทราบว่าสปท.2เนี่ยทำคลิปท่านด้วย AI ด้วยนะ
2: เป็นยังไงมั่งไม่ทราบ
1: เป็นตั้งแต่ที่ท่านทำงานและโดดเด่นคือตอนนั้นรายงานเกี่ยวกับก็อดอามี่ไงในบทก็บอกระบุนะคะว่าท่านไม่กลัวอะไรเลยนะคะท่านยังคงยืนรายงานในสถานการณ์ท่ามกลางเรียกว่าสถานการณ์ที่ไม่ปกติอ่ะแต
2: ่
1: ท่านยังเป็นหญิงแกร่งนะคะขับขันท่านยังรายงาน
2: ทราบว่าท่านเป็นผู้สื่อข่าวมาก่อนด้วย
1: ใช่นะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นผอ.หลายที่แล้วก
2: ็
1: นะคะยังคงมีภารกิจสำคัญโดยเฉพาะการยกระดับให้ข้าราชการขึ้นเป็นอำนวยการสูงนะคะในยุคของท่านด้วย
2: เป็นการผลักดันของท่านที่สำคัญเลยนะคร
1: ับ ใช่แล้วนะคะหญิงแกร่งแห่งกรมประชานั่นเองนะคะแล้วก็พอลงไปหอกระจายข่าวหลายที่ก็ยังชื่นชมในการทำงานของท่านท่านคอนเนคชันเยอะมากนะคะกับหน่วยงานต่างๆทำให้กรมประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนรายงานนะคะนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงกลมกว่า20กระทรวงให้กับ
2: บูรณาการ
1: ถูกต้องนั่นเองค่ะอ่ะนะคะเดี๋ยววันนี้ยังมีท่านสุภจีส
2: ุธรรมพันธ์วันนี
1: ้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจะลงปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะก็ติดตามได้แล้วก็ประเด็นอื่นๆด้วยนะคะตามต่อ
2: ท่าน
1: น
2: ายกท่านได
1: ้ก็จะลงพื้นที่รัฐมนตรีลงพื้นที่กันอย่างเข้มข้นเลยช่วงนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกที
2: ่วันนี้ครับ
1: ค่ะส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกาหนุ่มรูปหล่อเขามาแล้วนะคะเขาจะอ่านข่าวคู่กับสาวอุตรดิตถ์นะคะเดี๋ยวจะเป็นใครติดตามได้ในช่วง7นาฬิกาวันนี้เราส่งคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการต่อยอดความร่วมมือในทุกมิติเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยจังหวัดน่านระดมกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่อำเภอปัวหลังระดับน้ำลดลงโดยมีแผนดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่2กันยายน
1: อียิปต์เดินหน้าผลักดันให้อิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจากับสหรัฐเพื่อลดความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้เวียดนาม0-2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดการเกษตรและการศึกษารวมถึงการพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสให้คนไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17-22สิงหาคมที่ผ่านมาตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศและเดินทางกลับถึงประเทศไทยช่วงค่ำวันนี้ว่าจากการหารือร่วมกับผู้นำทั้งสองประเทศเป็นไปด้วยดีและมีโอกาสต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดการเกษตรและการศึกษารวมถึงการดึงดูดการลงทุนและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสให้คนไทยขณะเดียวกันชุมชนไทยเสนอประเด็นแรงงานและการประกอบอาชีพซึ่งรัฐบาลจะนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายนิวซีแลนด์เพื่อเพิ่มโอกาสและดูแลสิทธิสวัสดิการของแรงงานไทยอีกทั้งชุมชนไทยยังได้แสดงความยินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570และเสนอให้เพิ่มความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง2ประเทศนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการเยือนนิวซีแลนด์ในครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่านักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในไทยขณะที่ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจในนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่องรัฐบาลยังใช้ความร่วมมือกับนิวซีแลนด์รวมถึงผลักดันเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าในภูมิภาคโดยเฉพาะสินค้าแอปเปิลด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงขณะเดียวกันรัฐบาลมุ่งพัฒนาศักยภาพคนไทยด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีควบคู่กับการส่งเสริมความเป็นไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจในระดับสากลศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปจังหวัดน่านในวันนี้เพื่อรับฟังผลการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าได้ประสานงานกับรองนายกรัฐมนตรีและรั